0: พร้อมบางคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้เอาธรรมะธรรมโมอะไรเลยกินเหล้าเมาตายเงี้ยด่าเช้าด่าเย็นไม่เอาศีลเอาธรรมเงี้ยยังงั้นดิน่าสงสารเขาไม่พร้อมแต่พ่อเราสามีเราหรือโยมวิชัยนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่พร้อมแล้วพอได้เตรียมไว้ทุกอย่างในอนาคตตัวเองเพราะความเคยแก่เจ็บตายไม่มีใครหยุดยั้งได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถจะห้ามได้เรื่องนี้เราก็จะได้หลงเข้าใจผิดว่าบางคนเนี่ยพอตายแล้วบอกยังไม่ถึงคราวตายนะเนี่ยถ้าไปต่ออายุจะรอดได้อีกนะหลวงพ่อนั้นต่อได้หลวงพ่อนี่ต่อได้เนี่ยดวงชะตายังไม่ขาดไปหาหมอนั่นหมอนี่ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเสียเงินเสียทองถูกหลอกด้วยถูกคนที่เอาศาสนามาบังหน้ามาหลอกกันอีกกลายเป็นเครื่องมือหากินไปอีกเรื่องต่ออายุต่อชะตาความดีเท่านั้นที่จะต่อตัวเองคนเรามันไม่ใช่ตายนะมันเพียงทิ้งร่างไว้เท่านั้นเองยังโยมวิชัยเนี่ยถ้าโยมวิชัยยังไม่ได้พิจารณาปลงว่ารูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหมดลมไปเนี่ยนั่นเนี่ยโยมวิชัยจะตายโดยที่ว่าตายโดยกิเลสตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือเข้าถึงความดับคือนิพพานแต่ถ้าคนเรายังมีกระแสบุญมีกระแสอกุศลเข้ามายึดเหนี่ยวว่าเป็นตัวตนอยู่เนี่ยก็ยังต้องตายต้องเกิดอยู่เขาเรียกว่ายังไม่ตายวิญญาณนั้นยังล่องลอยยังต้องไปจุติตามภพต่างๆอยู่คือถือว่ายังไม่ได้ดับศูนย์จะดับศูนย์ที่สุดก็คือดับที่สุดคือดับทุกข์ไม่เกิดอีกนั่นคือนิพพานอย่างเดียว คนทุกวันนี้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยตายแต่ร่างกายใจเขาไม่ตายหรอกโยมเคยฝันยังไงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคนทำดีเคยฝันดีก็ไปดีเคยฝันร้ายก็ไปร้ายถ้าคนเคยฝันจะเห็นว่าคนใจไม่ดีเนี่ยจะฝันไม่ดีคนใจดีจะฝันดีไอ้การตายก็เหมือนกับความฝันที่ถอดออกไปอย่างนั้นไอ้ความรู้เจ็บรู้ปวดของร่างกายนี่ไม่มีแล้วอย่างขณะนี้อยู่ความรู้เจ็บรู้ปวดของร่างกายโยมวิชัยก็หมดแล้วนี่เราไม่รู้เขาสิแล้วใครจะรู้ล่ะว่าตายนี่เป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อที่เราน่าสงสัยว่าตายแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหายสงสัยท่านมาปฏิบัติตายแล้วมันเป็นอย่างไรคนตายเนี่ยมันถอดจิตอย่างไรมันมีนรกอย่างไรมีสวรรค์อย่างไรมีทุกข์มีสุขอย่างไรไอ้เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นไม่พบมีแต่พุทธศาสตร์เท่านั้นที่จะค้นพบคนที่พอแล้วคนที่เลิกโลภโมโทสันแล้วจะมาค้นหาสิ่งพวกนี้ได้แต่คนที่ยังโลภโมโทสันยังทุรนทุรายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่ออนาคตชีวิตเองยังไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกว่าตายแล้วเป็นอย่างไรอันนี้ต้องมาพิจารณากันละเอียดอ่อนในการปฏิบัติธรรมโดยการมาเพ่งดูพิจารณาดูเรื่องเกิดแก่เจ็บตายในตัวเองจริงๆจึงจะมารู้เรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านบอกหมดสงสัยโสดาบันสกิทาคานาคาพระหันจะเห็นเรื่องพวกวิญญาณหมดเลยพอเห็นเรื่องวิญญาณแล้วหมดสงสัยรู้ว่าอ๋อคนนี้ความจริงนะตายไปอย่างนี้อยู่มันมนุษย์นี่ลำบากทรมานร่างกายแต่พอตายปุ๊บเขาเป็นเทวดานี่เขาสบายเนี่ยไม่ต้องไปร้องไห้สิบางทีไปเห็นว่าโอ้คนนี่อยู่นะเป็นมนุษย์นี่มีความสุขสมบูรณ์พูนสุขมีลาภมียศมีชื่อเสียงแต่ตายแล้วไปลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นอย่างนี้เขากลับสังเวชสลดใจว่าไม่เที่ยงเลยบุคคลที่จะเห็นนี่คือตาที่สามคือตาปัญญาพระพุทธเจ้าในท่านตรัสรู้อย่างนี้จึงว่าท่านให้เห็นอย่างนี้แล้วให้ท่านว่าให้หัดให้พิจารณาตายไว้มากๆให้เห็นใจตัวเองเห็นกายตัวเองเห็นความตายตัวเองมากๆแล้วก็น้อมคนอื่นที่ตายไปแล้วก็เหมือนกับเราก็เหมือนกับเขาเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหายความสงสัยทั้งเกิดแก่เจ็บตายแต่นี้ความเศร้าโศกก็หมด รู้แล้วว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ตายทีเดียวมันเพียงเปลี่ยนร่างใหม่ท่านเองเหมือนงูรอกคราบมันทิ้งคราบตัวเองไปท่านั้นเองไปหาแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ตายฉะนั้นเมื่อเรารู้เรื่องธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็ตัดความเศร้าโศกอะไรอวรซึ่งกันและกันไปได้ทำบุญกุศลต่อไปเมื่ออยู่เราก็ดูแลกันถึงที่สุดเมื่อท่านจากไปเราก็ทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านทำสมาธิแผ่เมตตาให้ท่านทำอย่างท่านปฏิบัติตามท่านนั่นแหละถือว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความผูกพันกันเป็นญาติกันให้บุญกุศลถึงกันได้วันนี้ที่อาตมาได้บรรยายมาก็สมควรเก็บเวลาในฐานะที่มาเป็นวิชัยโยมวิชัยก็ถือว่าเป็นทายกคนหนึ่งเป็นผู้ประธรรมศาสนาคนหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกันมาตลอดแต่มาได้มาพูดเรื่องรูปังทุกขังรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาซึ่งเราจะต้องประสบพบกันต่อไปแล้วเมื่อเราไปเผาศพก็ให้ใช้พิจารณาใส่ไฟศพแบบนี้เราก็จะได้น้อมจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์สงบร่มเย็นเกิดความลื่นเลงบันเทิงเบิกบานไม่มีความเศร้าโศกมาครอบงำใจเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงบุญกุศลใดที่พวกเราทำกันมาตลอดวันนี้ก็ดีก็บุญกุศลนั้นจงบังเกิดมีแด่โยมพันเอกวิชัยใจสะอาดพระดวงวิญญาณนั้นจงได้รับโมทนาที่เราได้อุทิศกุศลให้ในวันนี้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปริ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรลุกาที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่ 30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี้เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไปที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าเริ่มจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
6: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ. 35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสวยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
7: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
1: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไป

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาไอ้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตา

และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเวลาเพื่อนลาพักร้อนไปเที่ยวมาหลายวันพอเขากลับมาคุณต้องการจะถามว่าพักร้อนเป็นอย่างไรบ้างจะถามว่าอย่างไรครับคงต้องใช้คำว่า how ครับ H-O-W how เพราะว่า how หมายถึงอย่างไรต่อด้วย was และ your holiday how was your holiday การพักร้อนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง how was เป็นการถามว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง was เป็น past tense ของ verb to be ครับผมขอยกตัวอย่างนะครับ how was dinnerHow was dinner? อาหารเย็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่ารับประทานอาหารมื้อนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ was ไม่ใช่ is was How was dinner? หรือ How was the meeting? การประชุมเป็นอย่างไรบ้าง How was the meeting? ซึ่งการประชุมนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ was เราไม่ได้ใช้ isหรือ How was last night? How was last night? คำถามนี้เหมาะสำหรับการถามถึงงานเมื่อคืนหวานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ได้ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ How was เป็นการถามถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้อย่าลืมลองนำไปใช้ด้วยนะครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: วันนี้วันพระและอบายามกกันนะครับ
1: สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจวางน้ำบ่อหน้าผ่านบ่อน้ำไม่ตักไว้ให้เต็มที่หวังว่ามีอีกบ่อรอข้างหน้าได้วันนี้ทำเฉยเลยเวลามัวหวังหาที่อยู่ไกลอาจสายเกินเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหวังน้ำบ่อหน้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าของที่จะได้แน่นอนกลับไม่เอาไปคาดหวังสิ่งที่ยังไม่ได้ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่เหมือนมีบ่อน้ำให้ดื่มกินได้กลับไม่ดื่มไปหวังว่าเดินไปข้างหน้าอาจจะพบบ่อใหม่ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะ

คือหนทางสร้างความคิดช่วยให้จิตสบายหายสงสัยเพียงมองดูพอรู้จักไม่หนักใจว่าสิ่งไหนควรเรียนรู้ไม่ดูดายแต่ถ้าตานั้นเห็นธรรมที่ล้ำเลิศจะก่อเกิดผลดีมีหลากหลายทั้งช่วยตนช่วยอื่นชื่นใจกายทั่วโลกใสจะสุขสันต์นิรันดร์เอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงกนกวรรณวงศ์ชัยชื่อเล่นชื่อแสนค่ะเรียนที่โรงเรียนรุ่งอรุณค่ะชั้นป.5/3ค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: กามชาดกชาดกว่าด้วยกามและโทษของกามในกาลสมัยเรื่องสวนไร่นาของชาวบ้านนั้นเกิดจากแรงคนงานทําแผ่ถางป่าใครขยันเพียงไรก็มีพื้นที่ทํากินเท่านั้นและด้วยการก่อนนั้นไม่มีเครื่องจักรไว้ทุ่นแรงเหมือนปัจจุบันชาวบ้านมีเพียงแต่มีดจอบเสียมเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดากับแรงงานของเขาเท่านั้นด้วยเหตุนี้ชาวบ้านเหล่านั้นจึงรักและหวงแหนไร่นาของเขาเป็นอันมากครั้งนั้นเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภกับพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งเขาผู้นี้ได้ทำการหักร้างป่าเพื่อต้องการทำเป็นไร่พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของเขาเมื่อเสด็จเข้าไปโปรดสัตว์ในพระนครสาวัตถีทรงแวะลงจากทานกระทำปฏิสันถารกับเขาบ่อยครั้งเธอทำอะไรเล่า
2: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์หักร้างที่ไร่พระเจ้าค่ะ
1: ดีและพราหมณ์กระทำการงานไปเถิดพระองค์ได้เสด็จไปทำปฏิสันขารกับเขาบ่อยๆทั้งในเวลาที่เขาขนต้นไม้ที่ตัดแล้วและสะสางที่ไร่ในเวลาก่อคันในเวลาหว่านพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นการทำงานของเขาตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งพื้นที่ป่ากลายเป็นไร่นาโดยสมบูรณ
2: ์ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญวันนี้เป็นมงคลในการหว่านข้าวของข้าพระองค์ข้าพระองค์จักถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประมุขในเมื่อข้าวกล้านี้สำเร็จแล้ว
1: รุ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่พราหมณ์กำลังยืนดูข้าวกล้าของเขาที่กำลังเติบโตเป็นต้นกล้าน้อยๆอยู่องค์พระศาสดาเสด็จมาตรัสถามพราหมณ์เธอกำลังทำอะไรอยู่ตรงนั้น
2: ข้าแต่สมณะโคดมผู้เจริญข้าพระองค์กำลังดูข้าวกล้า
1: ในครั้งนั้นพราหมณ์คิดว่าเมื่อใดที่ข้าวของเขาออกรวงเป็นเม็ดข้าวแล้วเขาจะถวายพัดนั้นแด่พระพุทธเจ้าเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็มีความสุขอย่างล้นเหลือวันเวลาผ่านไปจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวในนาของพราหมณ์นั้นออกรวงเป็นสีทองเหลืองอร่ามเขาตั้งใจจะเกี่ยวข้าวนั้นแล้วนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเช้ารุ่งขึ้น

0: แต่แล้วเรื่องราวก็ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ในคืนนั้นเองเกิดพายุลูกใหญ่ลูกเห็บตกตลอดคืนทางเหนือของแม่น้ำอจิรวดีก็มีกระแสน้ำใหญ่ไหลหลากมาพัดเอาข้าวกล้าทั้งหมดเข้าไปสู่ทะเลไม่เหลือไว้ให้แม้มากกว่าทนานเดียวเมื่อน้ำไหลผ่านไปแล้วพราหมณ์มองดูความย่อยยับแห่งนาข้าวของตนแล้วก็ถูกความเสียใจอย่างแรงเข้าครอบงำยกมือตีอกคร่ำครวญไปถึงเรือนแล้วลงนอนบนพร่ำ
1: ไม่ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมนาข้าวนาข้าวของเราหมดกันหมดกัน
0: ในเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ถูกความเสียใจครอบงำทรงดำริว่าเราต้องเป็นที่พึ่งของพราหมณ์ผู้นั้นรุ่งขึ้นเสด็จไปสู่ประตูเรือนของเขาพราหมณ์ได้ยินความที่พระศาสดาเสด็จมาก็รีบให้การต้อนรับดูก่อนพราหมณ์เหตุไรจึงเศร้าหมองไปล่ะท่านไม่สบายอะไรแล้ว
1: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระองค์ย่อมทรงทราบการงานที่ข้าพระองค์กระทำนับแต่ตัดต้นไม้ที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีข้าพระองค์เคยกราบทูลไว้ว่าเมื่อข้าวกล้านี้สำเร็จแล้วข้าพระองค์จักถวายทานแด่พระองค์บัดนี้ห่วงน้ำใหญ่พัดข้าวกล้าของข้าพระองค์ไปสู่ทะเลเสียหมดเกลี้ยงทีเดียวข้าวกล้าไม่มีเหลือสักหน่อยข้าวเปลือกประมาณ100เกวียนเสียหายหมดเหตุนั้นความโศกอย่างใหญ่โตจึงเกิดแก่ข้าพระองค์
0: ดูก่อนพราหมณ์ก็เมื่อท่านเศร้าโศกอยู่สิ่งที่เสียหายไปแล้วจะกลับคืนมาได้หรือ
1: ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนพระเจ้าค่ะ
0: แม้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านเศร้าโศกเพราะเหตุไรขึ้นชื่อว่าทรัพย์และข้าวเปลือกของสัตว์เหล่านี้ถึงคราวเสียหายก็เสียหายสิ่งไรๆที่ถึงการปรุงแต่งจะชื่อว่าไม่มีความเสียหายเป็นธรรมดาน่ะไม่มีดอกท่านอย่าคิดไปเลยพระศาสดาทรงปลอบเขาด้วยประการชนีเมื่อทรงแสดงธรรมอันเป็นที่สบายแก่เขาตรัสกามสูตรเมื่อพระสูตรถึงปริโยสารพราหมณ์ดำรงในโสดาปัตติผลพระศาสดาทรงทำให้เขาสางโศกได้และตอนนั้นชาวพระนครทั้งสิ้นรู้ทั่วกันว่าพระศาสดาทรงกระทำพราหมณ์ผู้นั้นให้สางโศกให้ดำรงในโสดาปัตติผลได้พวกภิกษุพากันยกเรื่องขึ้นสนทนากันในธรรมสภาดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ได้กระทำให้พราหมณ์นี้สร้างโศกแล้วเหมือนกันเมื่อตรัสแล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตณพระนครพาราณสีมีพระโอรสสองพระองค์เท้าเธอประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์ใหญ่พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระโอรสองค์เล็กครั้นต่อมาพระเจ้าพรหมทัตสิ้นพระชนพวกอมาตย์พากันตั้งการอภิเษกแก่พระองค์ใหญ่แต่พระองค์ก็ได้ทำการปฏิเสธราชสมบัติเหล่านั้นแม้ได้รับคำทูลวิงวอนบ่อยๆก็ทรงห้ามเสีย
2: ฉันไม่ต้องการครองราชสมบัติพวกท่านจงพากันให้แก่น้องชายของฉันเถิด
1: เสด็จพี่ทรงรับตำแหน่งอุปราชไว้เถิด
2: ไม่ละเราไม่ต้องการความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ไม่ทรงปรารถนาแม้แต่ตำแหน่งอุปราช
1: ถ้าเช่นนั้นน้องก็จะไม่กวนพระทัยเสด็จพี่อีกขอเสด็จพี่จงอยู่สบายในพระราชวังนี้เถิด
2: ฉันไม่มีเรื่องที่จะต้องกระทำในพระนครนี้พี่จะขอไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในชนบทที่ห่างไกล
0: พระราชกุมารเสด็จออกจากพระนครพาราณสีไปสู่ชนบทปลายแดนอาศัยสกุลเศรษฐีตระกูลหนึ่งทรงกระทำการงานด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองประทับอยู
3: ่เออเจ้าคนนี้ฝีมือดีเหมือนกันแฮะมีเสียแรงที่เลี้ยงเอาไว
0: ้ครั้นการต่อมาพวกเหล่านั้นรู้ความที่เท้าเธอเป็นพระราชกุมารก็พากันไม่ยอมให้ทำการงานพากันห้อมล้อมเท้าเธอด้วยการปฏิบัติในฐานะพระราชกุมาร
3: พระองค์อย่าได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเลยเชิญอาศัยอยู่ให้สบายเถิดหม่อมฉันยินดีรับใช้พระเจ้าค่ะ
4: หม่อมฉันก็ยินดีรับใช้พระองค์เหมือนกันเพคะเชิญรับสั่งได้เลยเพคะ
2: เอาเถิดเราขอบใจพวกท่านทุกคนมาก
0: จำเนียนการนานมาพวกข้าราชการได้ไปถึงบ้านนั้นเพื่อรังวัดเขต ท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระราชกุมารเพื่อกราบทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ
3: ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้านายพวกข้าพระองค์พากันบำรุงเลี้ยงพระองค์ขอพระองค์ทรงส่งหนังสือถึงเจ้าน้องให้ทรงช่วยลดสวยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า
2: ได้สิท่านเศรษฐีท่านเองก็ช่วยเหลือเรามามากแล้วเราควรตอบแทนท่านบ้าง
0: ครั้งนั้นพระราชกุมารทรงส่งหนังสือไปถึงพระอนุชาผู้เป็นเจ้าแผ่นดิน
2: พี่ได้อาศัยสกุลเศรษฐีพำนักอยู่โปรดเห็นแก่พี่ยกเว้นส่วยแก่พวกเหล่านั้นเถิด
1: เมื่อเสด็จพี่ทรงขอมาเราก็ยินดีทำตามรับสั่งทหารเว้นภาษีของเศรษฐีนั้นเถิด
0: ครั้งนั้นพวกชาวบ้านทั้งหมดทั้งชาวชนบทบ้างชาวบ้านอื่นๆบ้างพากันเข้าไปเฝ้าเท้าถือเพื่อทูลขอยกเว้นส่วยดังที่พระองค์ทรงพระราชทานขอให้เศรษฐีการนั้นเท้าเธอทรงส่งหนังสือไปเพื่อช่วยเหลือพวกเหล่านั้นให้พระราชาทรงยกเว้นส่วยให
5: ้ข้าพระองค์จักถวายส่วยแด่พระองค์เท่านั้นโปรดให้พระราชาทรงยกเว้นแก่พวกข้าพระองค์บ้างเถิด
2: เอาเถิดเอาเถิดเราจะช่วยพวกเจ้าทุกคน
0: ตั้งแต่บัดนั้นพวกเหล่านั้นก็พากันถวายส่วยแก่พระราชกุมารพระองค์จึงบังเกิดลาภสักการะใหญ่ด้วยเหตุนั้นความอยากของพระองค์ก็พลอยเติบใหญ่ไปด้วยการต่อมาพระองค์ได้ทูลขอชนบทนั้นทั้งหมดแล้วทูลขอราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระอนุชาก็ได้ประทานทุกอย่างตามที่พระองค์ทรงทูลข
2: อมีสมบัตินี่มันก็ดีอย่างนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วสมบัติทั้งเมืองต้องเป็นของเราสินะเราควรจะได้ครอบครองทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวเช่นนี
0: ้เมื่อกิเลสตัณหาพอกพูนไม่ทรงพอพระทัยด้วยราชสมบัติเพียงกึ่งนั้นทรงดำริจะยึดราชสมบัติทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงแวดล้อมด้วยชาวชนบทเสด็จไปสู่พระนครนั้นหยุดทับอยู่ภายนอกพระนครทรงส่งหนังสือแก่พระอนุชาเพื่อให้พระอนุชาทรงยกราชบัลลังก์ให้มิเช่นนั้นก็ต้องออกรบกัน
1: พระพี่นี้เป็นพาลเมื่อก่อนทรงห้ามราชสมบัติแม้กระทั่งตำแหน่งอุปราชก็ทรงห้ามคราวนี้ตรัสว่าดักยึดเอาด้วยการรบก็ถ้าว่าเราจักฆ่าพระพี่นี้ให้ตายเสียด้วยการรบความกระหาจักมีแก่เราได้เราจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัติ
0: พระอนุชาทรงส่งหนังสือมาถึงพระเชษฐาว่าไม่ต้องการรบขอมอบราชสมบัตินั้นคืนให้แก่พระองค์นับแต่นั้นพระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่ทรงครองราชสมบัติและทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหามิได้ทรงพอพระหฤทัยด้วยราชสมบัติพระนครเดียวทรงปรารถนาราชสมบัติ23นครไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความอยากเลยครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงตรวจดูว่าในโลกชนเหล่าไหนบ้างที่บำรุงมารดาบิดาเหล่าไหนทำบุญต่างๆมีให้ทานเหล่าไหนตกอยู่ในอำนาจตัณหาทรงทราบความที่พระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่เป็นไปในอำนาจตัณหาพระองค์จึงทรงจำแรงเพศเป็นมานพประทับยืนที่พระทวารหลวง
6: พระราชาองค์นี้เป็นพาลไม่ทรงพอพระหฤทัยแม้ด้วยราชสมบัติในพระนครพาราณสีเราต้องสั่งสอนให้เท้าเธอได้รู้บ้าง
0: ท้าวสักกะเทวราชในร่างของบัณฑิตให้มหาดเล็กไปทูลพระราชาว่าตนมีอุบายแยบยลถวาย
6: ข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์เห็นพระนครสามแห่งมั่งคั่งมีฝูงคนแออัดสมบูรณ์ด้วยพละและพาหนะข้าพระองค์จักยึดราชสมบัติทั้งสามด้วยอนุภาพของตนถวายแด่พระองค์ควรที่พระองค์จะไม่ทรงชักช้ารีบเสด็จไปเถอะพระเจ้าข้า
0: ท้าวสักกะนั้นเล่าตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ได้เสด็จไปดาวดึงส์พิภพส่วนพระราชานั้นเมื่อได้ยินสิ่งที่ท้าวสักกะในร่างบัณฑิตกล่าวก็ทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภพระองค์ทรงรับสั่งให้ราชบุรุษเตรียมกองทัพเพื่อตามบัณฑิตนั้นไปยึดราชสมบัติ
2: มานพผู้หนึ่งกล่าวว่าจะยึดราชสมบัติสามนครให้พวกเราพวกเธอจงเรียกมานพนั้นมาทีเถิดจงนำกลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนครเรียกประชุมพลกายเราต้องยึดครองราชสมบัติสามนครไม่ต้องชักช้า
0: ราชบุรุษรีบทำตามกระแสรับสั่งเตรียมไพร่พลกองทัพแต่ไม่มีใครพบเห็นบัณฑิตที่พระราชากล่าวไว้เลย
5: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าก็พระองค์ทรงกระทำสักการะแก่มานพนั่นอย่างไร หรือทรงถามที่อยู่อาศัยของมานพนั้นไว้อย่างไร
2: พวกเราไม่ได้ทำสักการะเลยไม่ได้ถามที่พักอาศัยไว้เลยพวกเธอจงพากันไปค้นหาเขาเถิด
5: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพวกข้าพระองค์ไม่เห็นมานพนั้นทั่วพระนครพระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงเกิดโทมนัสครั้งนั้นความร้อนบังเกิดขึ้นในพระกายแห่งพระองค์ผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจตัณหาเมื่อสรีระทุกส่วนเร่าร้อนอยู่กิริยาที่วิ่งพล่านแห่งโลหิตก็ทำท้องให้กำเริบแล้วเกิดการถ่ายท้องอย่างแรงขึ้นภาชนะอันหนึ่งเข้าอันหนึ่งออกพวกแพทย์สุดฝีมือที่จะถวายการรักษาได้ครั้งนั้นการที่เท้าเธอถูกความเจ็บป่วยเบียดเบียนได้เลื่องลือไปทั้งพระนคร
2: ราชสมบัติในพระนครทั้งสามเสื่อมหายแล้วเราเสื่อมเสียจากยศอันใหญ่มานพคงโกรธเราว่าไม่ให้เสบียงแก่เราแล้วก็ไม่ให้ที่อยู่อาศัยด้วยเลยไม่มา
0: การนั้นมีบัณฑิตหนุ่มเรียนศิลปะสำเร็จจากเมืองตักกศิลามาสู่สำนักบิดามารดาในพระนครพาราณสีเมื่อเขาได้ฟังเรื่องของพระราชานั้นก็คิดว่าต้องช่วยรักษาพระองค์ให้ได้จึงไปสู่พระราชทวาร
3: ท่านราชบุรุษได้โปรดเข้าไปกราบทูลพระราชาด้วยเถิดว่าเราสามารถรักษาพระองค์ได้
7: มีบัณฑิตหนุ่มผู้หนึ่งมารอที่หน้าประตูเมืองเขาบอกว่าสามารถรักษาพระองค์ได้พระยาค่ะ
2: รักษาเราได้งั้นเหรอแม้พวกแพทย์ผู้ที่สาปาโมกใหญ่ๆยังไม่สามารถรักษาเราได้มานพหนุ่มจักสามารถได้อย่างไรพวกท่านพากันให้เสบียงแล้วปล่อยเขาไปเถิด
0: ราชบุรุษนั้นนำพระดำริของพระราชกุมารโอรสองค์ใหญ่มาบอกแก่บัณฑิตแต่เขาก็ยังไม่ละความพยายามนั้น
3: ข้าพเจ้าไม่มีเรื่องที่ต้องทำด้วยข้ากำนันหมอเลยข้าพเจ้าจะขอถวายการรักษาโปรดให้เพียงค่ายาเท่านั้นก็พอ
0: พระราชาทรงสดับคำนั้นจึงทรงเปลี่ยนพระทัยให้บัณฑิตหนุ่มเข้ามารักษาพระองค์มานพนั้นตรวจดูพระราชาแล้วกราบทูล
3: ข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์อย่าได้ทรงกลัวไปเลยพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จะถวายการรักษาก็แต่ว่าพระองค์ทรงโปรดบอกสมุดฐานแห่งโรคแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เจ้าจะเอาสมุดฐานไปทำไมจงบอกยาเท่านั้นเถิด
3: ข้าแต่มหาราชธรรมดาหมอทราบว่าความเจ็บนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสาเหตุนี้ย่อมกระทำยาให้ถูกต้องกับความเจ็บปวดนั้นได้พระเจ้าค่ะ
0: พระราชาทรงตรัสบอกสมุดฐานซึ่งเป็นเรื่องทั้งหมดตั้งต้นแต่ที่มานพคนหนึ่งมาบอกพระองค์ว่าจะสามารถช่วยให้พระองค์ให้เอาราชสมบัติในสามพระนครมาให้แล้วเขาคนนั้นก็หายไป
2: แน่พ่อเราเจ็บคราวนี้เพราะตัณหาถ้าเจ้าพอจะรักษาได้ก็จงรักษาเถิด
3: ข้าแต่มหาราชพระองค์อาจได้พระนครเหล่านั้นด้วยการโศกเศร้าหรือ
2: ไม่อาจดอกพ่อ
3: ถ้าเช่นนั้นเหตุใดพระองค์จึงโศกเศร้าพระเจ้าค่ะธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมละร่างกายของตนเป็นต้นตลอดถึงสวิญญาณกษัตริย์และอวิญญาณกษัตริย์ทั้งหมดไปแม้พระองค์จะยึดครองราชสมบัติในพระนครทั้งสี่ได้พระองค์ก็เสวยพระกายาหารในสุวรรณภาชนะทั้งสี่บรรทมเหนือพระที่ทั้งสี่ทรงเครื่องประดับทั้งสี่พร้อมกันในคราวเดียวไม่ได้พระองค์ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของตัณหาเพราะตัณหานี้เมื่อเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นจากอบายทั้งสี่ไปได้พระเจ้าค่ะเมื่อบุคคลปรารถนากามถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้สัตว์ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วย่อมมีจิตใจอิ่มเอิบแท้บรรดาความอิ่มเอิบทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐยิ่งนักเพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายคนผู้อิ่มด้วยปัญญาตัณหาย่อมกระทำให้อยู่ในอำนาจไม่ได้พระเจ้าค่ะ
0: บัณฑิตเมื่อได้กล่าวคาถานั้นก็ได้เกิดฌานมีโอทาตกสินะเป็นอารมณ์เพราะหน่วงเอาพระเสวตฉัตรของพระราชาเป็นอารมณ์แม้พระราชาก็ทรงหายจากโรคพระองค์ทรงมีความยินดีเสด็จลุกจากพระที่บรรทมได้อย่างผู้ที่ไม่เคยมีโรคภัยอันใดพระองค์ทรงประทานทรัพย์ให้แก่บัณฑิตหนุ่มแต่เขาก็ปฏิเสธ
3: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าเมื่อพระองค์กำลังกล่าวคาถาอยู่นั่นแลใจก็ไม่ยินดีในทั้งวัตถุกามทั้งกิเลสกามเพราะข้าพระเจ้านั้นในขณะที่กล่าวคาถาก็ยังฌานให้บังเกิดด้วยธรรมเทศนาของตน ข้าพระองค์ไม่ขอรับทรัพย์เหล่านั้นด้วยพระเจ้าค่ะ
0: หลังจากนั้นบัณฑิตหนุ่มก็บวชเป็นฤาษีเจริญพรหมวิหารอยู่จนตลอดชนมายุแล้วไปเกิดในพรหมโลกพระราชาทรงปกครองเมืองอย่างทรงธรรมพระศาสดาขันทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพราหมณ์ส่วนมานพผู้เป็นบัณฑิตเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกศวีวังสิริโชตมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้
2: จงสัญญาต่อเมื่อมั่นใจว่าทำได้และจงรักษาสัญญารักษาคำพูดและคำพูดจะรักษาเราอ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช้กสหกสหนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากสหใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาดและดินแดนของชาวพุทธนี้ชาวพุทธได้ทำชื่อเสียงมามากมายเช่นตอนสงครามโลกครั้งที่สองข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่าเฉลยศึกสมัยที่ตอนนั้นทางญี่ปุ่นได้ยึดครองประเทศไทยเฉลยศึกต่างชาติต่างๆได้รับการช่วยชีวิตได้รับการป้อนน้ำป้อนแอบไปป้อนน้ำเสี่ยงกับชีวิตตนเองแล้วก็ป้อนอาหารซ่อนตัวเขาด้วยข้าพเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่อยากที่จะทำให้ใครต้องเสียใจแต่พูดให้ทราบความจริงว่าบรรพบุรุษของไทยเหล่านี้แม้แต่ในที่ผ่านมาไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีเนี่ย50ปีแล้วก็ตามก็ยังปฏิบัติตนทำให้ต่างประเทศเนี่ยชื่นชมและนับถือประเทศไทยและก็น้ำใจของคนไทยที่มีความเมตตากรุณาและมีความกล้าหาญที่จะแสดงความเมตตากรุณาด้วยอันนี้ขอให้ท่านคิดดูดีๆสิและชาวต่างประเทศมาพูดกับข้าพเจ้าบอกที่เขาชอบกรุงเทพมหานครเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเมืองหลวงของประเทศไทยน่าอัศจรรย์โบสถ์พุทธโบสถ์พราหมณ์โบสถ์คริสต์สุลาวอิสลามทุกศาสนาอยู่ใกล้เคียงกันไม่เคยมีใครคิดไปวางระเบิดหรือไปรบกวนศาสนาอื่นเลยให้อิสระสิทธิเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ซ้ำสนับสนุนนี่แหละฝรั่งเขาบอกคือการปฏิบัติต่อกันของคนที่มีความเจริญอย่างแท้จริงเจริญสุดทางด้านจิตใจอันนี้น่าชื่นใจมากถึงเวลาสวดของใครๆก็ไปถึงเวลาใครทำพิธีของใครก็ไปโดยไม่ไปรังแกซึ่งกันและกันอันนี้ต่างประเทศเขาบอกยอดสุดๆคนไทยเนี่ย

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา11 สิงหาคม 2550

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่มแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรม
3: ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ในใจของตัวเองคนเราถ้าไม่รู้หลักธรรมไว้ในใจแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจที่ว่ามีที่พึ่งทางใจนี่คือมีหลักธรรมที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามในธรรมะของพระพุทธเจ้าคือหลักสัมมาสติหลักสัมมาสมาธิคือเป็นหลักที่เราจะต้องมีกันไว้ในจิตใจของทุกคนเพราะคนเราเวลามีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในใจตัวเองก็จะต้องมีสติระงับจิตใจตัวเองเช่นบางคนเกิดเรื่องเนี่ยเกิดเรื่องที่ชีวิตตัวเองไม่เคยผ่านมาเกิดเรื่องเสียใจเกิดเรื่องความเดือดร้อนใจต้องอาศัยธรรมะอาศัยสตินี่ไม่เคยฝึกมาไม่เคยฝึกไม่เคยอบรมมาไม่เคยปฏิบัติมาก็ควบคุมจิตตัวเองไม่อยู่ก็ขาดสติทุกข์อันนั้นก็เข้ามาครอบงำจิตใจฉะนั้นจึงว่ารวยอะไรก็ขอให้รวยธรรมะจนยังไงก็ขออย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนบุญกุศลอย่าได้จนธรรมะอย่าได้จนปัญญาแต่ถ้าเราไม่จนปัญญาแล้วไม่จนบุญกุศลแล้วก็ยังมีธรรมที่อุปถัมภ์ตัวเราให้เกิดความเจริญหรือความสุขได้ฉะนั้นวิธีการประพฤติปฏิบัติ

ธรรมของพุทธเจ้านั้นความเป็นจริงก็เข้าถึงกันง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องอ้อมค้อมอย่างที่พุทธเจ้าใครเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนยังไงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นปัญจวัคคีย์ก็ดีเป็นพระโมคคัลลาเป็นพระสารีบุตรเป็นพระอานนท์สาวกต่างๆที่เข้ามาหาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังก็คือเรื่องอริยสัจสี่ให้รู้จักทุกข์ใจให้รู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักความไม่สงบที่ใจและรู้จักความสงบที่ใจคือพระองค์สอนให้รู้จิตใจตัวเองเท่านั้นเองสอนให้รู้จักศีลสอนให้รู้จักสมาธิสอนให้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นคือสอนให้สิ่งที่ตัวเองมีน้อยให้มากขึ้นใช่ศีลนี่เป็นปกติทุกคนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเจริญให้เกิดขึ้นไม่รู้จักการพิจารณาให้เกิดปัญญาปัญญาในทานเนี่ยปัญญาในศีลปัญญาในสมาธิเหมือนกับคนเรามีปัญญาทุกคนทุกคนมีปัญญาทุกคนแต่ปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดับทุกข์ไม่ใช่ปัญญาที่เข้าถึงธรรมชาติเหมือนอย่างคนเราบอกว่ามีปัญญาที่จะเรียนหนังสือไหมมีปัญญาที่จะเรียนหนังสือแต่ยังไม่รู้หนังสือมีปัญญาที่จะเรียนปริยัติปริยโทยะเอกไหมมีปัญญาแต่ปัญญานั้นยังไม่ได้เข้าไปศึกษาพอศึกษาแล้วจึงจะรู้ว่านั่นแหละตัวเองมีปัญญาที่สามารถเรียนให้จบอันดับใดอันดับหนึ่งได้สามารถเรียนรู้ได้ฉะนั้นปัญญาทางธรรมก็เช่นเดียวกันการเรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็คือการเรียนรู้เรื่องปัญญาในการพิจารณาเป็นการให้ทานแบบพระเวสสันดรพระเวสสันดรมีปัญญาให้ทานแต่คนอื่นมองเห็นพระเวสสันดรเป็นคนไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาแต่พระเวสสันดรมีปัญญามากพระองค์ทรงมีปัญญาสามารถปกครองทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเพราะบารมีช่างบารมีมาหมดแล้วพระเวสสันดรสร้างบารมีมาหมดแล้วนะเต็มหมดแล้วปัญญาบารมีก็สร้างมาแล้วขันติบารมีก็สร้างมาแล้วสัจจะบารมีก็สร้างมาแล้วอธิษฐานเมตตา อุเบกขาทุกสิ่งสร้างมาหมดแล้วบารมีพระเวสสันดรเนี่ยสร้างมาหมดเลยศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสร้างจึงครบสมบูรณ์แต่ยังขาดทานบารมีทานมหาทานอันยิ่งใหญ่สร้างบารมีมาครบ10ทัศแล้ว3กระจายออกไปเป็น30ทัศแต่ยังขาดทานบารมีก็จะต้องมาสร้างทานบารมีอย่างคันยิ่งใหญ่คือเป็นมหาทานแต่มีปัญญาด้วยฉะนั้นบางคนไปมองว่าการให้ทานเนี่ยเป็นความงมงายเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นการติดยึดไม่เจริญทำยังไงก็ไม่เจริญคนถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมัวแต่ให้ทานแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราย้อนกลับยุคไปสู่การให้ทานบารมีของพระเวสสันดรจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นโพธิสัตว์ในสร้างบารมีมาทุกชาติเลยแต่ทำมาก่อนทานเลยอย่างเช่นพระมโหสถบัณฑิตเนี้ยปัญญาบารมีเงี้ยสร้างปัญญาบารมียิ่งด้วยบารมีพระชนกยิ่งด้วยความเพียรเนี้ยมหาชนกยิ่งด้วยความเพียรมีแต่ละชาติเนี่ยยิ่งด้วยทานขอไปยิ่งด้วยความเพียรยิ่งด้วยขันติยิ่งด้วยปัญญายิ่งด้วยอุเบกขายิ่งด้วยศีลด้วยวิริยะทุกอย่าง10อย่าง9อย่างยิ่งมาหมดเลยแต่ยังไม่ได้ยิ่งด้วยทานบารมี
ทำไมจึงกลับมาทำทานสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแต่นั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทานเนี่ยมันเป็นที่พระองค์ทรงบอกว่าบอกกับลูกกันหาชาลีว่าจงมาช่วยต่อสำเภาแก้วมาต่อสายระยงระยางต่อใบต่อสำเภาแก้วให้พ่อเนี่ยได้ข้ามฝั่งมหาสมุทรโอคะกันดารอันแสนไกลให้ลูกจงมาช่วยเป็นสายระยงระยางต่อให้สำเภาแก้วแล่นไปซึ่งฝั่งพันธิพานพ่อจะต้องพาคนข้ามแข่งกันดารคือไปถึงพระนิพพานชวนให้ลูกตัวเองเนี่ยสร้างบารมีมาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยกันด้วยการมาให้ทานถ้าไม่งั้นแล้วพ่อไม่ได้เอาลูกให้ทานก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ลูกก็ยอมสละตัวเองมาเป็นทานบารมีให้ตาจุชกเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อพ่อจะได้เป็นพุทธเจ้าวัดสีก็เหมือนกันพอพระอินทร์ปลอมตัวมาขอเป็นพราหมณ์ปลอมตัวมาขอวัดสีไปเป็นทาสบริกาพระเวสสันดรก็ให้เมื่อใครมาขอก็ให้ลูกให้เมียเป็นมหาทานก็ยังเห็นเลยว่าคนเราให้ไม่ได้ก็เป็นพุทธเจ้าไม่ได้คนยังมีความตนียังมีความเสียดายในตัวตนอยู่เสียดายในลาภเสียดายในยศเสียดายในชื่อเสียงเสียดายในแวดวงของตัวเองก็ถือว่าเป็นทานบารมีไม่ได้เป็นบารมีไม่ได้เราจะเห็นเลยนะว่าการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านตรงนี้มาก่อนจึงเป็นโสดาบันได้ จึงจะมาเป็นสัมมาสติจึงจะมาเป็นสัมมาสมาธิแต่ก็อย่าติดอยู่ตรงแค่ทานไม่ได้ก็ต้องใช้ทานปัญญาเราจะเห็นเลยว่าพระเวสสันดรเนี่ยสร้างบารมีครบสมบูรณ์เลยชาติสุดท้ายพอให้พระมัสสีแล้วพระอินทร์ก็คืนกลับมาว่าจงอย่าให้ใครอีกต่อไปกลัวว่าคนพาลจะมาขอไปอีกก็เลยพระเวสสันดรก็รับไปโดยว่าก็จะไม่ให้ไข่แก่พระอินทร์คืนให้ภรรยาให้มาเป็นภรรยาดังเดิมคนในโลกปัจจุบันก็ดีโลกในอดีตก็ดีขึ้นชื่อว่าลูกขึ้นชื่อว่าสามีขึ้นชื่อว่าภรรยาก็ถือว่าเป็นสุขที่รักไม่มีอะไรจะรักเท่ากับลูกกับภรรยาหวงแหนที่สุดบางคนเนี่ยถือว่าตายแทนกันได้ถือว่าเป็นคู่ทุกข์คู่ยากแต่พระเวสสันดรนั้นใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราก็สามารถจะตายแทนนางมัตสีได้สามารถจะตายแทนลูกเราได้หรือสามารถจะตายแทนคนที่มีพระคุณต่อเราได้แต่พระองค์ก็ทรงแยกแยะด้วยปัญญาว่าสิ่งที่ให้นั้นคือการสละชีวิตสละความรักความหวงแหนที่สุดไม่มีอะไรจะสุดเท่าในชีวิตที่คนเรามามีเป็นเจ้าของถือความเป็นเจ้าของให้ได้หรือถือว่าใช้ปัญญาให้ด้วยการหลุดพ้นไปเลยไม่กลับเสียดายอีกต่อไปเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ต้องมาให้แล้วถือว่าพุทธเจ้าทรงมาปฏิบัติชาติสุดท้ายอย่างเดียวนี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายพวกศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหลายพวกนักบุญทั้งหลายก็ไขว้เขวในพระไตรปิฎกไขว้เขวในธรรมของพุทธเจ้ากันว่าอะไรจะยิ่งอะไรจะสำคัญคือนี่จึงว่าเหมือนพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอากาสาวกนั่นเองพระองค์เลยต้องยกย่องให้ต่างกันไม่เหมือนกันเก่งไม่เหมือนกันเพราะว่าจริตคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่สมบูรณ์ที่สุดคือใครพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกแล้วไม่เสมอนะความคิดไม่เสมอพระพุทธ

จ้าแล้วพระโมคคัลลายิ่งในการชอบทำสมาธิแสดงฤทธิ์พระองค์ก็ทรงว่าพระโมคคัลลาในเริ่มต้นจากการเข้าฌานออกฌานมีสมาธิมีฤทธิ์พิเศษทางนี้พระองค์ก็ทรงยกย่องให้เป็นอากาสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้ยิ่งในบารมีคือมีฤทธิ์มากไม่มีใครจะมีฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลาภาษาริบุตรก็เป็นพระที่มีสติปัญญาเลิศสามารถอธิบายธรรมะได้แยบยลในพระไตรปิฎกรองจากพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนในพระสาวกก็ยกให้พระสารีบุตรเป็นผู้เลิศในปัญญาพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานี่ก็เป็นเพื่อนรักกันซึ่งความคิดเนี่ยไปกันได้แต่ว่าการกระทำนี้ต่างกันคำพูดคำสอนต่างกันแต่เป็นเพื่อนเป็นมิตรรักกันคนหนึ่งชอบฤทธิ์คนหนึ่งชอบมีปัญญาจึงเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะนี่เข้ากันได้ไม่ได้แตกแยกกันเลยพระโมคคัลลาก็จะพูดแต่เรื่องวิธีการทำฌานพระสารีบุตรก็จะพูดแต่เรื่องวิธีการใช้ปัญญาพุทธเจ้าทำไงพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องพระสารีบุตรเหมือนกับแม่นมเหมือนกับผู้ที่เลี้ยงลูกเหมือนกับแม่นมพระโมคคัลลาเปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดถ้าบอกว่าพระโมคคัลลาเนี่ยสามารถที่จะสอนคนที่ไม่ศรัทธาให้ศรัทธาได้คนที่ไม่ยอมเลื่อมใสในพุทธเจ้าเลยเนี่ยพระโมคคัลลาสอนได้แต่พระสารีบุตรสอนไม่ได้บางครั้งพระสารีบุตรสอนไม่ได้สอนคนไม่มีศรัทธาเลยสอนให้ศรัทธาเนี่ยพระสารีบุตรสอนไม่ได้แต่พระสารีบุตรสามารถสอนคนที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้เร็วแต่พอมาถึงพระสารีบุตรแล้วเนี่ยจะยกวิเหตุยกผลให้แก่คนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจกระแจ่มแจ้งลึกซึ้งในธรรมะพระพุทธเจ้าโดยอุบายก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้พระสารีบุตรฉลาดในอุบายสอนคนที่มีศรัทธาแล้วให้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแต่พระโมคคัลลานั้นสอนคนเบื้องต้นดีใครไม่ศรัทธาใครไม่เชื่อบุญใครไม่เชื่อบาปใครไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกพระโมคคัลลาสามารถพิสูจน์ให้เห็นกดขี่ให้รู้ให้เห็นจนได้ใครดื้อดึงแค่ไหนไม่มีทางที่จะดื้อดึงไปได้ใครก็เก่งสู้พระโมคคัลลาไม่ได้ใช้ฌานใช้ญาณใช้วาระจิตที่ตัวเองได้ฝึกฝนมาสำเร็จทางเจโตปริยญาณเนี่ยสามารถอธิษฐานก็ดีสามารถแสดงฤทธิ์ให้เห็นว่าเนี่ยมีทุกอย่างของวิญญาณมีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจนต้องยอมเชื่อยอมบวชยอมปฏิบัติตามแต่พอไปถึงพระสารีบุตรก็เหมือนแม่นมเองเอานมป้อนให้โตขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงพระโมคคัลลาก็มันผู้ให้กำเนิดนี่พระเจ้าทรงยกย่องอย่างนั้นแสดงว่าพระทั้งสององค์นี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยธรรมะของพุทธเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกันเลยการใช้ปัญญาก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยใช้สมาธิก็ใช้ได้ทุกแห่งเลยแม้แต่ภาษาริบุตรบางครั้งก็ใช้สมาธิอย่างเช่นภาษาริบุตรบางครั้งพระองค์ก็ทรงสอนคนอื่นมากแล้วก็ทรงเบื่อหน่ายที่จะต้องสอนจำเจอยู่ทุกวันพระสารีบุตรก็หาที่วิเวกไปเข้าสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติพระสารีบุตรที่จริงแล้วพระองค์ต้องพระสารีบุตรชอบเรื่องปัญญาก็จริงแต่พระสารีบุตรก็ต้องไปเข้าฌานไปวิตกไปวิจารปีติสุขเอกตาเข้าลึกไปลึกไปจนถึงจตุตฌานถึง15วันพระสารีบุตรจึงเสวยวิมุตติสุขสุขใดไม่มีสุขเท่ากับสุขที่เข้า

ถึงฌานสมาบัติหรือสุขได้ไม่เกินเท่ากับนิโรธสมาบัติคือทำจิตจนว่างไม่ใช้จิตแล้วไม่ใช้กายแล้วปล่อยวางได้แล้วพอออกจาก15วันพระสารีบุตรก็จะออกมาจากนิโรธสมาบัติร่างกายจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานมีความสุขมาพระสารีบุตรก็มีสมาธิชั้นสูงไม่ใช่ตำหนิติเตียนสมาธิเลยเขาจึงได้อยู่กับพระโมคคัลลาได้แต่พระโมคคัลลานั้นต้องเข้าฌานออกฌานอยู่สม่ำเสมอเพราะท่านมีความสุขในการเข้าฌานออกฌานเพราะท่านสามารถที่จะมีฤทธิ์อยู่ตลอดเวลาแต่พระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้ามีหมดทุกอย่างในตัวพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาพระโมคคัลลามีอย่างไรพระสารีบุตรมีอย่างไรรวมอยู่ที่พุทธเจ้าหมดถ้าพูดกันแล้วก็เป็นนักรบเนี่ยมีทั้งบูมีทั้งบุญพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรก็มีบุญพระโมคคัลลาก็มีบูแต่ที่จริงหารู้ไม่ว่าคนเรานั่นแต่เขาเพียงแต่ยกบางอย่างให้เก่งกว่าเท่านั้นเองให้เก่งกว่ากันเท่านั้นเองแต่ที่จริงแล้วความคิดความนึก เรื่องการปฏิบัติไปถึงธรรมอันเดียวกันเช่นการเข้าฌานออกฌานก็ดีเป็นการเจริญปัญญาก็ดีพอไปถึงธรรมะกับพุทธเจ้าแล้วจิตก็จะว่างเหมือนกันก็จะไปเห็นจิตว่างเหมือนกันไปถึงความรู้จักจิตตัวเองเหมือนกันตอนนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อใครเข้ามาถึงวัดพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาพระองค์ทรงสอนเรื่องปัญจกรรมฐานหรือไม่ก็สอนเรื่องจิตให้เฝ้าดูจิตตัวเองว่าจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรบางครั้งก็สอนให้เฝ้าดูกายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายทำอะไรท่านสอนให้ดูกายแล้วก็ดูจิตดูลมหายใจพระองค์บางครั้งพระองค์ก็ทรงยกย่องบางคนมีนิสัยคล้ายพระองค์มีปัญญาจริตคล้ายพระองค์ก็ทรงบอกว่าดูลมหายใจแล้วก็สามารถเข้าถึงความหลุดพ้นได้ก็ให้ดูลมหายใจก็พอดูลมหายใจก็รู้จักจิตตัวเองก็ยกรูปนามขึ้นมาเป็นอารมณ์ได้พิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับก็สามารถเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอุบายที่เข้ากับจิตคนได้หมดเลยฉะนั้นอย่างว่าเราบางคนศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไปยกความคิดตัวเองว่าตัวเองนั้นคิดตัวเองรู้อย่างไรก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยความจริงมีวิชามากมายเลยแต่คนไม่สามารถจะเรียนวิชาเหล่านั้นให้เป็นเอกได้ในตัวเองก็เลยเอาเก่งอย่างเดียวบางคนเก่งคณิตศาสตร์บางคนเก่งทางนิติศาสตร์บางคนเก่งทางวิทยาศาสตร์บางคนเก่งอักษรศาสตร์บางคนเก่งในทางศิลปะอะไรเงี้ยหรือบางคนเก่งในทางเกษตรศาสตร์อะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่านั่นเนี่ยคนเรามันเก่งไม่หมดเนี่ยมันมีปัญญาได้แค่จุดเดียวเพราะบารมีเขามีแค่นั้นนั่นเป็นเรื่องบารมีของเขานะไม่มีมากเขามีได้เอกแค่เศรษฐศาสตร์ก็คือเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์นิติศาสตร์คือนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดทุกศาสตร์เพราะบารมีเขามีแค่นั้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงรู้ทุกศาสตร์เลยก็พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาหมดทุกอย่างบารมี30ทัศน์บารมี10ทัศน์ยิ่งยาวยวดเนี่ยพระองค์ทรงสร้างตั้งแต่ทานศีลเมตตาภาวนาขันติสัจจะอธิษฐานมีหมดวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาหมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้า
ตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็จะต้องให้เก่งเหมือนเราให้เก่งเหมือนเราให้รู้เหมือนเราคนไหนไม่รู้เหมือนเราก็ผิดหมดคนรู้ใครไม่รู้เหมือนเราก็โง่หมดใครไม่รู้เหมือนเราก็ไม่ถูกอันนั้นเป็นการสอนให้ดำน้ำอย่างเดียวไม่ได้สอนให้ว่ายน้ำเขาเรียกคนสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนว่ายน้ำนั่นคือสอนอย่างหนึ่งสอนดำน้ำคือสอนอย่างหนึ่งฉันดำน้ำเก่งก็ต้องดำน้ำเนี่ยถูกแล้วแต่ไม่ได้สอนว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างหนึ่งดำน้ำก็ต้องสอนอีกอย่างแต่ที่จริงหารู้ไหมว่าสอนว่ายน้ำเนี่ยดำน้ำก็คืออันเดียวกันเมื่อว่ายอย่างนี้ได้เดี๋ยวก็ว่ายท่าโน้นท่านี้ได้ไม่ใช่ตัวเองดำน้ำเก่งตัวเองดำน้ำเก่งก็ต้องสอนให้คนอื่นดำน้ำเก่งอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยคนเราจะต้องแยกแยะพระพุทธเจ้าสรุปแล้วพุทธเจ้าทำไมจึงให้ทานก็เพราะว่าทานบารมีนี่ทำให้เกิดมีพลังอานิสงส์ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่มีใครจะยิ่งใหญ่เท่ากับให้ทานกลายเป็นว่าทานบารมีเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดประกอบด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาอยู่ในคนเดียวกันก็กลายเป็นพระเวสสันดรได้มาเป็นพุทธเจ้าเลยแต่คนอื่นให้ไม่ได้อย่างพระเวสสันดรก็เลยมาเป็นสาวกเลยให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระโมคคัลลาให้อย่างนี้ก็มาเป็นพระสารีบุตรให้อย่างนี้มาเป็นอานนท์ให้อย่างนี้มาเป็นพระอุบาลีให้อย่างนี้มาเป็นสาวกแต่ละจุดจุดที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นเอกในการอธิบายธรรมะเป็นเอกในทางปัญญาเป็นเอกในการทำความเพียรพระองค์ก็เคยทรงมายกย่องตามจริตของแต่ละคนซึ่งบารมีต่างกันแต่บารมียิ่งใหญ่นั้นไม่เกินพุทธเจ้าเลยฉะนั้นพวกนักปฏิบัติทั้งหลายต้องเข้าใจว่าที่เราให้คนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ได้ให้ธรรมะพุทธเจ้านะให้ตัวเองที่ตัวเองคิดยังไงก็ให้อย่างนั้นแต่ถ้าให้ตามพุทธเจ้าเราให้ตามจริตเลยจริต6เลยใครมีจริต6อย่างก็ให้ตามจริตพระพุทธเจ้าให้ตามจริตนะใครมีโลภะมีโทสะมีโมหะมีราคะมีปัญญามีจริต6เนี่ยพระองค์ทรงให้ตามจริตแต่พระองค์เป็นพุทธจริตซึ่งสามารถรู้ได้ทั้งหมดทุกจริตเลยนี่จึงว่าการสร้างบารมีนี่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยทานมีปัญญาทิ้งไม่ได้คนไม่ให้ทานนี่เป็นโสดาบันไม่ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราคนเราถ้าจะให้มีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยต้องให้ทานบารมีนะพุทธศาสนาจึงอยู่ได้ต้องให้เหมือนพระให้เหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชอุปถัมภ์พุทธศาสนาเนี่ยพระอโศกไม่ใช่คนโง่นะให้คนปฏิบัติธรรมให้คนมีศีล5คนมีศีล8ให้คนเป็นให้ถึงเป็นพระอรหันต์ให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ก็เข้าถึงศรัทธาถึงแล้วก็ให้ทุกคนมีการสร้างวัดสร้างวามีการประพฤติปฏิบัติสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยในยุคของพระเจ้าโศกนั้นเจริญมากเลยเพราะพระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งอะไรเลยสักอย่างเดียวพระเจ้าโศกเก็บหมดทุกอย่างเลยจะสร้างวัดสร้างเจดีย์บรรจุบรมสารีริกธาตุปลูกต้นโพบูรณะปฏิสังขรณ์ชำระพระไตรปิฎกแล้วสามารถนำพระอรหันต์ทั้งหลายมาสังเฆนาเป็น 7-8 หมื่นรูปแล้วก็ส่งไปทั่วทุกสารทิศที่มีบ้านเมืองเขาอยู่ไปเหนือไปใต้เผยแผ่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อตอนพระเจ้าอโศกมีชีวิตอยู่ถึงพุทธศาสนาที่เกิดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าอโศกได้เป็นผู้เผยแผ่มาถึงเมืองไทยเราอย่างอัปปากีสถานพระเจ้าอโศกก็ส่งพระอรหันต์ไปไปเผยแพร่จนกลายเป็นสุดท้ายไปแกะพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกเลยเนี่ยนั่นแหละการที่พระเจ้าโศกไม่ได้ทิ้งทานศีลภาวนา
พุทธศาสนาจึงเจริญยืดยาวถ้าคนเราเอาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไปไม่ค่อยไกลไม่ค่อยกว้างอันนี้เราจะต้องส่งเสริมทุกรูปแบบเลยตามหลักธรรมะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจำเป็นก็จะต้องเจริญตามธรรม

มีคนหนึ่งก็นั่งผู้หญิงก็นั่งกรรมฐานนั่งจะได้ตาทิพย์เรียนจบแค่ม.6ระลึกชาติได้ผู้หญิงนะใครไปจดชื่อจดชื่อไปนามสกุลไปก็เขาก็จะนั่งเห็นหมดอดีตทำกรรมอะไรแก้ไขยังไงรู้ก็ไม่ต้องเรียนอะไรคนก็เอาไปทำงานเอาไปทำงานไม่ใช่อะไรก็เอาไปดูว่าบริษัทนี้จะทำอะไรบ้างคนงานคนไหนดีไม่ดีให้ดูก็รู้หมดเลยคนไหนขี้โกงคนไหนขี้เกียจก็จริงหมดเลยคนไหนไม่ซื่อก็แก้ไขกันเป็นกุญสือนะแสดงว่าสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินใช้โหราศาสตร์เหมือนกันนะใช้พวกตาที่ผู้ทิพย์ไปแก้ปัญหาคนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครเคยเรียน ที่ไม่เรียนนะเพราะเมื่อชาติก่อนไม่ได้เรียนไว้ชาติก่อนลืมไปไม่ได้เรียนชาตินี้ก็เลยไม่มาเรียนต่อไอ้ที่มาเรียนใหม่จะมันเรียนต่อจากชาติก่อนชาติเก่าเคยเรียนไว้เรียนคือครึ่งกลางๆไว้แล้วเป็นนิสัยชาติก่อนชาตินี้ก็มาเรียนต่อที่มาเรียนชาตินี้ไม่ก่อนชาติก่อนเนี่ยทำบาปก่อนแต่มากพวกเราทำบาปก่อน แล้วก็ทำบุญก่อนตายทำบุญก่อนตายก็มาเสวยบุญหรือมาปฏิบัติถ้าไม่ได้เสวยบุญก่อนตายก็พวกที่ทำบาปยันตายก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่ก็ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่อาศัยบุญเก่าตอนทำบาปแล้วก็เลิกสุดท้ายก็ถือศีล5ศีล8แล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในชาตินี้ก็สู้บุญสวยบุญเก่าได้มาปฏิบัติต่อไม่งั้นก็มาไม่ถึงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพุทธเจ้าท่านตัดเชื่ออย่างนั้นนะสอนอย่างนั้นก็เป็นมาอย่างนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติเป็นโจรยันตายนี่ก็ไม่ได้มาปฏิบัติแต่เป็นโจรกลับใจได้ปฏิบัติเป็นสติยันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าเป็นสติแล้วกลับมาทำบุญตอนตายก็ได้ปฏิบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินยันตายก็ไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วบัดปลายมาปฏิบัติก็จึงจะมาเกิดได้ปฏิบัติของเก่ามาทำต่อสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราต้องเอากายตัวเองเป็นหลักต้องตามดูกายตัวเองกายเคลื่อนไหวนี่ต้องจับให้ติดอย่างเช่นอายบท4เนี่ยมันจะทำให้สติเราขาดเช่นเราขยับมือขยับเท้าพลิกตัวเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้เราเผลอแล้วก็อดีตจะเกิดอนาคตจะเกิดแค่ตอนนี้เราก็ไม่ทัน

แต่ถ้าเราจับตรงนี้ได้ก็ได้สติพอสติได้ก็ต่อไปนานๆสมาธิก็เกิดบางคนว่าจะได้สมาธิต้อง 6-7 ปีนะไม่ใช่ว่าได้วันเดียวคนที่ทำไปจะได้สมาธิเนี่ย 6-7 ปีกว่าสมาธิจะได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่บางคนก็7วันได้3วันได้นั่นถือว่าเขาทำได้เพราะว่าจิตเขาปล่อยวางได้เร็วก็สมาธิเกิดเร็วก็ถือว่าบารมีเก่าดีแต่ส่วนมากก็รักษาไว้ไม่อยู่พอกลับไปบ้านแล้วก็ครอบครัวก็พาไปกินหมดเสียงก็ไปกินหมดรูปก็ไปกินหมดก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่การปฏิบัติเริ่มต้นทุกวันมันมีทางเสียหลายอย่างอารมณ์คนเรามีทางเสียหลายอย่างทางดีมันแค่สติระลึกได้ทางดีนอกทางเสียมันมีทั้งความโกรธความไม่ชอบใจก็เสียอยู่ตลอดวันคิดอะไรต่ออะไรสิ่งที่ทำไม่ได้เป็นไม่ได้ก็ทำให้เราเสียเวลาคิดไปแล้วก็ทำไม่ได้คิดไปแล้วก็เป็นไม่ได้เสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะก็เลยต้องมาเริ่มต้นกลับมาสู่สติปัฏฐาน4อย่างเดียวการปฏิบัติที่นี่7วันเนี่ย ก็คือมาค้นหาตัวเองตัวเองเดินอย่างไรตัวเองนั่งอย่างไรตัวเองนอนอย่างไรตัวเองกินอย่างไรตัวเองคิดอย่างไรก็ค้นหาตัวเองให้ได้สติให้ได้สมาธิปัญญาคือค้นหาจิตตัวเองกับกายตัวเอง ถ้าค้นหาตัวเองได้ก็ไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับตัวเองไม่มีอะไรจะดีเท่ากับตัวเองที่ค้นหาจิตได้พุทธเจ้าท่านค้นพบพระอรหันต์ท่านค้นพบจึงเป็นผู้วิเศษเป็นพระยาเจ้าไปสวรรค์ไปนิพพานก็ถือก็ค้นหาจิตตัวเองพบโดยมากคนไม่พบก็เพราะมันปล่อยจิตให้ออกข้างนอกไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่หูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าคนหาหูตาจมูกลิ้นกายใจพบก็สงบอย่างตาแล้วเนี่ยระลึกไม่เห็นเลยนอกจากส่องกระจกหูก็ระลึกไม่เห็นจมูกก็ระลึกไม่ไหวเท่านั้นเองจะเห็นชัดไม่เห็นจมูกเห็นเขาเป็นโพรงจมูกไม่เห็นเห็นรูจมูกไม่เห็นปากก็เหมือนกันพูดอยู่ตลอดวันไม่เห็นปากตัวเองขยับขึ้นขยับลงได้จะรู้แต่ไม่เห็นรู้ไม่เห็นไม่เห็นจมูกไม่เห็นปากไม่เห็นลิ้นไม่เห็นหูไม่เห็นตาไม่เห็นจิตตัวเองพยัตนะมันปิดบังเรียกสังขารมันปิดบังไม่เห็นทางภายในได้ปฏิบัติ7วันนี้ก็คือการมารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักอาการ32ค้นหาอยู่ตรงนี้เองจิตจะรวมเป็นเอตคตาเป็นสติเป็นสันตติสืบต่อกันแล้วก็เป็นสมาธิถ้าจิตออกจากกายมันก็ไม่สงบถ้าจิตอยู่ในกายมันก็สงบตัวรู้ก็เกิดขึ้น

ตัวปล่อยวางก็เกิดขึ้นคือคนที่ปฏิบัตินี้โดยมากจะทำความเพียรเท่านั้นที่จะได้ถ้าทำความเพียรไม่ได้มันก็คือตัวขี้เกียจมันก็ครอบงำตัวปวดเมื่อยก็ครอบงำตัวง่วงนอนก็ครอบงำตัวคิดถึงครอบครัวก็ครอบงำคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดจะไปใหม่ๆที่ก็บอกคนแก่ชอบคิดอดีตคนสาวชอบคิดอนาคตหนุ่มสาวชอบคิดแต่อนาคตคนแก่ชอบคิดอดีตมันก็เรื่องจริงแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่คิดอดีตอนาคตจะไม่ตกอยู่ในวังวนของอดีตอนาคตพยายามยื้อ

ะไม่คิดอดีตอนาคตจะไม่ตกอยู่ในวังวนของอดีตอนาคตพยายามยืนอยู่กับปัจจุบันให้รู้ลมหายใจให้รู้กายขยับกายเคลื่อนไหวยกมือออกไปให้รู้ยกมือเข้ามาให้รู้ขยับขาซ้ายรู้ขาขวารู้ก้มรู้เงยรู้หลับตารู้ลืมตารู้สัมผัสลมร้อนลมเย็นที่ผิวหนังที่ขนก็รู้กระพริบตาก็รู้ทำอะไรก็ให้รู้ที่อาการ32ที่ทำงานอยู่ยังนี้ก็ถือว่ารู้หยาบอยู่หยาบไปก่อนดูละเอียดมันก็ค่อยรู้ไปอีกชั้นหนึ่งแล้วมาปฏิบัตินี่ก็ต้องตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นคนปากมากเป็นคนพูดน้อยหรือเป็นคนพูดน้อยไม่เอาเรื่องอะไรมาพูดซึ่งเก็บไว้ในใจให้มันดับในใจเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจะได้รู้จิตตัวเองแต่ถ้าพูดแล้วก็มันออกที่วาจาก็ขาดสติก็ต้องเกิดที่ใจเกิดที่จิตดับที่จิตจึงจะรู้ทันแต่ถ้ามานั่งคุยอย่างเงี้ยก็เรื่องมันไม่รู้อะไรจะคุยครูบาอาจารย์ก็ได้แต่คุยกันเองเนี่ยมันไม่ได้ถ้าคุยกันเราก็ไม่มาที่นี่เราก็อยู่บ้านเราก็คุยเก่งอยู่แล้วเราก็คุยเก่งคิดเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมาตรงนี้เราก็ต้องหยุดคิดหยุดพูดจิตมันจะได้ตื่นจิตจะได้ไม่มีนิวรณ์ครอบงำจะได้ภาวนามันจะได้สงบคุยแล้วมันไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงได้ดลบันดาลให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ออกไปอยู่กับปัญจวัคคีย์ไม่สำเร็จ6ปีพูดคุยกันอยู่เรื่อยท่านไม่พูดแต่พวกนั้นก็พูดก็คุยแต่พอปัญจคีหนีไปเท่านั้นแหละพระองค์ก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพุทธเจ้าเลยอยู่คนเดียวมันไม่ใช่วิสัยที่จะพูดคุยอย่างพระโมคคัลลาก็ไปทำความเพียรคนเดียวเจอพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งทำความเพียรคนเดียว7วันสำเร็จไม่คุยกับใครภาษาริบุตรก็ไปทำความเพียรไม่คุย15วันไม่คุยกับใครถึงเดือนสำเร็จพวกคุยนี่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่สงบของเก่าเอามาเกิดใหม่คุยนี่ของเอาของเก่ามาเกิดใหม่เหมือนคนเป็นเศรษฐีเก่าล่ะถูกฟ้องล้มละลายไปแล้วพ่อแม่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีบ้านมีที่ดินมากมายรวยจริงๆเป็นคุณหนูเป็นท่านทั้งมาตลอดแต่พอมาตอนนี้จนแล้วจนแล้วเวลาคุยใครก็จะคุยหมีเคยรวยมาอย่างนั้นเคยรวยมีคุยสนุกแต่พอจบแล้วตัวเองก็จนแล้วนี่เขาเรียกว่าคุยเรื่องเก่ามันเป็นการฟุ้งซ่านเอาของเก่ามาคุยที่จริงมันไม่ใช่เอาอดีตมาคุยที่จริงมันจนแล้วอ่ะจะคุยทำไมคุยทีเดียวก็จบพุทธเจ้าท่านบอกให้เอาปัจจุบันธรรมท่านไม่ให้คุยมากแล้วแม้จะพาตัวเองไม่สงบแต่คนอื่นก็ไม่สงบก็เหมือนนักปราชญ์สมัยก่อนเนี่ยที่บอกเขารู้หมดทุกอย่างเรียนจบหมดแล้วตำรานี่จบหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะปิดบังก็ได้ไม่มีอะไรปิดบังก็ได้ไปเจอเด็กเรียนเด็กเล่นอยู่ข้างทางขอถามหน่อยท่านเรียนมาจบหมดแล้วศิลปศาสตร์เป็น

0: ผู้รู้รู้ไปหมดแล้วดาวเดือนเลยก็รู้หมดขอถามหน่อยขนตาท่านมีกี่เส้นจนเลยร้องเลยไม่เคยนับสักทีแพ้เด็กเล่นกองฟางแพ้เด็กเล่นข้างทางเพราะไม่เคยนับขนตาตัวเองเด็กมันฉลาดเหมือนกันกล่าวว่าถามอย่างอื่นตอบได้หมดยังถามว่าฟันมีกี่ซี่ก็นับได้นะมือคลำได้ถามคนตาไม่รู้จะมือคลำยังไงนับไม่ได้มันละเอียดกว่าก็เลยยอมแพ้เด็กก็ยังมีคนฉลาดเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้ตั้งใจว่าเรามาปฏิบัติสร้างบุญกุศลให้สำเร็จถือเราไม่ได้อะไรก็ขอให้เรามีสัจจะว่าเราจะทำให้ได้สักเจ็ดวันตั้งอธิษฐานไว้ว่าขอให้ได้ทำอะไรให้สำเร็จบ้างเราไม่ต้องอธิษฐานมากเอาแค่วันหนึ่งขอให้ได้นั่งเท่านั้นเดินเท่านั้นยืนเท่านั้นอย่าให้มันมากเกินที่เราทำไม่ได้ อธิษฐานสิ่งที่มันทำได้ก็จะเป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีทำให้เราทำได้การกำหนดสมาธินะถ้าใครไม่เคย ก็ให้เริ่มต้นจากการกำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วนะอยู่บ้านเราเคยทำพุทโธถ้าสงบก็ใช้พุทโธนะแต่ถ้าไม่สงบก็ให้กำหนดที่เหนือสะดือ4นิ้วเวลาท้องพองก็รู้ว่าพองเวลายุบก็รู้ว่ายุบถ้านึกไม่ได้มือแตะท้องดูผู้ปฏิบัติใหม่จะได้ไม่หลงวิธีภาวนาเอามือแตะท้องดูว่าท้องพองยุบอย่างไรพอมือแตะดูก่อนพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบพอจับความรู้สึกได้ก็เอามือออกเอามือออกจากท้องก็กำหนดพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบถ้ามันเผลอสับสนนึกไม่ได้มันคอยจะมานึกที่จมูกก็กำหนดเผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งสติเข้าไปกำหนดที่ท้องอีกถ้ากำหนดไม่ได้มือแตะดูเอามือแตะดูทำไม่ต้องไปอายใครเพราะที่นี่เราต้องการให้ทำให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวไม่งั้นจะสับสนไม่ได้อะไร เป็นที่ว่าเราทำได้เพราะเอาจริงๆแล้วทำไม่ได้ก็ลองแตะดูก่อนจนเข้าใจว่าทำได้จึงรู้ว่าท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ยุบมารู้ตรงนี้ก่อนนี้เป็นปฐมนิเทศเริ่มต้น เริ่มเอาสติไว้ตรงนี้ก่อนครั้งแรกในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนถ้าตรงนี้ได้เดี๋ยวจะได้ทุกอย่างถ้าตรงนี้ไม่ได้ตรงอื่นก็ไม่ได้เริ่มต้นไม่ได้ก็จะเพลิดไปเอาอย่างโน้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวอันนั้นหนอดีสัมมาอรหังดีพุทโธดีวุ่นวายใหญ่เลยคนนี้กลายเป็นนอกตำรานอกครูบาอาจารย์7วันก็สับสนไม่สงบอันนั้นต้องเริ่มต้นตอนนี้เลยกำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วเลยเอามือแตะท้องดูเวลายุบก็รู้ว่ายุบเวลาพองก็รู้ว่าพองพอจับได้ก็มากำหนดต่อเอามือออกพองก็รู้ว่าพองยุบก็รู้ว่ายุบถ้าเผลอก็เผลอหนอหลงหนอลืมหนอตั้งต้นใหม่นึกเอาพอเผลอก็เอามือมาแตะดูอีกจนชำนาญสามารถทำได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็กำหนดท้องพองยุบได้แล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นความสงบก็จะเกิดขึ้นหรือถ้าเราเผลอตัวก็เผลอหนอหรือพองหนอยุบหนอด้วยก็ได้เวลายุบก็ยุบหนอเวลาพองก็พองหนอนึกอย่างเดียวไม่ต้องหายใจเองเป็นธรรมชาติของหายใจอยู่แล้วอย่าไปสูดลมไม่ได้ห้ามสูดลมก็กำหนด ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับอริยบทท่านั่งได้ว่ายุบอย่างไรผ่องอย่างไรนี่จะได้ไม่สับสนวุ่นวายกำหนดที่ท้องมันจะมีลมเข้าก็ท้องผ่องลมออกก็ท้องยุบแต่เราไม่กำหนดที่จมูกตัดจมูกทิ้งไปเลยไปกำหนดที่ท้องยุบผ่องแล้วจิตเราจะเริ่มสงบพอจับได้จิตจะเริ่มสงบนิวรณ์ท่าจะดับแล้วเราจะรู้สึกว่าเออนั่งสบายอย่าบทนี้เริ่มสงบลงจับความสงบเป็นแหละ ในไม่ช้าก็จะสงบถ้าเราจับความรู้สึกตรงนี้ได้อันนี้แหละสิ่งที่เราจะได้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้ที่ว่าเอ๊ะปฏิบัติ3วัน7วันไม่เห็นสงบเลยก็เพราะเราไม่ได้ทำให้ถูกต้องเองจิตของเรามันไม่ได้ไปอยู่ตรงกายที่เคลื่อนไหวหรือไม่มีหลักภาวนาสับสนวุ่นวายไปหมดไม่ได้ตั้งใจเอาจิตไว้ตรงใดตรงหนึ่งคือฐานที่ตั้งของกรรมฐานไม่มีคือฐานที่ตั้งของจิตไม่มีไม่รู้จะจิตไปไว้ตรงไหนดังนั้นเราก็ฐานมาตั้งไว้ตรงเหนือสะดือ4นิ้วนะพองก็รัวพองพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอยุบพองให้รู้ว่ายุบอย่างไรพองไหนพอพองก็พองหนอยุบหนอพอคิดได้กำหนดที่ใจว่าคิดหนอคิดหนอคิดอดีตก็คิดอดีตหนอพอหายก็พองหนอยุบหนอต่อพอคิดอนาคตก็เรื่องใหม่ๆก็คิดอนาคตหนอคิดอนาคตหนอพอหายก็กลับมาพองหนอยุบหนอต่อถ้านึกไม่ได้ก็มือแตะดูเมื่อเราไม่สับสนแล้วเราก็จะเป็นหลักฐานการปฏิบัติง่ายไม่ยาก เริ่มเป็นไปตามลำดับจะรู้สึกว่าเออเราทำอยู่แค่นี้ก็จะเริ่มสงบลงไม่สงบเราก็พยายามลุกขึ้นเดินจงกรมยืนกลับมานั่งใหม่ทำความเพียรอย่าไปหงุดหงิดหงุดหงิดก็ฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอถ้าจิตคิดอะไรให้กำหนดตรงนั้นจิตคิดแต่เช่นว่าโกรธหนอถ้าโกรธก็โกรธหนอโกรธหนอถ้าคิดถึงก็คิดถึงหนอคิดถึงหนอดีใจหนอเสียใจหนอให้รู้ตัวให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็กลับมาตั้งต้นจับกายตามความจริงรู้ผ่องยุบต่อไปอันนี้สมมติเรานั่งเมื่อยนั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเมื่อยแล้วก็นั่งนานเป็นทุกข์หนอนั่งนานเป็นทุกข์หนอต้องกำหนดด้วยละกำหนดทุกข์ด้วยนะฮะจะได้รู้ธรรมะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราก็หมดทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้เราก็สั่งขยับอยากขยับหนออยากหนอก็กำหนดที่มือขวาก่อนขยับเงี้ยขยับมาเทียข้างขยับหนอขยับหนอมาเท้างี้แล้วก็ขยับมือซ้ายขยับหนอขยับหนอแล้วก็ค่อยพลิกตัวตัวพริกก็ตัวพริกก็อย่างนี้ขยับหนอขยับหนอขยับตรงขวาตัวพื้นหนอตัวพวกขวาตัวพื้นหนอก็รู้ก็กำหนดมือซ้ายกลับมาแล้วก็มันกำหนดมือขวาตามมาพอนั่งสบายแล้วก็สุกหนอสุกหนอเฉยหนอเฉยหนอกำหนดตามอย่างนั้นอีกนี่อิริยาบถเปลี่ยนอิริยาบถก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ทุกครั้งไปสมมติว่าเราก็นั่งกำหนดท้องผ่องยุบต่อผ่องยุบพอคิดแล้วกำหนดที่ใจถ้าเมื่อยก็กำหนดทุกหนอทุกหนอถ้าหายก็ภาวนาต่อถ้าไม่หายก็สั่งขยับทุกหนอทุกหนอทุกทนไม่ได้หนอทุกอยากขยับหนอก็สั่งให้มือขยับไม่ใช่พลิกเลยนะนี่รู้สติขยับอีกแล้วก็คุกเข่านี่ก็ค่อยๆพลิกคุกเข่าพลิกก็ตะตุ่มซ้ายถูกพื้นหนอตะโพกซ้ายถูกพื้นหนอรู้แล้วก็คว้ามือกลับมาอีกทำให้มันให้มีสติติดต่อกันอายาบทมันจะได้ไม่ทำให้ขาดสติเรียกนั่งนานขยับแล้วขยับอีกไม่สำเร็จก็นั่งนานไปทุกหนอทุกหนออยากยืนหนออยากยืนหนอก็ค่อยยืนพอยืนก็ให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยกำหนดที่
1: ที
0: ่กลางใจเท้ายืนได้มากเลยจะทำให้เราสงบมากก็ยืนเป็นสุขเนาะสุขเนาะใช่เนาะก็ยืนดูตัวเองทีนี้ถ้ายืนไม่ก็ยืนเป็นทุกข์หนอยืนเป็นทุกข์หนออยากเดินหนออยากเดินหนอเราก็สั่งให้เดินเดี๋ยวก็กำหนดเดินเป็นสุขหนอสุขหนอก็กำหนดที่เดินกำหนดที่ขวาเท้านะที่ส้นเท้าเนาะเดี๋ยวก็ขวาอย่าหนอมาทำแบบที่เท้าซ้ายซ้ายอย่างหนอเดินช้าจังหวะหนึ่งอึดใจยกขึ้นนี่หนึ่งอึดใจก้าวไปนี่หนึ่งอึดใจปลายเท้าลงหนึ่งใจสี่อึดใจเนี่ยจังหวะหนึ่งเดินก้าวแล้วสี่อึดใจแต่ไม่ใช่อึดใจเดินนะหมายถึงว่าเดินกำหนดมีสติเนี่ยช้าอย่างนั้นเท่ากับสี่อึดใจเหมือนคนที่วิ่งจนหมดลมมันนั่นขยับหนึ่งช้าอย่างนั้นสี่จังหวะ อันนี้เดินเมื่อยก็เดินเวลาเดินเมื่อยก็เดินนานเป็นทุกข์หนอเดินนานเป็นทุกข์หนออยากนั่งหนออยากนั่งหนอพอนั่งเป็นสุขหนอนั่งเป็นสุขหนอเฉยหนอเราก็ต้องรู้ว่าเดินสบายกว่ายืนสบายกว่านั่งเวลาเปลี่ยนอะไรก็ให้เงินเวลานั่งสบายกว่านอนหรือนอนสบายกว่านั่งอิริยาบถนี้จะต้องตามดูสุขและทุกข์เรื่อยไปสมมติเรานั่งนานเป็นทุกข์นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนออยากนอนหนออยากนอนหนอเราค่อยๆเอนกายนอนพอนอนก็สุขหนอสุขหนอแล้วนอนภาวนาก็มือค้ำงี้นอนเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอก็ดูท้องพองยุบตอนนี้พอเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนอนไม่รู้อยากขยับหนอก็มือค้ำทางนี้สุขหนอเฉยหนอทีนี้ก็ดูพองยุบตอนนี้ถ้าเราจะหลับเราก็มือออกดูพองยุบถึงก็หลับไปแต่ให้สังเกตว่าเวลาหลับเผลอตัวเนี่ยตอนท้องผ่องหรือท้องยุบแล้วตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งลืมตาให้กำหนดท้องว่ารู้สึกตัวเนี่ยท้องผ่องหรือท้องยุบเขาพยายามจับให้ได้7วันเนี่ยเราจะรู้อ๋อตื่นนี่ตอนท้องผ่องรู้ตัวตอนท้องผ่องรู้ตัวตอนท้องยุบเพราะเราจะสติจะกลับคืนมาหาตัวเองตอนนี้พอนอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนอทุกข์หนอทุกข์หนอทนไม่ได้แล้วก็สั่งให้ลุกขึ้นนั่งพอนั่งเป็นสุขหนอสุขหนอเฉยหนอเฉยหนอแล้วก็จึงมาภาวนาดูยุบผ่องต่อในยาบทเนี่ยทำให้เห็นว่านอนก็เป็นทุกข์กว่านั่งก็มีนอนนานก็เป็นทุกข์บางคนบอกนอนแล้วสบายแต่ว่านอนนานก็เป็นทุกข์เหมือนกันในยาบทเนี่ยมันทุกอิริยาบถก็ให้กำหนดทุกอยู่ทุกอิริยาบถจะได้รู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่กำหนดก็เราก็เหมือนมาปฏิบัติเนี่ยไม่เกิดปัญญาเพราะเราขาดสติตรงไม่ได้พิจารณาเรื่องทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนจะอาบน้ำแปรงฟันก็ให้มีสติถึงว่าเราจะอาบน้ำแปรงฟันหยิบแปรงขึ้นมาก็มีสติคูเข้ามาก็สติให้รู้ถูกปากก็รู้อ้าก็รู้ถูปากก็รู้ถูหนอถูหนอช้าช้าเงี้ยถูปากแปรงวางก็รู้รูปหน้าก็รูปหน้าช้าช้าถูตัวเองก็ถูช้าช้าอาบน้ำก็ไม่ใช่อาบปุ๊บปั๊บเลยถูช้าช้าขยี้ผ้าขยี้ช้าช้าขยี้หนอขยี้หนอกระบิดผ้าก็บิดช้าช้าพอตากผ้าก็ตากข้างบนให้ตึงตากตรงกลางให้ตึงกรีดข้างล่างให้ตึงไม่ใช่ฟาดปุ๊บแล้วไปเลยเขาให้มีสติเวลาตากผ้าอาบน้ำเช็ดตัวแปรงฟันอาบน้ำก็อาบน้ำศพผมผ้าก็ผมผ้าศพนอนก็นอนก็ศพก็ให้มีสติว่าเนี่ยศพเดินได้รูปหน้าศพผมผ้าศพนอนก็ศพกินก็ศพนอนก็ศพศพเดินได้ก็ให้พิจารณาร่างกายอย่างนั้นแล้วก็ทำสติติดต่อไป เวลาได้ยินเสียงกำหนดที่แก้วหูไม่ได้ไปฟังเขาพูดอะไรต่อไหนพอได้ยินเสียงก็เสียงหนอเสียงหนอกำหนดที่แก้วหูพอดับไปก็พองหนอต่อพอตาเห็นรูปก็ไม่ใช่ไปดูโน่นดูนี่กำหนดเห็นที่แก้ว

าไปเห็นหนอเห็นหนอจมูกได้กลิ่นกำหนดที่โพรงจมูกไม่ได้ไปหากลิ่นที่ไหนมาก็กำหนดที่กลิ่นหนอหอมเหม็นก็กลิ่นหนอกลิ่นหนอได้ลิ้นกำหนดที่คนได้รสกำหนดที่คนลิ้นรสหนอกายผัสสะก็ผัสสะหนอร้อนเย็นก็ผัสสะหนอถ้าคิดนึกก็สุขทุกข์ก็ให้รู้คิดก็ให้รู้เรื่องที่ใจผัสสะก็ให้รู้ที่ผัสสะกระทบเรารู้อายตนะภายในและภายนอกพร้อมกันนี่เรียนพุทธเจ้าท่านนี่เรียนเรื่องนี้เท่านั้นเองเป็นพระอรหันต์กันนับไม่ถ้วนก็เรียนเรื่องนี้เองพระไตรปิฎกจบก็เรียนเรื่องนี้เองในตู้พระไตรปิฎกที่เทศทั้งหมด 84,000 พระธรรมกันก็เทศเรื่องกายยาวานานั่นคือความกรรมาสัญญาใจของรู้เรื่องของสติปัฏฐาน4รู้เรื่องของกายเรานี่เองจิตเรานี่เองที่พุทธเจ้าแสดงนี่แสดงเรื่องกายกับจิตเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าขอให้ปฏิบัติที่ตรงนี้ค้นหาหลักเดิมที่พุทธเจ้าค้นพบพระอรหันต์ค้นพบจะเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็จะเปิดก็มีสติเปิดก็รู้จับปุ๊บดีก็เปิดเนาะช้าๆปิดก็ปิดเนาะช้าๆประตูหน้าต่างห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยจะวางขันวางช้อนวางจามหรือจะเปิดประตูปิดไม่ให้ดังโคมครามถ้าดังเขาหลงหนอลืมหนอตั้งสติว่าเราขาดสติไม่ให้ดังสมมติว่าเราจะหยิบของอะไรอะไรเงี้ยใช้เนี่ยก๊อกแรกก็แรกก็ขาดสติก็หลงหนอครับเราไม่ให้ดังคนอื่นรำคาญเรานะพวกของอะไรต่ออะไรเนี่ยจะเป็นปูเสื่อปูหมอนหยิบของใช้เนี่ยต้องพยายามมีสติค่อยๆดึงไม่ให้คนข้างๆรำคาญเราถ้าคนอื่นรำคาญเราเท่ากับเราไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นเพราะเวลาคนอื่นเรานั่งสมาธิในคนอื่นหรือเรานอนคนอื่นเขาหยิบอะไรก็แกล้งก็แกล้งทำไมไม่นอนนะไม่หยิบก็แกล้งทำไมเราก็จะรำคาญดังนั้นเรารู้ว่าใจเขาใส่ใจเรารู้ว่าไม่ใช่ทางสงบเราก็ต้องค่อยๆทำให้มีสติจะเปิดห้องน้ำห้องส้วมจะไปไหนมาไหนจะลุกไปไหนทีก็ต้องตั้งสติอย่าให้ดังโคลงขามเมื่อมีสติอย่างนี้แล้วถึงว่าก็จะทำให้เรานี้กลับคืนมาจากความไม่รู้ก็รู้จากการไม่เห็นก็เห็นจากไม่สงบก็สงบก็ต้องดูตัวเรามองดูตัวเราอย่าไปไกลตัวเองไกลตัวเองไม่ได้อยู่บ้านนี่เราดูตัวเองน้อยแต่มานี่ต้องดูตัวเองทั้งวันทั้งคืนก็จะสงบไปเรื่อยๆเพราะเราได้พักจิตอยู่กับกายจะคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วเราไม่เคยพักจิตเลยนะนอนหลับก็ยังฝันต่ออีกแต่พอเรามาเอาจิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายเนี่ยจิตอยู่กายเคลื่อนไหวเนี่ยเท่ากับพักจิตไม่ให้คิดอะไรมากไม่หนักใจเลยที่พระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์จบจิตแล้วพระอรหันต์ไม่ต้องศึกษาแล้วเพราะไม่มีงานทำแล้วเพราะจิตปล่อยวางเป็นแต่ปุถุชนนี่หนาแน่นด้วยความคิดคือหนักใจคิดอะไรก็หนักมากเลยคิดไม่จบเลยตลอดชีวิตคิดตลอดชีวิตเลยคิดยันตายเลยตายเลยกลับมาคิดใหม่อีกไม่จบเพราะมันมาจากความคิดดังนั้นเรามาดับความคิดเนี่ยก็ถือว่ามาดับทุกข์โดยตรงมาทำความสุขสงบโดยตรงถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเรานั่งเนี่ยถ้านั่งหลับต้องคอยบอกกันนะโห7วันนี่ขาดทุนเลยนะคนไหนนั่งหลับต้องไปค่อยตะกิดพวกเกาหลีก็ทำไงเวลานั่งหลับตีหลังบกญี่ปุ่นก็รีบจับตัวอาจารย์ก็เดินกวดข้างหลังพอนั่งมันสบายใช่ไหมนั่งคนเราอยู่บ้านไม่หลับหรอกพอมานั่งสมาธิอยากหลับจังเลยพอกินนั่งเขาก็ใช้เคาะป๊อกตื่นขึ้นก็เลยไม่มีใครหลับเลยแต่ที่นี่เกรงใจกันหลับก็ไม่เคาะกันก็นั่งคอหักกันอย่างนั้นเนี่ยนักเก้าก็หินปูนเกาะคอนั่งไปก็เอี่ยวไม่ได้บอกว่าไปนั่งกรรมฐานหมอบอกอย่าไปนั่งนะน้ำนั่งแล้วนะที่ไหนตัวเองไปนั่งผิดท่ามาไปหาหมอบอกว่านั่งกรรมฐานไม่ได้ผิดท่าขอแกล้งไปข้างที่ไหนไปนั่งหลับตลอดไม่ได้กรรมฐานหรอกก็พอนั่งท่าไหนมันหินปูนมันไม่ตรงนี่มันหินปูนมันก็

0: ปขอเอียงเลยฉะนั้นต้องไม่นั่งหลับแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราหลับนะไม่รู้หรอกมันเพลินนั่งไปงอลงงงพลาสบายพอลุกขึ้นมาเราก็นึกว่าเราหลับไอ้นึกว่าเราไม่หลับเรานั่งสงบบางคนนี่เป็นตะกิดปุ๊บตะกิดทำไมกำลังนั่งสบายอยู่แต่ที่จริงตัวเองหลับไปแล้วหาว่าเขามาทำความรำคาญตัวเองแต่ที่จริงนั่งคอหักสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากใจจะเอาไปได้ก็จิตใจเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ไปไม่ได้ที่เขาที่อยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยอยู่เมตกายเราก็อาศัยอยู่บ้านช่องเรือนฐานนี่ยิ่งเป็นเครื่องอาศัยเลยติดตัวมาไม่ได้เลยอย่างวันนี้สมบัติเราไม่มีอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอยู่ที่อื่นหมดเลยใครบอกมีแล้วมีที่ไหนล่ะไม่ได้มาเลยเนี่ยไม่ใช่สมบัติเราเลยที่เนี่ยใครบอกมีที่ไหนใครบอกมีความรู้ที่ไหนใบประกาศก็อยู่ข้างขวาบ้านบอกว่าฉันนี่มียศนะฉันนี่มีปริญญานะฉันเป็นนั่นนี่ไม่ใช่มีที่ไหนล่ะแขวนคอมาหรือเปล่าไอ้มันยึดเตว่าตัวเองมีที่จริงมันไม่มีอะไรเลยพอตายมันยิ่งกว่านี้อีกนะตายเลยไม่มีอะไรเลยโยมบาก็ถามมึงเอาอะไรมาตอนเป็นมนุษย์มึงทำอะไรทำอะไรทำบุญมาเอาบุญมาอวดทำบาปมาเอาบาปมาอวดบอกโอ้ฉันเป็นเศรษฐีนะฉันมีความรู้นะมึงอย่ามาพูดนะมันไม่ใช่นะมันตัวกิเลสของแกหรอกของนั้นนั่นมันตัวตนของแกอย่ามาอวดไม่ได้ที่นี่มาอวดได้แต่บุญอย่างเดียวก็ไม่ใช่ของเราที่จะอวดก็บุญอย่างเดียวนะที่ตรงนี้จะอวดอะไรก็บุญอย่างเดียวมาโชว์บุญอย่างเดียวมาเอาอย่างอื่นก็ไม่ใช่เลยปริญญาก็ไม่ใช่ยศก็ไม่ใช่สมบัติเงินทองก็ไม่ใช่ต้องเอาบุญมาทำบุญนั่นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความดีก็ต้องขยันหน่อยแล้วกันนะอย่านอนตื่นเดียวมานี้นอนตื่นเดียวนะโยมนะไม่มีตื่นสองไหวไหมนอนตื่นเดียวอยู่บ้านหลายตื่นใช่ไหมพลิกแล้วพลิกอีกเอาไม่ได้สามโมงสองโมงวันเสาร์อาทิตย์ที่นี่ตื่นเดียวก็ไม่ได้แล้วนอนก็ต้องตื่นเดียวต้องลุกรูปหน้าก็ถือว่าใครนอนมากก็ได้มากใครนอนน้อยก็ได้มากนะใครนอนน้อยก็ได้มากเพราะตื่นแล้วอ่ะก็ได้ทำความเพียรไอ้คนนอนหลายตื่นเนี่ยคนขี้เสาคนตื่นขี้เสานอนแล้วตื่นแล้วก็นอนอีกตื่นแล้วก็นอนอีกแต่ถ้าเขานอนตื่นเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะมีสติตลอดนอนรู้ตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นตอนนั้นเนี่ยถ้านอนระดับตื่นนี่จะไม่มีความสุขหรอกคนเราชีวิตจะไม่มีความสุขถ้านอนตื่นเดียวรวดเนี่ยมีความสุขคนเป็นโรคหัวใจคนเป็นโรคเครียดเนี่ยจะนอนตื่นเดียวไม่ได้นอนระดับตื่นคนไหนที่ร่างกายหัวใจสมบูรณ์จะนอนรวดเดียวเลยจะมีความสุขมากนอนไม่ฝันเลยอย่าคนอายุมากกว่างั้นกูก็ขาดทุนนะทีเพราะกูนอนไม่หลับอยู่แล้วอายุมากนอนไม่หลับอยู่แล้วทำไงเนี่ยหลวงพ่อบอกให้นอนตื่นเดียวตายแน่กูบางคนประสาทไวใครขยับหน่อยตื่นแล้วทำไงเนี่ยโอ้ตายคืนนี้นอนต่อก็ไม่ได้ไม่เป็นไรได้กำไรก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ต่อไปนี้ก็คงจะให้พระท่านต้องมาช่วย
1: เจริญสุขท่านสาธุชน ผู้สนใจในการฟังธรรมะสว่างใจในยามรุ่งอรุณของเช้าวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังในรายการยามเช้า เรื่องการที่เราศึกษาธรรมะหรือทำความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้เรายึดหลักของธรรมะของพระโสดาบันบุคคลธรรมะของพระโสดาบันอริยบุคคลนี้เป็นธรรมของผู้นำที่จะขึ้นไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือโสดาบันนี้เข้าใจอะไรถูกต้องไม่ไขว้เขวในการเข้าใจธรรมะฉะนั้นการที่ว่าทำไงเราสงสัยเรื่องศาสนาพุทธกันทุกวันเนี่ยเป็นเครื่องตัดสินธรรมที่เป็นเครื่องตัดสินฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราปฏิบัติถูกหรือผิดหรือครูบาอาจารย์หรือพวกเราปฏิบัติถูกผิดอย่างไรเข้าใจธรรมะถูกผิดอย่างไรขอให้เอาหลักของพระโสดาบันมาจับว่าเราได้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริงหรือยังถ้าเราไม่ถูกหลักของพระโสดาบันแสดงว่าเราก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาอันลึกซึ้งและถูกหลักถูกทางไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาดำเนินสายกลางหรือสายเอกหรือไม่เป็นหลักธรรมของมรรคองค์8หรือเข้าใจในธรรมอริยสัจ4ธรรมของอริยสัจ4เนี่ยพระโสดาบันเข้าใจเบื้องต้นเข้าใจอริยสัจ4แปลว่ารู้จักจิตรู้จักสมุทัยรู้จักจิตในจิตตัวเองรู้จักจิตที่เป็นสมุทัยรู้จักทุกขเวทนาคือสุขเกิดขึ้นที่จิตทุกเกิดขึ้นที่จิตอุเบกขาเกิดขึ้นที่จิตเรียกว่ารู้จักกายรู้จักเวทนารู้จักจิตได้รู้จักธรรมะความไม่เที่ยงความแปรปรวนแตกดับฉะนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะทั้งหมดจะเรียนรู้พระไตรปิฎกให้จบก็สุดแล้วแต่ถ้าเรายังไม่หายสงสัยในการประพฤติปฏิบัติทางปฏิบัติอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าหลักโสดาบันเรายังสงสัยตัวเราสงสัยคนอื่นโสดาบันนี่จะถอนความสงสัยในหลักธรรมสอนพุทธเจ้าได้อย่างเด็ดขาดไม่กลับมาโต้เถียงกันอีกไม่กลับมาขัดแย้งกันอีกไม่กลับมาสงสัยเรื่องจิตอีกไม่สงสัยเรื่องรูปนามอีกไม่สงสัยเรื่องฌานไม่สงสัยเรื่องสมาธิไม่สงสัยเรื่องวิปัสสนาไม่สงสัยเรื่องสมถะโดยเด็ดขาดไม่สงสัยเลยว่าคนนั้นทำสมถะถูกหรือผิดคนนี้ทำวิปัสสนาถูกหรือผิดไม่สงสัยโสดาบันตัดความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเรื่องฌานเรื่องญาณเรื่องสมาธิทั้งหมดเพราะทำไมพระโสดาบันจึงตัดความสงสัยได้เพราะพระโสดาบันมีปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมพุทธเจ้าเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีอะไรสงสัยเพราะเข้าใจเรื่องความเกิดดับของจิตความแยกรูปแยกนามได้การที่พระโสดาบันแยกรูปและนามได้นั้นคือการขาดความสงสัยนั้นขาดกระเด็นออกไปตัดภพตัดชาติตรงความสงสัยนี้ได้ โดยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกพระอริยบุคคลโสดาบันเป็นผู้ไม่เสื่อมแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่กลับมาเข้าขันใครในพระไตรปิฎกกล่าวว่าเกิดในอีก7ชาติแต่จริงๆแล้วโสดาบันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วโสดาบันจะไปเกิดเป็นเทวดาภูมิใดก็ได้จะไปเกิดเป็นพรหมภูมิพรหมชั้นใดก็ได้แต่โสดาบันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเด็ดขาดเพราะทำไมโสดาบันจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะโสดาบันอริยบุคคลไม่เสื่อมแล้วเพราะถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็จะต้องมาเริ่มต้นใหม่เพราะจิตของเทวดานั้นต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องมาเริ่มต้นสำหรับผู้รู้ก็คงฟังเข้าใจฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะว่าธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเราบางทีเราก็มาสงสัยมาสงสัยเหมือนกับตาบอดคลำช้างไม่รู้จริงเรื่องธรรมที่พุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอะไรเพราะพวกเราไม่รู้เพราะเราไม่สามไม่มีสมาธิเราไม่มีสมาธิเราก็พูดเรื่องสมาธิไม่ได้เราไม่มีวิปัสสนาเราก็ไม่เข้าใจวิปัสสนาถือจะพูดเราก็พูดแต่เพียงตำราเราก็พูดสมาธิเพียงตำราพูดวิปัสสนาเพียงตำราเราไม่เคยทำให้ไปรู้ว่านี่รูปนามไม่เคยแยกรูปนามออกกันจากกันได้ธรรมของพระโสดาบันต้องเด็ดขาดต้องไม่กลับมาวนเวียนในการพูดถกเถียงกันอีกต่อไปเหมือนพระสารีบุตรแสดงธรรมให้มารดาฟังให้มารดาของพระสารีบุตรฟังให้เห็นว่าเรื่องของที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจริงทั้งหมดจะเป็นเรื่องฌานสมาธิเบื้องต้นพระสารีบุตรทำได้ปฐมฌานทุติยฌานปัญจมฌานหรือจตุตฌานสิ่งเหล่านี้คือพระสารีบุตรทำได้สามารถเข้าฌานนี้ติดต่อกับเทวดาตั้งแต่จตุโลกบาลถึงพระพรหมแม่ไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ทั้งที่แอบมาดูลูกมาเฝ้าลูกว่าทำไมจึงสว่างเหลือเกินบ้านในห้องของลูกตอนที่ลูกมานอนป่วยทำไมห้องลูกจึงสว่างเที่ยงคืนไปแล้วสว่างก็ไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความสว่างแต่หารู้ไม่ว่านั่นเนี่ยอำนาจของธรรมะที่เกิดขึ้นกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรกำลังพูดคุยกับเทวดาตั้งแต่จตุโลกบาลบางคืนก็พระอินทร์บางคืนก็พระพรหมโดยที่พระสารีบุตรนั้นสามารถมีตาละเอียดมองเห็นเทวดาแต่แม่ไม่เห็นเพียงแต่อานุภาพธรรมของพระสารีบุตรอนุภาพธรรมของเทวดาให้เกิดความสว่างในบ้านนั้นเพื่อให้แม่ได้เห็นอันนี้จึงแม่จึงมีความเชื่อว่าพระสารีบุตรไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีคุณธรรมชั้นสูงกว่าแม่ที่จะเข้าไปถึงแม่จึงได้ตั้งใจฟังธรรมพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็สอนให้แม่รู้จักแยกกายกับจิตให้ดูจิต ให้รู้ว่ากายนี่ไม่ใช่กายเราจิตไม่ใช่จิตเราแต่ก็ให้มีสติแยกกายกับจิตให้

พิจารณาจนเห็นว่าไม่ใช่ของเราทั้งหมดพอแม่ได้เข้าใจธรรมะตรงนี้ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็บอกว่าทำไมลูกไม่สอนแม่มาแต่ก่อนจึงปล่อยแม่แก่แล้วจึงเข้าใจธรรมะภาษาที่บุตรของแม่ก็อย่าไปสอนใครนะคนที่เขาไม่เข้าใจแม่อย่าไปสอนใครนะแม่ก็รู้ไว้เฉพาะตัวเองเถอะภาษาที่บุตรเตือนแม่กลัวแม่เนี่ยจะบอกธรรมะกับคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รู้ธรรมแม่บอกไม่เป็นไรแล้วแม่จะไม่บอกใครจะไม่สอนใครจะไม่ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ใครแม่ก็จะปฏิบัติธรรมเพราะสมัยนั้นพระสารีบุตรก็รู้ว่าโสดาบันเนี่ยยังมีความรู้เพียงเบื้องต้นของพระศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเพราะพระอรหันต์มีมากเพราะพระอรหันต์ยังมีมากมายเป็นหมื่นๆแสนๆองค์ก็คงจะให้แม่เพียงแต่เป็นอุบาสิกาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปโดยที่ไม่ไปมุ่งสอนคนอื่นอันนี้จึงว่าพระโสดาบันแม่ก็ไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่รู้แล้วว่าพุทธเจ้ามีจริงรู้ว่าคำสอนพุทธเจ้าทำดับทุกข์ได้จริงแล้วก็พระลูกตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เชื่อว่าสวรรค์นรกนิพพานมีจริงบาปบุญมีจริงโดยที่แม่ไม่ต้องไปเห็นเลยเพียงเห็นลูกเมื่อก่อนก็คิดว่าลูกจะมาศึกลูกจะมาอยู่กับตัวเองแต่พอเข้าใจธรรมะโสดาบันเกิดขึ้นกับแม่พระสารีบุตรก็เข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลยเข้าใจเลยเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าจึงว่าธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์ตรงที่ว่าไม่ต้องเจอพระพุทธเจ้าไม่ต้องเจอพระอรหันต์แต่เมื่อตัวเองปฏิบัติเข้าถึงอริยบุคคลโสดาบันแล้วเข้าใจหมดทั้งในพระไตรปิฎกเข้าใจหมดเลยว่าธรรมที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นั้นเป็นความจริงทั้งหมดไม่สงสัยเลยแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองด้วยว่าตัวเองเป็นอย่างไรเพราะกิเลสตัวเองนั้นหมดไปแค่ไหนตัวเองก็รู้แล้วเข้าใจหลักปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนานั้นตัวเองก็รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปตัวเองจะต้องบริกรรมไหมจะต้องภาวนาไหมมันตัวสติมันตื่นขึ้นมาเลยพระโสดาบันนี่ธรรมที่ท่านจะปฏิบัติก็มีอยู่สองอย่างถ้าพระโสดาบันที่ได้สุขวิปัสสโกได้เรียกว่าได้ปัญญาเจริญสติปัฏฐาน4ดูกายดูจิตดูเวทนาดูธรรมก็จะเจริญกายเวทนาจิตธรรมต่อไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปถ้าพระโสดาบันที่ได้อารมณ์สมาธิฌานก็จะหมั่นเข้าฌานต่อไปก็จะไม่ทอดทิ้งฌานเพราะฌานนั้นไม่ใช่ของไกลตัวเองเพราะฌานนั้นเพียงรู้การละนิวรณ์5รู้จักละวิตกละวิจารประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาก็ละวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาทำเอตกตาให้เกิดขึ้นจนชำนิชำนาญแล้วพอรู้จักการถอนออกจากเอตกตาก็พิจารณาพระไตรลักษณญาณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่เขาพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับพิจารณาจิตไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงจตุตถฌานพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงวิปัสสนาญาณฉะนั้นการพิจารณาจึงเกิดปัญญาขึ้นมาตามมรรคผลที่ตัวเองทำไม่สงสัยไม่สงสัยในเรื่องของฌานไม่สงสัยทางวิปัสสนาผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่เคยผ่านฌานพระโสดาบันที่ไม่เคยผ่านแค่สมาธินะฌานไม่ผ่านก็จริงสมาธิคณิกะอุปจาระปนาก็ไม่สงสัยเรื่องฌานคนที่เจริญวิสุขวิปัสสโกก็ไม่สงสัยเรื่องว่าการทำสมาธิมีมรรคผลหรือไม่ก็ไม่สงสัย
ถือตัวเองจะไม่ได้สมาธิชั้นสูงแต่ได้ธรรมชั้นสูงคืออริยบุคคลก็เลิกสงสัยแล้วเข้าใจว่าทุกคนทำได้มรรคผลไม่ไหลโสดาบันนี่ไม่มองมรรคผลนิพพานไกลตัวเองพระโสดาบันมองมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจตัวเองทุกคนทำได้หมดเลยแต่ทุกคนจะละนิวรณ์ได้หรือไม่เท่านั้นเองรู้อุปสรรคที่กิจปิดกั้นใจไม่ให้สะอาดไม่ให้บริสุทธิ์ไม่ให้สงบไม่ให้รู้ธรรมก็คือการไม่เข้าใจละนิวรณ์ห้านั่นเองแต่พระโสดาบันมีอุบายการละนิวรณ์ได้เพราะตามจิตตัวเองได้เพราะเห็นจิตตัวเองจิตตัวเองจะลอยปรากฏอยู่ตลอดเวลาความเกิดดับของจิตจิตจะปรุงแต่งกินปรุงแต่งอะไรนั่งปรุงแต่งอะไรนอนปรุงแต่งอะไรคิดนึกยืนเดินนั่งนอนพูดคิดนึกจะทำอะไรเนี่ยจิตจงต้องเกิดดับเห็นปรากฏอยู่ในภวังคจิตตลอดพระโสดาบันจะไม่ได้สงสัยเรื่องจิตตัวเองและคนอื่นเลยฉะนั้นจึงว่าธรรมที่พระโสดาบันและสกิทาคานาคาพระอรหันต์เกิดขึ้นเนี่ยคือเลิกสงสัยเรื่องสมาธิแล้วไม่ได้มาสงสัยเรื่องสมถะและวิปัสสนาแล้วนี่เรื่องเป็นอนุบาลแล้วเลิกถกเถียงเรื่องสมถะวิปัสสนาแล้วธรรมของพระโสดาบันเพียงแต่ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพัฒนาจิตของเราไปสู่ความว่างความสว่างความสงบให้มากขึ้นเราจะได้ตามละนิวรณ์ห้าให้มากขึ้นเพียรละสังโยชน์ให้มากขึ้นโสดาบันเป็นอะไรพระโสดาบันพระโสดามรรคโสดาผลคือละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีศีลพัตตะปามาสไม่มีพระโสดาบันเป็นคนหมั่นให้ทานมากพระโสดาบันไม่รังเกียจทานไปค้นพระไตรปิฎกดูเลยว่าพระโสดาบันองค์ไหนบ้างที่ให้ทานไม่เป็นพระโสดาบันเป็นคนมีความสุขในการให้ทานมีความสุขในการจะมาทานอุโบสถทศีลมีความสุขในการทำสมาธิและเจริญสมถะพระโสดาบันที่ชอบไปในทางสมถะก็จะชอบเข้าฌานออกฌานชอบสมาธิถ้าโสดาบันที่ไปในทางสุขวิปัสสโกก็ใช้ปัญญาอันแหลมเฉียบคมตัวเองเนี่ยพิจารณาเห็นรูปนามเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับโดยถูกต้องฉะนั้นพระโสดาบันจึงแหลมเฉียบคมได้ไม่เสื่อมทั้งสมถะและวิปัสสนาบางองค์ก็ควบคู่กันไปโดยที่ไม่ทิ้งทั้งสมถะและวิปัสสนาฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่หวั่นไหวในคำพูดสรรเสริญนินทาด่าว่ากล่าวทั้งหมดพระโสดาบันจึงวางเฉยได้ในคำเสียดสีและนินทาถึงจะมีบ้างแต่ก็รู้จักทันอารมณ์และกิเลสตัวเองฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะว่าพระโสดาบันนี่จะหมั่นให้ทานมากเป็นธรรมที่ดูแล้วบางทีแยกไม่ออกว่ามาสร้างบารมีหรือเปล่าบางครั้งก็เหมือนโพธิสัตว์พระโสดาบันกับโพธิสัตว์นี่คล้ายกันมากเพราะปัญญาโพธิสัตว์ถึงขั้นที่พุทธเจ้าพยากรณ์แล้วรูปบารมีมากแล้วนี่ก็จะมันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามากแต่พระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันไม่สงสัยเช่นเดียวกับโพธิสัตว์โพธิสัตว์เขาก็ไม่สงสัยเพราะเขามีปัญญาลึกซึ้งคุณธรรมพระโสดาบันกับโพธิสัตว์เนี่ยใกล้เคียงกันเพราะมีการให้ทานโดยไม่ตนีแล้วไม่พยาบาทโกรธแต่ไม่พยาบาทเช่นเดียวกับโพธิสัตว์โกรธแล้วไม่พยาบาทเพราะตัวเองให้อภัยเสมอเพราะตนเองว่าหมังว่าผลเป็นพุทธเจ้า
พระโสดาบันก็หวังมรรคผลถึงนิพพานต้องการจะไปนิพพานรู้ว่าตัวเองไปนิพพานแน่นอนฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ผูกโกรธแล้วการให้ทานพระโสดาบันรู้ว่าสมบัตินอกกายเอาไปไม่ได้เห็นประโยชน์ในศาสนาพุทธมากว่าพระศาสนาพุทธมีประโยชน์จำเป็นจะต้องอุปถัมภ์เป็นคนที่ต้องการให้พุทธศาสนาเจริญมากเจริญด้วยทางใดก็อยากช่วยเพราะเห็นว่าประโยชน์มากเหมือนกับพ่อค้าเห็นว่าอยู่ที่ตลาดนั้นมีประโยชน์เห็นว่าตลาดนั้นเพียงร้านค้าเล็กๆนั้นก็สามารถจะหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องไปทำไร่ไถนาหรือไม่หรือเหมือนพ่อค้าหรือเหมือนชาวนาที่เห็นนาเพียงมุมนาเดียวก็สามารถปลูกข้าวได้มองตรงไหนก็สามารถจะปลูกข้าวได้มีประโยชน์หมดเพราะนานั้นสามารถที่จะทำให้เกิดข้าวได้หรือเหมือนผลเลี้ยงโคก็เข้าใจว่าโคทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะรีดนมเอามาดื่มกินได้เอามาใช้ประโยชน์ได้หรือพวกเลี้ยงแกะเข้าใจว่าแกะทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะเอาประโยชน์จากแกะได้เพราะเขามีขนที่จะยาวออกมาให้ตัดได้เล็มได้ทุกปีในเมื่อฤดูร้อนเกิดขึ้นเขาก็จะเอาตะไคร้เนี่ยไปตัดขนแกะเอามาทำเสื้อผ้านุ่งห่มได้เมื่อเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงว่าเขาเห็นแล้วว่าประโยชน์ตรงนั้นมีพระโสดาบันก็เห็นอย่างนั้นเห็นว่าประโยชน์ที่ตัวเองทำให้เกิดขึ้นเช่นการให้ทานเนี่ยรู้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอย่างมากมายถ้าขาดทานซะแล้วทุกคนก็ไม่มีมรรคผลเราต้องเข้าใจนะว่าพระโสดาบันไม่ตนีแล้วให้ไปแล้วไม่เสียดายแล้วโกรธไม่พยาบาทตรงนี้เราต้องมีเป็นเครื่องวัดคุณธรรมพระโสดาบันและไม่สงสัยในเรื่องกรรมฐานและเรื่องสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการที่พระโสดาบันไม่สงสัยทั้งสองทางนั้นน่ะนั่นแหละคือพระโสดาบันบางคนที่ปฏิบัติเรียนพระไตรปิฎกก็ดีหรือปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ที่เป็นปุถุชนทุกวันเนี่ยพอไปทำสมถะทำภาวนาแบบนี้ก็สงสัยแบบอื่นถ้าคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันนะทำสมถะแบบนี้ก็สงสัยแบบวิปัสสนาทำแบบวิปัสสนาก็สงสัยสมถะนี่คือปุถุชนไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ปริยบุคคลเพราะสงสัยสมถะและสงคือไม่สงสัยวิธีการปฏิบัติแบบตัวเองไปยึดมั่นเป็นอัตตาว่าของเราถูกของคนอื่นผิดอันนั้นก็ไม่ใช่โสดาบันพระโสดาบันจะเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้า 84,000 มาธรรมขันธ์เข้าใจในหลักของสมถะหรือวิปัสสนาที่สอนมาใน40กว่าอย่างอันนี้อันนี้เราวัดใจพระโสดาบันให้ดูว่าโสดาบันเนี่ยที่เชื่อมั่นในพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่สงสัยอะไรแล้วให้ทานเก่งมากกว่าคนธรรมดาอย่างเช่นอนาวิทกะเศรษฐีนางวิสาขาหรือนางมหาอุบาสิกาบางคนในพระไตรปิฎกไม่มีเนื้อถวายพระต้องเฉือนเนื้อตัวเองไปปิ้งถวายพระคิดที่คนธรรมดาทำได้ไหมเอาคนขาตัวเองไปถวายพระนั่นคือโสดาบันพุทธเจ้าจึงบอกให้พระภิกษุเนี่ยบิณฑบาตบ้านที่เป็นโสดาบันอริยบุคคลเนี่ยไม่เกิน3องค์ขึ้นไปเรียกว่าไม่เกิน3ทัพพีขึ้นไปเพราะอะไรเพราะโสดาบันบางคนไม่ได้ร่ำรวยเนี่ยมีพระเป็น10องค์ก็ใส่จนหมดข้าวในบ้านพุทธเจ้าจึงห้ามไปบินมากเพราะอะไรเพราะมันในการให้ทานไม่จะหนีแล้วคนยุคทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเป็นโสดาบันทานบารมีไม่มีนี่เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้แล้วทิฏฐิที่ตัวเองยังละอะไรไม่ได้ยังเข้าใจผิดๆถูกๆว่าสำนักโน้นถูกสำนักนี้ผิดวิธีนั้นปฏิบัติถูกวิธีนี้ปฏิบัติผิดตัวเองยังไม่รู้จักการละกิเลสตัวเองว่าอริยบุคคลเกิดขึ้นนั้นจะปล่อยวางได้หมด
คำสมมุติทั้งหมดจะเข้าใจคำสมมุติและคำวิมุตติอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าโสดาบันบุคคลนั้นย่อมเข้าใจสมถะหรือวิปัสสนาไม่สงสัยเลยจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรจะเป็นสำนักใดเลิกสงสัยหมดเพราะรู้แล้วว่าธรรมที่เกิดกับใจตัวเองนั้นมันเป็นอย่างไรสามารถจะละกิเลสได้จึงมองไม่มองข้ามธรรมที่พุทธเจ้าสอนละสกายทิฏฐิจนไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีตัวตนแล้วใครจะทำอะไรก็มองเป็นกลางไปได้หมดแล้วนี่จึงทำที่พุทธเจ้าสอนแล้วศีลปัตตปามาสไม่สงสัยเลยเรื่องศีลไม่สงสัยเรื่องการถือศีลไม่สงสัยเรื่องศาสนาไหนจะเป็นศาสนาไหนก็เมตตาอภัยได้ทั้งหมดไม่สงสัยทุกศาสนาเข้าใจในคำสอนของทุกศาสนาว่าเป็นอย่างไรทำดับทุกข์หรือไม่ดับทุกข์ถูกทางหรือไม่ถูกทางฉะนั้นพระโสดาบันจึงมั่นคงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงต่อศาสนาพุทธถ้าสมัยนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ก็สอนไม่ผิดแต่ถ้าสมัยก่อนก็ถือว่ามีพระอรหันต์และโสดาบันก็ถือว่าเป็นอุบาสกปาติกาไม่ต้องสอนใครเพียงแต่สอนครอบครัวตัวเองให้เป็นคนดีดูเวลาก็หมดพอดีขอยุติการบรรยายธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอริยบุคคลซึ่งไม่ไปอบายภูมิพระโสดาบันนี้ถือว่าปิดประตูนรกได้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นที่เป็นคนในพุทธศาสนาที่เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างมั่นคงถาวรแต่ความจริงแล้วเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาที่มั่นในศีล5ก็ถือว่าแตกดับตายไปแล้วก็ไม่ไปนรกถ้าศีล5นั้นบริสุทธิ์มั่นคงโดยยึดหลักรัตนตรัยเป็นอารมณ์ก็ไม่ไปนรกอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีแต่บางทีอุบาสกบาสิกานั้นไปคิดถึงบุพกรรมในครั้งหลังที่ตัวเองเคยทำไว้เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดคาเมพูดปดดื่มน้ำเมาจิตใจก็หวั่นไหวเศร้าหมองขุ่นมัวเห็นภาพหรือได้ยินเสียงหรือจิตเข้าไปยึดติดในรูปนั้นๆการกระทำนั้นๆในอดีตที่ตัวเองเคยสร้างไว้ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุกุศลหรือว่าเกิดปีติขึ้นได้ก็ทำให้จิตนั้นเศร้าหมองเกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความวิตกกังวลจึงไปอบายได้ถ้าจิตนั้นไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าตัวเองไม่คิดหวนกลับไปสู่อดีตคิดถึงแต่ว่าปัจจุบันนี้เราทำความดีแล้วไม่กลัวแล้วความเจ็บความแก่ความตายหรือเรื่องเก่าๆนึกถึงแต่บุญกุศลที่ตัวเองทำมาอดีตก็ดีหรือว่านึกปัจจุบันว่าตัวเองได้ทำดีก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจิตมีกำลังของกุศลเข้มแข็งจิตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเกิดกำลังใจถึงนึกถึงศีลทานภาวนาตัวเองที่ทำไว้สมบูรณ์นั้นเมื่อแตกดับตายไปก็ไม่ไปนรกนี่ว่าอำนาจของกุศลที่ตัวเองทำไว้นั้นคุ้มครองตัวเองได้ยกจิตตัวเองไม่ให้เศร้าหมองได้ไม่ให้ขุ่นมัวได้คือทำให้เกิดปีติคนที่จะไปสวรรค์ได้คือยกจิตตัวเองให้เป็นปีติอย่างเดียวปกติคนเราอยู่เฉยๆบางทีปีติก็ไม่มีต้องทำอะไรจึงจะมีปีติอยู่เฉยๆมันจะเกิดปีติขึ้นมาบ่อยๆไม่ได้มันต้องทำให้มีเหตุเกิดขึ้นเช่นเราได้อะไรมาเราก็จะดีใจหรือเราได้ยินอะไรมาที่ดีๆก็จะดีใจหรือได้เห็นอะไรดีๆก็จะดีใจอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดดีใจปีติดังนั้นคนเราจึงว่ามีปีติในการให้ทานเนี่ยมีปีติในการให้ทานเพราะทานนี่เก็บไว้ได้ตลอดชีวิตเลยการให้ทานทำให้เกิดปีติดังนั้นโสดาบันจึงมีการให้ทาน
จึงมีการรักษาศีลอุโบสถถือศีล5นี่ถือว่าโสดาบันนี่มั่นคง

ไม่ผิดแล้วศีลโสดาบันจะมั่นคงในเรื่องของศีลมากไม่ไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ไปกินเหล้าเมาจนขาดสติหรือติดการพนันติดของเสพติดอะไรอย่างนี้หรือไปเบียดเบียนทุบตีผู้อื่นให้เกิดความดิ้นรนเดือดร้อนเกิดเวทนาหรือไปฉกฉวยคอยย่องลักตัดต้องช่องเบาของคนอื่นอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้ก็จิตจะไม่มีตรงนั้นแม้แต่คิดก็ไม่คิดโสดาบันนี่จะไม่คิดเลยไม่คิดลักทรัพย์ไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดพูดปดไม่คิดดื่มน้ำเมาไม่คิดผิดลูกเขาเมียใคร

ไม่คิดดื่มเหล้าเมาไม่คิดผิดลูกเขาเมียใครคือจิตนี่พ้นจากความคิดนึกในการทำอกุศลอย่างหยาบโสดามันนี่ความคิดไม่มีในเรื่องพวกนี้เช่นความโกรธมีแต่ความพยาบาทไม่มีความโลภมีแต่ความเสียดายตนีไม่มีทำบุญแล้วไม่มีการเสียดายตนีอย่างเงี้ยแล้วก็โมหะยังมีแต่ความสงสัยในเรื่องศาสนาไม่มีไม่มีในเรื่องศาสนาไม่สงสัยในศาสนาพุทธไม่สงสัยในศาสนาอื่นและไม่สงสัยเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ตนเองดำเนินชีวิตไปนั้นก็ไม่สงสัยในวิธีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์และตัวเองรู้ว่าที่ตัวเองได้รับผลนั้นเป็นของดีของจริงของถูกพระโสดาบันจึงหยุดการสงสัยเรื่องการปฏิบัติเดินทางตามองค์มรรค8และก็ไม่สงสัยของคนอื่นก็เชื่อว่ากรรมใครทำยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะไม่ค่อยเดือดร้อนไม่ค่อยดิ้นรนจนเกินกว่าเหตุจะเป็นคนไม่เร่าร้อนใจจะเป็นคนเย็นลงสงบลงมีสติสัมปชัญญะในสติปัฏฐาน4มากขึ้นกว่าเป็นปุถุชนโดยสติมีสติระงับจิตใจตัวเองได้มากขึ้นจะไม่ค่อยหวาดกลัวไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะไรมากแม้แต่ความพัดพากจากกันก็ถือว่าเข้าใจว่าชีวิตของคนเราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาแล้วเพราะโสดาบันนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราตัวเขาคิดว่าร่างกายคนเราก็แตกดับตายกันทุกคนไม่มีใครตั้งอยู่ได้นานโสดาบันจึงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่พระเจ้าสอนฉะนั้นว่าจิตที่จะเป็นกุศลอยู่ตลอดวันก็คือพระโสดาบันได้ทำทางถูกต้องแล้วจิตของเขาสมบูรณ์มีการให้ทานยินดีในการให้ทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาฉะนั้นพระโสดาบันจึงมีกิจวัตรหรือมีคันลองครองธรรมที่ตัวเองทำอยู่ประจำไม่ขาดตกบกพร่องมีธรรมอยู่ในใจเป็นหลักไม่สงสัยไม่ต้องไม่วุ่นวายใจแล้วก็ถือว่าตัวเองถูกทางแล้วก็ปีติยินดีในธรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่มากขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตไปจากโลกมนุษย์นี้ก็ตายไปเกิดเทวดาถ้าทำฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปเจริญจิตภาวนาก็ไปเจริญสติปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นนี้เป็นด้วยผลความดีตัวเองก็เจริญจิตที่เป็นกุศลนี้ต่อไปเมื่อสามารถรู้จิตตัวเองนี่โสดาบันสามารถรู้จิตตัวเองก็รู้ละเอียดอ่อนมากขึ้นไปอีกไปจนถึงสกิทาคานาคาพระอรหันต์ที่สุดแล้วก็ไปนิพพานที่สุทาวาสพรหมพระโสดาบันไม่กลับมาเกิดก็ไปนิพพานที่ถูกทาวาสผมก็คือว่าจิตบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงที่สุดแล้วก็ไปนิพพานสู่ทาวาสผมได้ชมสวรรค์ไปถึงทุกชั้นไม่กลับมาเกิดเป็นลูกมนุษย์อีกเพราะอะไรเพราะจิตนั้นไม่ได้ตกต่ำมาเป็นปุถุชนอีกแล้วจิตไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่หยาบกระด้างเหมือนปุถุชนคนธรรมดาไม่กลับมาเข้าคันมนุษย์เพราะกลับมาเข้ามาคันมนุษย์เนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่ต้องมานับหนึ่งใหม่ฉะนั้นจึงไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมไปเลยจึงชื่อว่าไม่กลับมาเข้าคันใครไม่ใช่แต่เพราะพระอนาคานะพระอนาคาไม่เข้าคันก็จริงไปโอปติกะเลยขึ้นเป็นสุทาวาสพรหมเลยแต่ว่าพระโสดาบันนี่ก็ถือว่าตายเต้าไปตามพระอนาคาไปเหมือนกันคือไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้ว7ชาติไปนิพพานดังนั้นจึงว่าการทำไมพระโสดาบันจึงได้เป็นอริยะบุคคลได้เป็นบุคคลที่ไป

ไปนิพพานแน่โดยไม่กลับมาเกิดก็คือพระโสดาบันไม่คิดอย่างคนธรรมดาไม่คิดฆ่าสัตว์ไม่คิดลักทรัพย์ไม่คิดผิดกามเมไม่คิดพูดปดไม่คิดดื่มน้ำเมาเพราะโสดาบันนี่ความคิดไม่มีสิ่งเหล่านี้จึงว่าเวลาจะแตกดับจิตจึงไม่ต้องไปทำอะไรจิตจะไม่เศร้าหมองเพราะไม่หวนคิดถึงอดีตที่ตัวเองทำกรรมอะไรไว้จะฆ่าคนหรือจะทำร้ายใครไว้หรือจะลักขโมยหรือจะอะไรเงี้ยพระโสดาบันเคยทำไปแล้วพระโสดาบันก็ไม่เก็บเอามาคิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตของตัวเองนั้นรู้ว่าปัจจุบันธรรมตัวเองนี่มีจิตบริสุทธิ์มีเหตุผลด้วยว่าเอาปัจจุบันธรรมอดีตก็คือตายไปแล้วเอาปัจจุบันว่าขณะนี้เราเป็นอะไรเราทำอะไรเราหายใจอยู่ลมเราจะหมดแล้วยินดีในลมที่จะหมดว่าลมเราจะหมดเราก็ทำปีติดีใจว่าลมหายใจเราเริ่มน้อยลงร่างกายก็เจ็บปวดเสียดแทงก็ปล่อยมันไปไม่ใช่ร่างกายเราลมมันจะหมดก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลมหายใจก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจิตก็สว่างสวยด้วยสติสัมปชัญญะมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในที่เดียวกันแล้วก็ทิ้งลมหายใจไปเวทนาก็ทิ้งไปไม่เอาไปยึดติดว่าเป็นของเราร่างกายก็ทิ้งไปไม่ยึดติดว่าเป็นร่างกายเราเมื่อดับจิตไปแล้วจิตนั้นก็บริสุทธิ์ก็ถึงว่าไปเกิดเป็นพรหมไม่เป็นเทวดาโดยว่าโสดาบันทำจิตเป็นนั่นเองปุถุชนนั้นไม่เป็นปุถุชนนั้นจะรู้อย่างไรจะอ่านพระไตรปิฎกจบรู้ได้หมดทุกอย่างจะเป็นคนมีความรู้ในทางโลกเก่งแค่ไหนเป็นนักรบที่ฉกาจจะกันฆ่าคนอื่นได้จิตใจเหี้ยมเกรียมแต่พอถึงวาระถึงขันธ์ 5มันจะแตกดับพอเกิดเวทนาเนี่ยเขาจะกลัวจิตเขาไม่สู้เขาทำใจไม่เป็นเขาเอาใจไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนจิตไม่จะวางตรงไหนเขาก็ภาวะภาวะกระวนกระวายกระสับกระส่ายหิวน้ำมั่งอะไรมั่งหงุดหงิดมั่งอยากจะลืมตาลืมไม่ขึ้นอยากจะหายใจไม่สะดวกอยากพลิกกายก็พลิกกายไม่ได้อยากกินอะไรก็กินไม่ได้เขาจะไม่คิดถูกต้องเขาจะทุรนทุรายในเวทนาที่เกิดขึ้นกับเขาเขาอยากเป็นอยู่อย่างเดิมกลับมาสู่สภาพความไม่เจ็บไม่ป่วยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะปฏิสันถารทุรนทุรายเป็นกรรมอันยังหนักที่ทรมานอยู่เขาจึงไปดีไม่ได้เพราะเขาปุถุชนทำใจไม่เป็นเพราะเขาไม่สามารถจะควบคุมให้มีทานมีศีลมีภาวนาใหลงตัวอันนี้คือว่าจิตตัวเองทำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้อันนี้ถ้าคนไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะทำไม่ได้คนต้องเคยประพฤติปฏิบัติธรรมทำจึงเกิดขันติความอดทนโดยข้ามเวทนาได้ความง่วงเหงาเหานอนได้ข้ามความโมทูท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจได้ข้ามความลังเลสงสัยได้ข้ามความพยาบาทได้ข้ามความวิตกได้คือจิตตัวเองจะข้ามนิวรณ์ได้เพราะการตายนี่จะเป็นโสดาบันนี่จะข้ามนิวรณ์5ได้จิตจึงจะไปเกิดเป็นพรหมจึงจะเกิดปีติแต่ปุถุชนคนธรรมดาถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่ตลอดเวลาภาวนาก็ได้พักๆหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมาตั้งต้นใหม่พักๆหนึ่งก็กลับมาตั้งต้นใหม่ไม่มีความรู้ที่จะเข้าไปดูจิตเห็นจิตภายในจิตตัวเองเข้าไปเห็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปอ่านในตำราคือเห็นโดยอารมณ์หรือเห็นโดยลักษณะเห็นโดยแท้จริงโดยสติโดยปัญญาที่เห็นว่าคิดอะไรนึกอะไรลักษณะความง่วงมีลักษณะอย่างไรความหอท้อถอยมีลักษณะอย่างไรความฟุ้งซ่านมีลักษณะอย่างไรความหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านลำคาญใจความลังเลสงสัยหรือความพยาบาทความวิตกอะไรอย่างนี้ก็กำหนดเข้าไปเห็นลักษณะแล้วก็ปล่อยวางเป็นพอแจ้งใจในนิวรณ์นี่
ฉะนั้นจึงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะไปผู้เดียวที่จะต้องไม่ห่วงไม่กังวลและจะไปผู้เดียวก็ถือว่าไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ฉะนั้นคนเรายังไม่เคยนะไม่เคยเจ็บป่วยถึงขั้นหนักๆ ก็ยังไม่รู้หรอกว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันร้ายแรงมากมันทรมานชีวิตมนุษย์เหลือเกินมันตัดค่าทิ่มแทงชีวิตมนุษย์เหลือเกินที่ไม่สามารถจะเอากุศลความดีที่ตัวเองทำไว้ได้ดังนั้นตัวเองจะต้องทำไว้จนถึงหลักธรรมคือความมั่นใจว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นจึงว่าการทำเป็นนิจศีลนิจกรรมคือการให้ทานทุกวันเนี่ยคนสมัยโบราณจึงว่ามีการตักบาตรทำบุญทุกวันทำไมจึงไปดีก็เพราะว่าจิตของเขาดีทุกวันเขาสะสมของขอกุศลทุกวันดังนั้นจึงว่าโดยแม่ปู่ย่าตายายที่เคยเล่าขานกันมาเนี่ยบางคนเนี่ยชอบตักบาตรทำบุญแบบชาวบ้านธรรมดานี่แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะฮะเขาก็ไปสวรรค์นะฮะเวลาจะตายแล้วเขาก็มาบอกเนี่ยเขามาคอยแล้วนะมีคนมารับแล้วเอารถมารับแล้วฉันจะไปแล้วนะอยู่กันให้ดีๆนะไม่ต้องห่วงฉันนะคือคนโบราณเนี่ยเมื่อสมัยที่ไอ้วิทยาศาสตร์ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะไอ้แสงไฟแสงสว่างอะไรยังไม่มีเนี่ยคนสมัยก่อนก็จะเห็นโดยธรรมชาติเนี่ยที่เคยรู้มาเป็นเด็กมาเนี่ยก็มีแต่แบบนี้ทั้งนั้นนะคนที่ตายแบบทำบุญเนี่ยก็จะเห็นบุญตัวเองก่อนตายทั้งนั้นเลยก็ทุกคนก็จะสั่งลาลูกหลานว่าฉันจะไปแล้วบางคนนี่แบ่งเลยนะแบ่งสมบัติเลยคนนั้นเอาไปเท่านั้นคนนี้ไปคือสมัยก่อนแบ่งด้วยวาจาแกเอางูไปแกเอาควายไปแกเอาที่ไร่ที่นาแบ่งเสร็จจับก็ไปตายแล้วก็บอกลาแล้วนะฉันไม่อยู่กับพวกแกแล้วนะเขามารอฉันแล้วนั่นน่ะบนอากาศเนี่ยเขาไม่มารอฉันมีวิมานมารอรับคล้ายๆว่าคนพวกเทวดาเขาก็มามีนิมิตมารองรับนะฮะเห็นเป็นภาพเทวดามาคอยสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สมัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็เป็นสมัยพุทธเจ้าก็มีมากสมัยปู่ย่าตายายก็มีมากสมัยนี้ไม่เชื่อซะแล้วไม่เห็นซะแล้วไม่มีใครรับรองซะแล้วแต่อาจจะมีผู้ปฏิบัติตัวดีๆเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็คงเป็นประจับตังรู้เฉพาะตัวเองว่าตัวเองไปไหนตัวเองเป็นอะไรตัวเองเห็นอะไรรู้อะไรฉะนั้นจึงว่าพระโสดาบันจึงเป็นผู้นำการทำบุญได้ถูกต้องเป็นเครื่องวัดของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเราถ้าหากว่าคนต่างชาติหรือคนต่างศาสนามาถามว่าหลักการของพุทธศาสนาเราอะไรที่เป็นคนดีที่เป็นหลักบางคนเอาพระมาอ้างพระเป็นคนดีบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระเป็นคนดีเพราะทุกวันนี้บางคนก็ถือว่าพระก็มาจากลูกชาวบ้านแต่คนดีของพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นชีเป็นภิกษุณีก็แต่เป็นนักบวชก็แต่ก็ต้องเอาหลักอุบาสกอุบาสิกาเบื้องต้นของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอุบาสกก็คือมีศีล5สมบูรณ์อุบาสิกาก็มีศีล5สมบูรณ์แล้วอุบาสกอุบาสิกาที่ศึกษาพุทธศาสนามากขึ้นก็คือมีศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนทุกวันพระนี่คือหลักของพุทธศาสนาเบื้องต้นเข้าถึงพุทธศาสนาก็มีอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็มีศีล5ประจำชีวิตตลอดชีวิตไม่ผิดศีลแล้วถ้าเลื่อนขั้นไปอีกว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ตัวอย่างที่ดีมั่นคงที่จะพาไปสวรรค์ได้คือทำตนเป็นผู้นำที่จะไปถูกต้องได้ก็คือมีอุโบสถวันพระ8ค่ำ15ค่ำผู้ที่จะถืออุโบสถยันตายเลยนี่เพื่อต้องการไปสวรรค์ไม่ดำหนิติเตียนสวรรค์พวกนี้ไม่รังเกียจสวรรค์
ไม่รังเกียจสวรรค์คิดว่าสวรรค์เนี่ยไปให้ได้ในชาตินี้แต่ไม่คิดจะถึงนิพพานในชาตินี้พวกบาศกบาศิกาพวกนี้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงก็จะคิดหวังไปสวรรค์ไปเจอพระพุทธเจ้าในอนาคตคือไปเจอพระสียะเมตไตรหรือไปรอรับอยู่บนสวรรค์เพื่อจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้ก็คือไปเริ่มต้นชีวิตด้วยการไม่ไปนรกไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไปคอยบนสวรรค์นี่คืออุบาสกอุบาสิกาที่ทำบุญเพื่อไปสวรรค์ใครจะว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าบุญนั้นเพราะไม่สามารถจะไปถึงนิพพานได้เขาก็ต้องไปคอยที่สวรรค์ก่อนเหมือนกับคนทำกินนั่นแหละคนทำกินก็มีหลายอย่างบางคนทำเพื่อรวยนะฮะทำเพื่อเป็นเศรษฐีทำเพื่อเป็นเฒ่าแก่บางคนทำเพื่อพอกินพอใช้ไปวันๆหนึ่งบางคนทำก็เพื่อว่าให้ตัวเองนี่เหลือกินเหลือใช้บางคนทำเพื่อให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคือปรารถนาการทำกินของแต่ละคนเนี่ยบังคับกันไม่ได้ว่าใครจะปรารถนาอย่างไรแต่ที่จริงแล้วก็คือปรารถนาด้วยกันทั้งนั้นขอให้ตั้งใจทำจะสำเร็จได้คือคนที่มีความเพียรทำเท่านั้นเองฉะนั้นการทำบุญกุศลก็เช่นเดียวกันก็ต้องทำตามหลักของพระพุทธเจ้าสอนตามอุบามหาอุบาสิกามหาอุบาสกคืออนาบินทกะเศรษฐีทำอะไรนางวิสาขาทำอะไรนางวิสาขาต้องใส่บาตรทุกเช้าต้องมีศีล5และมีถืออุโบสถทุกวันพระ8ค่ํา15ค่ำและมีการฟังธรรมไม่ขาดสายอะไรๆก็ทำมาหากินก็วนเวียนอยู่กับเรื่องศาสนาอย่างเดียวสร้างวัดสร้างวาถือศีลฟังธรรมเพราะมีความสุขในการเข้าถึงศีลและธรรมอนาพิทักษ์เศรษฐีทำยังไงมหาอุบาสกที่เป็นตัวอย่างก็คือการให้ทานรักษาศีลตักบาตรทำบุญวันละ500สำรับนะวันละ500องค์ถวายที่พระพุทธเจ้าทุกวันอนาบินทกะเศรษฐีไม่เคยขาดทานเลยตลอดชีวิตนี้แม้แต่ข้าวยากหมากแพงไม่มีข้าวจะกินอนาบินทกะเศรษฐีก็ไปเอาข้าวข้างขวายุ้งที่เอาขี้วัวขี้ควายมูลวัวมูลควายนี่ที่ผสมกับข้าวเนี่ยแล้วก็ไปแปะอยู่ข้างพร้อมข้างยุงเนี่ยสมัยก่อนเขาทำอย่างนั้นเอาข้าวเนี่ยผสมกับขี้วัวขี้ควายทางบ้านนอกก็ยังมีนะเคยเป็นเด็กก็เคยเห็นผสมกับขี้วัวขี้ควายแล้วก็ไปแปะข้างยุงข้างพร้อมเพื่อให้มันเหนียวมันติดแล้วก็เอาข้าวใส่ไว้นั้นเพื่อจะกันมอดคือกันความรั่วไหลของข้าวเมื่อนายพิจารณาเศรษฐีเกิดข้าวยากหมากแพงจนขึ้นก็ไปเอาข้าวพวกนั้นมาล้างน้ำข้าวขี้ควายข้างพร้อมขี้วัวข้างพร้อมก็มาล้างน้ำแล้วก็เอามาโขกตำแล้วก็มาหุงกินแล้วก็ไปถวายพระสงฆ์500นี่แล้วที่สุดแล้วนายพิจารณาเศรษฐีก็ถูกพระองค์ทรงถามว่าอนาพิจารณาเศรษฐียังศรัทธาดีอยู่หรือก็หม่อมฉันยังศรัทธาดีพระองค์แต่อาหารเขาก็หม่อมฉันไม่เหมือนเมื่อตอนร่ำรวยเป็นเศรษฐีอาหารปราณีตมีเนยใสเนยข้นน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดก็มีพร้อมทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้มีข้าวกับน้ำผักดองเท่านั้นเองแล้วก็ข้าวกับปลายข้าวที่เอามาจากอาหารม้าบ้างอะไรเงี้ยข้าวปลายมาจากยุงก็บอกว่าคือข้าวไม่ประณีตเหมือนเมื่อก่อนอาหารไม่ประณีตพุทธเจ้าบอกอนาบิทกาตถีใจของอนาบิทคนเราไม่ได้อาหารอยู่ที่อาหารประณีตอยู่ที่ใจอาหารของเศรษฐียังประณีตอยู่พุทธเจ้าทรงยกย่องว่ายังประณีตอยู่พุทธเจ้าก็ทรงฉันได้แต่ที่สุดแล้วอนาบิทกาตถีก็กลับมาร่ำรวยกว่าเดิมที่สุดแล้วก็ขับมาล่ำรวยก็ได้ทำทานตลอดชีวิตนี่เป็นตัวอย่างพวกเราจะต้องเข้าใจพุทธศาสนาว่าอุมาอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นเนืองนิดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ขาดสายเลย

0: นางวิสาขาเศรษฐีไม่ถามธรรมะพุทธเจ้าฟังอย่างเดียวทำไมไม่ถามบอกเขาถามกันหมดแล้วธรรมะเข้าใจแล้วคือเข้าใจไงฮะนางวิสาขาเศรษฐีไม่เคยถามปัญหาพระพุทธเจ้าเลยตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าถามครั้งแรกเท่านั้นทั้งที่หลังแล้วสำเร็จโสดาบันแล้วไม่เคยถามเลยเพราะไม่สงสัยไงไม่มีวิจิกิจฉาเลยไม่เคยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยสงสัยในเรื่องวิธีประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหายสงสัยเสร็จแล้วสบายแล้วใครถามฉันก็ดีใจได้ฟังด้วยถามอนาวิสาขาเศรษฐีเมื่อธุรกิจก็ไปเมื่อไม่มีธุรกิจก็เข้าเฝ้าพุทธเจ้าฟังธรรมฟังธรรมก็ฟังอยู่ในเฉยๆคนอื่นถามตัวเองก็ได้รับความรู้ไปด้วยจึงเป็นคนไม่มีปัญหาในหัวใจนี่คือลักษณะโสดาบันตอนนั้นพุทธศาสนาของเรามีคนเป็นผู้นำคือทางชาวบ้านนี่คือชาวบ้านอุบาสกบาติกาที่เป็นผู้นำได้ถือว่าเป็นผู้เข้าใจในศาสนาลึกซึ้งต้องเข้าใจนะพุทธศาสนาของเรามีหลักอย่าไขว้เขวนะแต่ไขว้เขวไม่ไขว้เขวเลยแค่อุบาสกบาติกานี่ถือว่าปฏิบัติถูกทางแล้วไปสวรรค์ได้แล้วไปนิพพานในอนาคตได้แล้วตอนนี้อุบาสกบาติกายังเป็นโสดาบันเนี่ยเขาก็จะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นไปอีกคนพวกนี้ก็ยิ่งจะรู้เรื่องนิพพานได้เลยรู้เรื่องนิพพานก็คือต้องไปนิพพานแน่นอนเพราะรู้เรื่องนิพพานถึงจะไม่เกิดไม่สำเร็จไปนิพพานในชาตินี้แต่ตัวเองเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องไปนิพพานแน่นอนถึงเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประเสริฐแล้วในพุทธศาสนาฉะนั้นศาสนาพุทธเราจึงมีเครื่องรับรองคืออุบาสกอุบาสิกาหรือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์ไม่ค่อยเขวไม่สงสัยมั่นคงถาวรดูเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คงจะจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ฉะนั้นเรื่องที่ได้พูดกันไว้เรื่องการจะเดินทางไปน้ำท่วมนะฮะก็คงจะเป็นวันที่จะเดินทางไปแจกน้ำท่วมก็คงเป็นใครจะมีอะไรก็เอามาเสียเอามาร่วมกันแล้วก็จะห่อของห่อเสร็จแล้วก็จะนำขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางไปแจกอันนี้ใครอยากไปก็มาร่วมกันไปแล้วก็มาไปวันเสาร์ก็แล้วกันไปแจกวันอาทิตย์ก็กลับวันจันทร์ก็ทำงานได้สำหรับคนที่เป็นราชการแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะไปทำบุญทอดพระป่าทอดกฐินที่อินเดียก็พอพระเราไปจำพรรษาที่โน่นแต่นั้นใครจะไปก็สมัครไปเพราะว่าตอนนี้เหลือเพียง10คนเท่านั้นที่นั่งเหลือแค่10คนถ้าหมดนี้แล้วเขาก็ไม่รับแล้วก็ขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านจงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของชาวนาอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังชาวนาอุบาสกเป็นผู้มีบุญญาบารมี

ที่สร้างสมไว้ในอดีตชาติมาดีที่จะช่วยให้สำเร็จอริยผลแต่ก็ยังมีบาปกรรมตามมาให้ผลจนได้รับทุกข์เดือดร้อนก่อนดังบัณฑิตโบราณกล่าวว่าบุญมีแต่กรรมบังเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้เคยประสบพบบุคคลต่างๆที่กว่าจะมาได้ดิบได้ดีเนี่ยบางคนต้องทนทุกข์ทรมานหรือเกิดในตระกูลที่ยากจนเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยแต่ผลสุดท้ายบุคคลพวกนี้ก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้เพราะผลแห่งกรรมดีได้มาช่วยเขาส่วนที่เขาต้องไปตกระกรรมลำบากไปทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นอันนั้นเป็นผลของกรรมชั่วที่บุคคลเราโดยทั่วๆไปนะครับก็จะทำไว้ทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีเมื่อส่วนไม่ดีมาให้ผลเราผู้กระทำกรรมชั่วก็ต้องทนรับทุกข์ทรมานกับผลของกรรมชั่วที่ตัวทำไว้ไม่ใช่มีคนอื่นมาทำให้เรานะครับบางทีพอเราไปประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้าเราก็มักจะตีโพยตีพายที่จะโทษบุคคลอื่นว่าเป็นต้นเหตุทำให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแท้ที่จริงไม่ใช่นะครับกรรมชั่วที่ตัวเราสร้างไว้แต่ปางไหนบางทีเราก็ไม่สามารถจะยั่งใจไปถึงได้เมื่อกรรมชั่วให้ผลก่อนเราก็จะต้องรับผลแห่งกรรมชั่วนั้นต่อเมื่อสิ้นกรรมชั่วนั้นแล้วเมื่อกรรมชั่วหมดไปกรรมดีให้ผลตรงนี้แหละครับเราก็จะรับความสุขความสบายนี่เป็นเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วๆไปที่เราท่านทั้งหลายก็คงจะได้ประสบพบกันอยู่ว่าบางคนนี่โอ้โหลำบากแสนเข็ญกว่าจะมามีความสุขความเจริญบางคนนี่ก็ถูกเขาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนแต่แล้วเขาก็กลับสร้างเนื้อสร้างตัวได้นั่นเพราะเมื่อผลชั่วหมดไปผลดีให้ผลแล้วก็เขาก็มีความสุขความเจริญนี่เป็นคติที่มีอยู่ในบุคคลทั่วๆไปที่ควรจะนำเอามาคิดนะครับว่าเมื่อเราตกระกำลำบากเราก็อย่าไปโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษฟ้าดินเทพพยดาอารักษ์อะไรอย่าไปโทษเลยครับกรรมชั่วของเราให้ผลอยู่แต่ว่าเมื่อเราพ้นจากผลของกรรมชั่วแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จสมเจตจำนงนะครับอันนี้ก็คงมีตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้เคยพบเห็นกันอยู่ชีวประวัติของชาวนาอุบาสกนี้มีอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งพาลวัคเป็นเรื่องที่พระบรมศาสดาเมื่อประทับพักอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงปรารภชาวนาคนหนึ่งให้เป็นต้นเหตุว่าชาวนาคนนั้นไถนาแห่งหนึ่งในเวลาเช้าตรู่อยู่ใกล้กับกรุงสาวัตถีแต่ในคืนวันนั้นได้มีพวกโจรเข้าไปในพระนครทางท่อน้ำแล้วก็ขุดอุโมงค์เข้าไปในเรือนของตระกูลที่มีทรัพย์มากตระกูลหนึ่งแล้วก็ถือเอาเงินและทองไปเป็นอันมากแล้วก็ออกไปตามทางอุโมงค์ที่เขาขุดแล้วก็ออกไปทางท่อน้ำนั้นคราวนี้โจรคนหนึ่งในบรรดาโจรที่มาร่วมกับลักขโมยนั้นเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์อันที่จริงเรื่องสัจจะในหมู่โจรเนี่ยไม่มีนะครับวิสัยของโจรนิสัยของโจรอุปนิสัยของโจรเนี่ยเขาจะคิดสิ่งต่ำทรามมากกว่าคิดในทางดีนะครับขึ้นชื่อว่าโจรแล้วก็ไม่ควรจะไว้ใจเพราะคนเป็นโจรเนี่ยถ้ามาดูการเป็นอยู่ของเขาแล้วเราจะเห็นได้ว่า
ขาเป็นคนไม่มีศีลธรรมนะครับเรื่องการจะมีเห็นใจคนอื่นคิดเมตตากรุณาต่อคนอื่นนี้ไม่มีเขามีแต่ใจที่คิดมุ่งร้ายหมายฝันหมายที่จะลักขโมยปล้นสะดมอะไรได้ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะถือเอาประโยชน์ตรงนั้นเป็นส่วนได้ของเขาแม้แต่พวกโจรที่เขาเป็นเพื่อนกันแท้ๆเขาก็ยังไม่ค่อยจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันเพราะอะไรเพราะวิสัยโจรเขาก็รู้ใจกันอยู่ว่าความคิดของเขาเป็นไปในทางดีหรือทางชั่วเป็นไปในทางลบหรือทางบวกเขารู้จักใจกันดีฉะนั้นความเป็นโจรเนี่ยถ้าเรารู้จักก็อย่าไปเข้าใกล้นะครับเพราะเขาเป็นคนไม่มีความซื่อสัตย์ซึ่งเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นได้เลยว่าแม้แต่พวกโจรด้วยกันเองเขาก็ไม่มีความซื่อสัตย์คือเมื่อพวกโจรเนี่ยเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของคนที่มีทรัพย์ได้แล้วเนี่ยโจรคนหนึ่งก็ได้คิดลวงพวกโจรด้วยกันเหล่านั้นที่เป็นเพื่อนเขานั่นแหละได้ซ่อนถุงทรัพย์ 1,000 ใส่ไว้ในพกผ้าก่อนที่เขาจะไปแบ่งเงินกันนะเขาเอาซ่อนไว้ก่อนและพอหนีพ้นจากเมืองออกไปที่นาแล้วเนี่ยก็ไปแบ่งทรัพย์แบ่งเงินแบ่งทองกันในที่นาของชาวนาพวกนั้นพอดีแต่เมื่อเขาแบ่งทรัพย์กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลืมถึงเงินที่ซ่อนไว้ในพกผ้าหรือเขาไม่กล้าจะดูก็อาจจะเป็นได้นะไม่ใช่ลืมบางทีถ้าจะดูที่พกผ้าของตนแล้วก็จะทำให้โจรคนอื่นๆเนี่ยรู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ก็เลยทำเดินร่วมกันไปโดยที่ไม่ได้นึกถึงทรัพย์ที่ซ่อนเอาไว้นั้นทรัพย์ที่เขาห่อไว้ที่พกผ้า 1,000 เนี่ยได้หล่นตกอยู่ในนาของชาวนานั้นคริมเนเวลาใกล้รุ่งเนี่ยพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตวโลกทรงเห็นชาวนาคนนั้นเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าจักมีเหตุอะไรเนาะก็ได้ทรงเห็นชาวนาคนนี้จักไปไถนาแต่เช้าตรู่ส่วนพวกเจ้าของทรัพย์ไปตามรอยเท้าของพวกโจรไปได้เห็นถุงทรัพย์ 1,000 ในนาของชาวนานั้นแล้วจักจับเข้าไปชาวนาผู้นี้ยกเว้นเราเสียแล้วไม่มีผู้อื่นที่จะเป็นพยานให้เขาได้แต่ว่าชาวนาผู้นี้มีอุปนิสัยคือความดีที่เป็นทุนหรือเป็นพื้นอยู่ในจิตแห่งโสดาปัตติมรรคเราควรไปในสถานที่นั้นนี่เป็นความดำริที่พระองค์ทรงหวังจะช่วยชาวนาผู้นั้นฝ่ายชาวนานั้นออกไปเพื่อไถนาแต่เช้าตรู่ส่วนพระบรมศาสดามีพระอนันตเถระเป็นผู้ตามเสด็จได้เสด็จไปที่นานั้นเมื่อชาวนาเห็นพระบรมศาสดาแล้วก็วางไถไปกราบไหว้พระบรมศาสดาได้แล้วเขาก็กลับมาเริ่มไถนาต่อไปอีกพระบรมศาสดาแม้เมื่อชาวนามากราบไหว้พระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอะไรกับชาวนานั้นได้เสด็จไปยังสถานที่ที่ถุงทรัพย์ 1,000 ที่โจรผู้นั้นซ่อนใช้ไว้ในพกผ้าตกอยู่ที่พื้นนานั้นพระองค์ทอดพระเนตรดูถุงทรัพย์ 1,000 นั้นแล้วจึงตรัสกับพระอนันตเถระว่าดูก่อนอนนท์เธอเห็นอสรพิษไหม
พระอันตถุระกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าค่ะเป็นอสรพิษร้ายชาวนานั้นได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ถึงอสรพิษเขาก็มาคิดว่าสถานที่ตรงนั้นเราก็เดินไปเดินมาอยู่เป็นประจำถ้าหากมีอสรพิษอยู่เราก็อาจจะเสียท่าอสรพิษกัดเอาก็ได้คือชาวนาคนนี้ก็เป็นคนซื่อไม่ได้รู้ความหมายที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์เถระตรัสกันนั้นน่ะหมายถึงอะไรเขาก็คิดแต่เพียงว่าที่ตรงนั้นอาจจะมีอสรพิษอยู่จริงๆฉะนั้นเมื่อเขาได้ฟังพระบรมศาสดาตรัสว่าอสรพิษแล้วและพระองค์เสด็จเลยไปเขาก็คิดว่าถ้าขืนปล่อยให้อสรพิษอยู่ตรงนั้นเราไม่ทันได้พิจารณาเดินไปก็อาจจะถูกอสรพิษกัดเอาได้เราจะฆ่าอสรพิษนั้นเสียเขาก็จึงถือด้ามปัตตักไปคำว่าด้ามปัตตักหรืออีกคำหนึ่งที่มีลักษณะต่างกันไปนิดเกี่ยวกับเรื่องศัพท์เนี่ยนะครับคือประตักนะครับประตักหรือประตักนี้ก็หมายถึงไม้ที่ฝังเหล็กแหลมไว้ที่ข้างปลายสำหรับไว้แทงใช้แทงสัตว์นะครับพาหนะเช่นวัวเป็นต้นเมื่อเขาถือด้ามประตักไปอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่ามีอสรพิษอยู่เนี่ยเขาก็ได้เห็นถุงทรัพย์ 1,000 นั้นแล้วเขาคิดว่าพระบรมศาสดาคงตรัสหมายถึงถุงทรัพย์ 1,000 นี้เป็นแน่ว่าเป็นอสรพิษเขาจึงถือถุงทรัพย์นั้นกลับไปวางไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วก็ใช้ฝุ่นกลบไว้ไม่มิดชิดหรอกครับก็กลบไว้แบบง่ายๆเหตุทั้งนี้ก็เพราะว่าความเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้คิดอะไรที่จะปกปิดทรัพย์นั้นให้มิดชิดเมื่อนำเอาถุงทรัพย์มาวางฝุ่นกลบแล้วเขาก็เริ่มไถนาต่อไปอีกเมื่อสว่างแล้วคนทั้งหลายรู้ว่าถูกลักทรัพย์โดยเฉพาะตระกูลที่ถูกพวกโจรเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินเงินทองออกมาเนี่ยก็พากันเดินติดตามรอยเท้าหมายความว่าดูรอยเท้าที่ออกจากหมู่บ้านของเขามาเนี่ยไปทางไหนเมื่อติดตามไปตามรอยเท้าเรื่อยๆไปก็ได้ไปถึงที่นาของชาวนานั้นและได้เห็นรอยที่พวกโจรมายืนแบ่งทรัพย์กันอยู่ในที่นานั้นคือยังมีรอยเท้าปรากฏอยู่แล้วก็ได้เห็นรอยเท้าของชาวนาที่เดินไปในสถานที่ใกล้นั้นคนเหล่านั้นก็เดินตามรอยเท้าของชาวนาไปก็ได้เห็นที่วางถุงทรัพย์ไว้แล้วก็คุยฝุ่นออกหยิบถุงทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็พูดคุกคามเหมือนกับปักใจเชื่อลงไปว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรที่ไปขโมยทรัพย์จากบ้านของเขามาเพราะว่าในสถานที่นั้นไม่มีใครแล้วนี่ที่เขาจะทำให้เขามีใจคิดไปเป็นคนอื่นมีถุงทรัพย์ตกอยู่แล้วก็มีชาวนาอยู่จึงปักใจเชื่อแน่นอนเลยว่าชาวนานี่แหละเป็นโจรเข้าไปขโมยทรัพย์เขาแล้วก็จึงพูดคุกคามว่าเจ้าปล้นบ้านเรือนมาแล้วแล้วก็มาทำเป็นไถนาอยู่พวกชนเหล่านั้นเขาไม่ได้ฟังอีราค่าอีรมอะไรหรอกครับเมื่อเขาปักใจเชื่อว่าชาวนาเป็นโจรเนี่ยเขาก็ใช้ท่อนไม้ตีชาวนาแล้วก็นำชาวนานั้นไปถวายพระราชา
แล้วก็กราบบังคมทูลพระราชา

ให้ทรงสดับความเป็นไปที่เขาเข้าใจว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรพระราชาเมื่อทรงสดับความเป็นไปที่คนทั้งหลายกราบบังคมทูลเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ตรัสถามเหตุผลที่เป็นมานั้นว่าเป็นอย่างไรแต่ที่จริงก็น่าจะเห็นใจพระราชาตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้ที่กราบบังคมทูลให้พระองค์ได้ทรงทราบนั้นมีประชาชนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรก็น่าจะทำให้พระองค์ทรงปักพระทัยเชื่อในเรื่องที่ชาวนาเป็นโจรนั้นโดยที่ไม่ทันได้ทรงพิจารณาถึงเหตุผลหรือทรงไต่สวนอะไรจึงตรัสสั่งให้นำชาวนาไปประหารชีวิตเสียพวกราชบุรุษก็จึงมัดแขนของชาวนาไพร่หลังทั้งเคียนหรือหวายนำไปสู่ที่ฆ่าที่ฆ่าในยุคนั้นเขาจะเรียกตะแหลงแกงนะครับแต่ชาวนาเมื่อถูกเคียนด้วยหวายเขาก็ไม่ได้พูดคำใดคำหนึ่งนอกจากที่จะพูดแต่เพียงว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายดังนี้เรื่อยไปคือพูดอยู่เพียงเท่านี้ไม่ได้มีคำอื่นเลยครั้งนั้นพวกราชบุรุษได้ฟังชาวนาที่กำลังถูกเคี่ยนตีด้วยหวายพูดแต่เพียงว่าเห็นไหมอนนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายทำให้พวกราชบุตรก็นึกสะดุดใจนะว่าเจ้าได้พูดซ้ำถึงถ้อยคำของพระบรมศาสดาและพระอนันตเถระนี้น่ะมีเหตุอะไรหรือชาวนาก็ตอบว่าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระราชาแล้วจึงจักบอกก็ไม่ค่อยยังไม่ยอมบอกพวกราชบุรุษที่กำลังเคี่ยนตีเขาอยู่นั่นหรอกเพียงแต่บอกว่าถ้าไปพบพระราชาเข้าเฝ้าพระราชาแล้วนั่นแหละจะบอกเรื่องนี้พวกราชบุรุษก็จึงได้นำชาวนานั้นไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบบังคมทูลถึงความเป็นไปที่ชาวนาผู้นี้ได้เอ่ยอ้างเพียงคำว่าเห็นไหมอานนท์อสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายเมื่อพวกราชบุรุษกราบบังคมทูลถ้อยคำของชาวนาให้พระราชาทรงสดับแล้วพระราชาจึงตรัสถามชาวนานั้นว่าเพราะเหตุไรเจ้าจึงพูดอย่างนั้นชาวนากราบบังคมทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่โจรพระพุทธเจ้าค่ะแล้วชาวนากราบบังคมทูลเล่าเรื่องโดยตลอดเริ่มตั้งแต่ออกไปไถนาจนกระทั่งทิ้งถูกจับมาถวายพระราชานี้ก็คือทบทวนเรื่องที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์เสด็จไปแล้วก็ตรัสถึงอสรพิษคือหมายถึงถุงทรัพย์นั่นแหละให้พระราชาได้ทรงสดับโดยตลอดพระราชาทรงสดับแล้วก็จึงตรัสว่าพนายคำว่าพนายเป็นคำคุ้นนางที่ผู้ใหญ่เรียกผู้ดีที่อยู่ในบังคับของตนก็คือพระราชาได้ตรัสกับพวกราชบุรุษว่าบุรุษนี้อ้างพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นบุคคลเลิศที่สุดในโลกเป็นพยานเราจะยกโทษให้แก่ชาวนานี้ทีเดียวก็ยังไม่ควรทางที่ดีเราจะรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้ในความว่าเมื่อชาวนาอ้างพระพุทธเจ้าแล้วจะยกโทษให้หลุดพ้นจากความเป็นโจรไปหรือเป็นขโมยไปนี่ก็ดูจะไม่เหมาะก็ต้องการอยากจะพิสูจน์ให้เห็นแท้แน่กับพระทัยว่าชาวนาผู้นี้เป็นโจรจริงหรือไม่เพราะว่าผู้ที่เขาอ้างนั้นก็เป็นที่เคารพของพระราชาก็คือพระบรมศาสดาฉะนั้นพระราชาจึง
ทรงนำชาวนาไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในเวลาเย็นและทรงกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์กับพระอนันตเถระได้เสด็จไปที่นาของชาวนานี้หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าไปขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชาทรงกราบทูลถามต่อไปอีกว่าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นอะไรในนานั้นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าเห็นถุงทรัพย์หนึ่งถุงมหาบพิตรพระราชาทรงกราบทูลถามอีกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าตถาคตตรัสว่าอสรพิษมหาบพิษพระราชาทรงกราบทูลว่าถ้าบุรุษนี้ไม่เอ่ยอ้างถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเขาจะถูกฆ่าแต่เขากล่าวคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเขาจะไม่ถูกฆ่าพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับพระราชดำรัสนั้นแล้วจึงตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรแม้ตถาคตกล่าวว่าอสรพิษคำมีประมาณเท่านี้เองแล้วก็จากไปธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กระทำสิ่งที่ให้เกิดความเดือดร้อนในภายหลังเมื่อพระองค์จะทรงสืบอนุสนธิคือการสืบต่อเรื่องเนี่ยพระองค์ก็จึงทรงแสดงธรรมะและได้ตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าบุคคลกระทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้ได้รับผลของกรรมใดอยู่กรรมนั้นกระทำแล้วไม่ดีเลยพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายธรรมะที่เป็นพระพุทธภาษิตในพระคาถานี้ไว้ว่าคำว่าบุคคลกระทำกรรมใดมีทุกข์เป็นผลเกิดขึ้นมาที่สามารถจะให้เกิดในอบายภูมิอบายภูมิก็หมายถึงสถานที่เกิดอันปราศจากความเจริญมีอยู่4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ถือว่าเป็นอบายภูมิทั้งหลายเมื่อระลึกถึงกรรมนั้นย่อมเดือดร้อนในภายหลังคือเสียใจทุกขณะที่ระลึกถึงกรรมนั้นบุคคลกระทำแล้วไม่ดีคือไม่งามไม่สละสลวยในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงเทศนาจบชาวนาอุบาสกได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระโสดาบันก็หมายถึงท่านผู้ถึงกระแสธรรมหรือกระแสพระนิพพานทั้งเป็นผู้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ในอนาคตต่อไปแม้พระภิกษุผู้มาประชุมกันเป็นจำนวนมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นคำว่าอริยผลนี้ก็หมายถึงผลอันประเสริฐหรือผลที่จะได้เป็นพระอริยะนั่นเองก็เป็นอันว่าชีวประวัติของชาวนาอุบาสกจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าควรคิดในเรื่องนี้ก็เรื่องกรรมที่ทำแล้วเดือดร้อนในภายหลังก็หมายถึงว่ากรรมชั่วนั่นแหละครับถ้าทำแล้วเราต้องเดือดร้อนก็อย่าทำดีกว่าเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วไม่เคยให้ความสุขแก่ผู้กระทำเลยผู้กระทำกรรมชั่วจะได้รับผลก็คือความทุกข์เป็นสักขีพยานที่ทำให้เราท่านทั้งหลายคงจะได้เคยพบเห็นผู้กระทำกรรมชั่วแล้วแม้ว่าจะยังถูกจับไม่ได้
ไล่ไม่ทันแต่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นไม่ได้มีความสุขหรอกครับเพราะเขารู้ว่าตัวเขาทำชั่วจิตใจของเขาก็จะนึกถึงความชั่วที่ตัวเองจะต้องได้รับโทษทันที่จะตามมาเล่นงานเขาคนทำชั่วจริงหาความสุขจากการกระทำชั่วไม่ได้อาจจะเป็นลักษณะที่เราดูภายนอกก็เหมือนว่าน่าชื่นน่าชื่นบานมากแต่อกตรมคือจิตใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความหวาดหวั่นคนทำชั่วแล้วนี่บางทีบ้านเรือนที่เคยนอนอยู่สุขสบายก็นอนอยู่ไม่ได้หรืออย่างน้อยก็ไม่นอนซ้ำที่เก่าบางคนถึงกับหนีออกจากนอกบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างฐานไปที่คนไม่รู้จักเลยอันที่จริงถ้าเขาไม่ทำชั่วเขาก็จะไม่เดือดร้อนต้องหนีจรจากถิ่นไปหรอกแต่ว่าเมื่อความชั่วให้ผลแม้เขาถูกจับไม่ได้ความชั่วก็ยังทำจิตใจให้เขาร้อนรนทุรนทุรายต้องกระวนกระวายหนีเอาตัวรอดไปฉะนั้นบาปยังไม่ให้ผลคนทำชั่วนึกว่าหวานแต่พอชั่วให้ผลคนทำชั่วก็ได้รับทุกข์อันนี้เป็นกฎธรรมดาของผู้ที่กระทำกรรมชั่วเอาไว้นะครับฉะนั้นหัวข้อนี้ก็มีคำกลอนพอที่จะให้ท่านผู้ฟังได้จำง่ายๆว่าคนทำชั่วกลัวเปลือกบาปหยาบมหันต์เมื่อชั่วนั้นไม่ให้ผลที่ตนก่อนึกว่าชั่วเช่นน้ำตาลหวานลำคอแต่ครั้นพอชั่วให้ผลตนทุกข์ตรมครับตัวเขาจะไม่มีความสุขกายสบายใจเลยฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความชั่วไม่ทำเฉลยดีกว่าเพราะเราจะต้องไม่ต้องดุดร้อนใจครับเมื่อเรื่องของชาวนาอุบาสกจบไปแล้วท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: ปกป้องให้ประเทศชาติประชาชนอยู่ด้วยความผาสุกล่มเย็นนะคะมีพระอริยสงฆ์มีพระธรรมคำสอนมีพระพุทธเจ้าเป็นรัตนตรัยนะคะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถ้ามีเหตุอะไรใดๆเกิดขึ้นเนาะเราไปโทษใครนะโทษตัวเองเพราะเหตุมันจะดึงเราไปนะคะมันจะดึงทุกคนไปรวมกันแล้วก็เนาะเกิดเหตุอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้เนาะฉะนั้นเพื่อความอยู่ดีมีสุขแล้วก็สวดมนต์ภาวนาตลอดไตรมาส3เดือนนะคะหลายท่านก็เร่งความเพียรในการสร้างวิริยะอุตสาหะให้เกิดขึ้นถ้าเราทิ้งศีลธรรมอันดีโอ้สาธุโอ้อนุโมทนาค่ะนางฟ้าผู้ใจบุญอนุโมทนาในนามของคุณปารยาคุณคณิษฐาคุณ นำทองคำน้ำหนัก50สตางค์มูลค่าโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยถวายปัจจัยเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนะคะอนุโมทนาบุญกับนางฟ้าผู้ใจบุญอุทิศให้กับคุณพ่อและคุณแม่นะคะอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยเป็นลูกกตัญญูเนาะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นบารมีของท่านนะคะใครทำคนนั้นก็ได้ถ้าเราหวงแหนกอดไว้แน่นๆนะเอาไปไม่ได้เนาะบอกกรรมดีดีส่งให้เห็นผลกรรมชั่วชั่วก็โดนชั่วให้ชั่วดีดุจตราตนตราไว้เลยนะเหมือนตอกสแตมป์ชั่วดีดุจตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซส์สืบได้ด้วยกรรมนะกรรมนี้แปลว่าการกระทำนะแล้วก็อนุโมทนาใหม่กับผู้ที่มาจากค้าสละออกเมื่อเช้านี้ท่านดร.ลานีเอิร์ธวิกุลนะคะก็มาใส่ปัจจัยขันละร้อยประมาณ 1,000 บาทอนุโมทนากับท่านด้วยนะคะครอบครัวเอิร์ธวิกุล

อันนี้ให้แม่สีนะคะก็เป็นบารมีบารมีไม่มีใครอยากได้ต้องสร้างเองเนาะบางทีต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะคะปู่ย่าตายายของเราที่สร้างวัดครูบาอาจารย์ที่สร้างวัดปฏิบัติไว้ให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีเนาะถ้าเราไปตกหล่นอยู่ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอ๋อขึ้นเหรอคะอ๋ออ้าวข่าวดีค่ะสาธุค่ะอ๋อมีนักเรียนมานะคะข่าวดีค่ะเชิญท่านเนคขมะนางฟ้าขึ้นศาลาเนคขมะชั้น2นะคะหลวงพ่อไปแสดงธรรมบนนั้นก็เราก็ปักหลักอยู่ตรงนี้

หลวงพ่อไปแสดงธรรมบนนั้นก็แล้วก็ปักหลักอยู่ตรงนี้เนาะค่ะสำหรับผู้สูงวัยสวไม่ต้องขึ้นนะคะเกรงว่าจะลื่นเนาะเดินเถินก็ระมัดระวังตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแจ้งข่าวดีว่าเรียนเชิญท่านเนกขัมมะทั้งชายและหญิงขึ้นสู่ศาลาด้านบนนะคะสาธุค่ะสาธุโอ้สาธุแม่ทองรอเหลืองอารามทุกบุญ100บาทแม่พรอีกทุกบุญ100บาทอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะอันนี้ขันเรายกขึ้นไปด้านบนนะคะเชิญท่านเนกขัมมะหญิงนางฟ้าเหาะขึ้นไปชนเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปนะคะชั้น2ศาลาเนกขัมมะรวมถึงญาติธรรมที่จะถวายสังฆทานนะคะหลวงพ่อเสน่ห์ท่านขึ้นไปรออยู่บนนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าฝนก็เบาลงแล้วไม่เป็นไรพื้นที่ด้านบนก็มีนักเรียนที่มารับการอบรมนะคะเอาใครดีพี่เอาผ้าคลุมไว้ก่อนค่ะอ๋อจ้ะเวลาตอนนี้ก็11นาฬิกา3นาทีเนาะเวลาก็เดินไวเราก็จะขายบุญไม่เป็นไรเนาะขายเฉพาะวันพระวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะทุกกล่องบุญเอาฝากกระเช้าบุญกระเช้าบุญนะคะที่ตรงเรือบุญตรงพิธีเรือบุญกระเช้าบุญอันนี้ให้แม่สีเนาะเดี๋ยวเอาไปให้ขึ้นไปชนเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปนะคะชั้น2ศาลาเนกขัมมะรวมถึงญาติธรรมที่จะถวายสังฆทานนะคะหลวงพ่อเสน่ห์ท่านขึ้นไปรออยู่บนนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าฝนก็เบาลงแล้วไม่เป็นไรพื้นที่ด้านบนก็มีนักเรียนที่มารับการอบรมนะคะเอาใครดีพี่เอาผ้าคลุมไว้ก่อนค่ะอ๋อจ้ะเวลาตอนนี้ก็11นาฬิกา3นาทีเนาะเวลาก็เดินไวเราก็จะขายบุญไม่เป็นไรเนาะขายเฉพาะวันพระวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะทุกกล่องบุญเอาฝากกระเช้าบุญกระเช้าบุญนะคะที่ตรงเรือบุญตรงพิธีเรือบุญกระเช้าบุญอันนี้ให้แม่สีเนาะเดี๋ยวขึ้นไปชนเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปนะคะชั้น2ศาลาเนกขัมมะรวมถึงญาติธรรมที่จะถวายสังฆทานนะคะหลวงพ่อเสน่ห์ท่านขึ้นไปรออยู่บนนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าฝนก็เบาลงแล้วไม่เป็นไรพื้นที่ด้านบนก็มีนักเรียนที่มารับการอบรมนะคะเอาใครดีพี่เอาผ้าคลุมไว้ก่อนค่ะอ๋อจ้ะเวลาตอนนี้ก็11นาฬิกา3นาทีเนาะเวลาก็เดินไวเราก็จะขายบุญไม่เป็นไรเนาะขายเฉพาะวันพระวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะทุกกล่องบุญเอาฝากกระเช้าบุญกระเช้าบุญนะคะที่ตรงเรือบุญตรงพิธีเรือบุญกระเช้าบุญอันนี้ให้แม่สีเนาะเดี๋ยวขึ้นไปชนเหาะเหินเดินอากาศขึ้นไปนะคะชั้น2ศาลาเนกขัมมะรวมถึงญาติธรรมที่จะถวายสังฆทานนะคะหลวงพ่อเสน่ห์ท่านขึ้นไปรออยู่บนนั้นแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะปักหลักอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าฝนก็เบาลงแล้วไม่เป็นไรพื้นที่ด้านบนก็มีนักเรียนที่มารับการอบรมนะคะเอาใครดีพี่เอาผ้าคลุมไว้ก่อนค่ะอ๋อจ้ะเวลาตอนนี้ก็11นาฬิกา3นาทีเนาะเวลาก็เดินไวเราก็จะขายบุญไม่เป็นไรเนาะขายเฉพาะวันพระวันเสาร์อาทิตย์ไม่เป็นไรนะคะทุกกล่องบุญเอาฝากกระเช้าบุญกระเช้าบุญนะคะที่ตรงเรือบุญตรงพิธีเรือบุญกระเช้าบุญอันนี้ให้แม่สีเนาะเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเรายุติการใช้เสียงตรงนี้นะคะหลวงพ่อขึ้นแสดงธรรมอภิวัฒน์

หลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ขอโอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญสุขแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้อยู่ที่ลมหายใจของเราว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจของเราจะสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาถวายทานสมาทานศีลแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขการที่เราได้มีโอกาสเข้ามาก็ถือว่าเรามีศรัทธามีความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการที่เรามีความสุขก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเรามันเริ่มต้นที่เราสมาทานศีลไปเป็นศีล5วันหยุดก็ศีล5แต่บางท่านก็มีโอกาสเข้ามาถือศีล8ศีล10ศีล227ก็ถือว่าท่านเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่การอยู่ครองเรือนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นก็คือศีล5ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ถือว่าเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วให้เกิดความสุขความเจริญฉะนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วทานคือการให้เรารู้จักให้รู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันเกื้อกูลกันเราอยู่ด้วยการให้พ่อแม่ให้ลูกลูกให้พ่อแม่สามีให้ภรรยาภรรยาให้ลูกญาติพี่น้องให้ซึ่งกันและกันฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกนี้ก็เหมือนญาติกันเราต้องเป็นผู้ให้ไม่คิดจะเบียดเบียนไม่คิดจะรังแกเขาเบียดเบียนเขาทำให้เขาลำบากต้องการให้เขามีความสุขเพราะเราเองเราก็ต้องการมีความสุขเมื่อเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใดสัตว์อื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขแต่ความสุขนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกันมีเมตตาสงเคราะห์กันอภัยกันแบ่งปันกันจึงจะอยู่ยังมีความสุขได้ในสังคมในโลกเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ต้องเมตตาใครก็ได้แต่นี่เราอยู่ร่วมกันเราต้องเมตตาซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเองก็ต้องเมตตาคนเราบางทีเมตตาคนอื่นแล้วตัวเองก็ลืมตัวเองยังตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ยังมีทุกกายทุกใจอยู่แต่ไม่คิดเมตตาไม่คิดจะช่วยเหลือตัวเองนั่นก็เรียกว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเมตตาตัวเองก่อนที่จะไปเมตตาคนอื่นก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนให้ตัวเองนั้นพ้นจากความทุกข์ซะก่อนเมื่อเรามีสุขแล้วเหมือนที่พระพุทธองค์นั่นแหละเมื่อก่อนพระองค์มีทุกข์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้ออกบวชมีทุกข์มากทุกข์จากการครองเรือนเมื่อพระองค์ออกบวชได้ตรัสรู้ธรรมพระองค์สามารถดับทุกข์ได้ช่วยตัวเองก่อนพ้นทุกข์แล้วก็มาสอนให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติไปตามแนวทางที่พระองค์ทรงดำเนินมาฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่เราควรทำที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมน้อมนำกายวาจาใจของเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติมันก็จะเห็นผลที่เรามีความสุขได้ก็อาศัยการปฏิบัติตนนี่เองตั้งตนอยู่ในศีลอย่างน้อยก็ศีล5

สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการ

มีเวลาก็ศีล8ศีลอุโบสถอันนี้ถือว่าเราได้เข้ามาศึกษาธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วละจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เรียกว่าธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเราไม่ประพฤติตนอย่างนี้เราไม่มีธรรมอยู่ในใจศีลไม่มีทานไม่มีภาวนาไม่มีเราก็ไม่พ้นอบายภูมิตายแล้วก็ต้องตกนรกอีกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นที่อยู่ของทุกข์ของสัตว์ที่มีทุกข์เนี่ยทำบาปทำอกุศลเอาไว้ก็ไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเป็นที่อยู่ของผู้มีทุกข์นั่นพระองค์จึงสอนให้เราละบาปบาปอกุศลอย่าได้สร้างอย่าได้ทำพยายามทำแต่กุศลทำแต่บุญบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยบุญที่เรามีลมหายใจทุกวันเนี้ยเราอยู่ด้วยบุญถ้าไม่มีบุญก็หมดลมแล้วหมดบุญคนหมดบุญทำอะไรไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้สวดมนต์ภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่นก็เรียกว่าคนหมดบุญบุญมันไม่หมดแต่คนนั้นหมดไปก่อนบุญยังอยู่ทำอะไรก็คนนั้นก็เป็นบุญแต่ไม่ได้ทำตอนมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำบุญนั้นก็หมดเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์ของเรามาด้วยศีลด้วยธรรมคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่สร้างต่อไปไม่รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดหมดในชาติปัจจุบันนี่แหละอนาคตก็ไม่ได้เป็นอยากจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นอยากไปสวรรค์ก็ไม่ได้ไปเพราะทางที่เราทำไว้มันไปไม่ได้ทางศีลทางทานทางภาวนาเราไม่ได้สร้างเอาไว้มันจะไปได้ยังไงมนุษย์ก็เป็นมาได้สวรรค์ก็ไปไม่ได้อย่าว่าแต่นิพพานเลยความดับทุกข์นั่นเราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาสอนอะไรแก่เราต้องศึกษาศึกษาแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติให้ได้มันจึงจะเกิดผลเหมือนกับเราทานข้าวเราทานเพื่ออะไรเพื่อให้หายหิวเพื่อให้มันอิ่มเรารู้ว่าทานแล้วอิ่มเราจึงลงมือทานเช่นเดียวกันการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเราต้องการดับทุกข์ต้องการไปสวรรค์เราก็ต้องลงมือปฏิบัติจู่ๆจะให้สวรรค์มันเกิดไม่ได้มันต้องปฏิบัติต้องสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีสัจจะขันติไปเรื่อยนั่นแหละอุเบกขาอธิษฐานไปจนครบบารมี10ทัศน์ครบถ้วนเหมือนพระพุทธเจ้าตรงปฏิบัติทานจนครบถ้วนเสียสงไขกำไรแสนมหากัปยาวนานนับไม่ถ้วนจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราไม่ใช่ใครก็สอนได้ไม่ใช่ใครก็เกิดได้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องคนมีบุญมีบารมีงั้นคำว่าบุญคำว่าบารมีนั้นเราจำเป็นต้องสร้างต้องทำถ้าเราไม่สร้างไม่ทำมันก็ไม่เกิดแก่เราเราเป็นคนไม่มีบุญบุญมีแต่เราไม่ได้ทำฉันนี่ไม่มีบุญเราคิดน้อยใจที่จริงบุญมีแต่เราไม่ได้ทำคนอื่นทำไมเขาทำได้เขาให้ทานได้เขารักษาศีลได้เขาสวดมนต์ภาวนาได้เขาปฏิบัติได้เพราะเขาขยันเขาหมั่นก็มีความเพียรทำอยู่ตลอดเพียรละบาปเพียรสร้างบุญก็ทำทุกวันบาปไม่ทำทำแต่บุญทำบุญทุกวันทุกวันบุญก็นุนนำให้บุคคลนั้นมีความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขสุขกายสุขใจจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราปรารถนาอย่างเดียวไม่สำเร็จต้องทำต้องสร้างมันก็เราอยากจะมีบ้านสักหลังเราปรารถนาแต่เราไม่ทำไม่ขวนขวายไม่เก็บเงินเก็บทองไม่แสวงหาทรัพย์มันจะสร้างบ้านได้ไหมไม่ได้ใช้บ้านมันเกิดขึ้นเองก็เกิดไม่ได้มันต้องอาศัยการทำบุญบารมีก็เช่นเดียวกันรอให้มันเกิดมันไม่เกิดหรอกถ้าบุญเก่าเราหมดเราก็หมดเลยชาตินี้บุญเก่าเรา

ได้มาแล้วความเป็นมนุษย์มีตาดีหูดีแขนขาอวัยวะครบถ้วนเนี่ยก็เรียกว่าคนมีบุญมาด้วยบุญถ้าเราไม่ทำต่อไม่รักษาบุญนี้ไว้แล้วก็ไม่ทำเพิ่มบุญก็หมดหดหายมันคนเกิดมาแล้วขาดทุนกำไรก็ไม่ได้ทุนก็ขาดทุนของความเป็นมนุษย์ก็หมดกำไรที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์ก็ไม่มีก็เรียกว่าเป็นคนขาดทุนค้าขายก็ขาดทุนทำอะไรก็ขาดทุนถ้าคนเราถ้าไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำผลบุญผลทานก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเราต้องการความสุขแต่เราไม่สร้างเลยทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่เอาวัดไม่เข้าปฏิบัติไม่เป็นเขาชวนไปปฏิบัติธรรมไปนั่งภาวนาไปเดินจงกรมไปสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เอาไม่สนใจแล้วเราจะได้อะไรสติปัญญาก็ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดก็ไม่ได้ฉลาดแต่ทางโลกโลกก็ฉลาดไปไหนฉลาดไปหาทุกข์มีมากก็ทุกข์มากคนมีมากไม่ใช่จะมีความสุขนะมีทุกข์มากห่วงสมบัติกลัวสมบัติกลัวคนโน้นจะมาแย่งคนนี้จะมาขโมยกลัวไฟจะไหม้กลัวโจรจะปล้นกินไม่ได้นอนไม่หลับฝากไว้ธนาคารกลัวธนาคารโกงกลัวธนาคารล่มสลายนอนเป็นทุกข์อยู่ตลอดไม่ใช่เขามีความสุขนะแต่ถ้าเขาสร้างอริยทรัพย์ให้ทานรักษาศีลจดมนต์ภาวนาอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่นเป็นทรัพย์ของผู้มีปัญญาเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐน้ำไม่ท่วมไฟไม่ไหม้โจรไม่สามารถมาฉกมาชิงมาจี้มาปล้นมาแบ่งเอาไปได้ฉะนั้นคนที่ฉลาดเขาจึงสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้อย่างอื่นเขาไม่ต้องสร้างมากอะสร้างไว้เขาก็เอาไปไม่ได้เขารู้แล้วบ้านใหญ่ๆโตๆก็เวลาตายเขาก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนอยู่วัดบางทีก็ไปนอนอยู่นู่นหงซุยเขาไปฝังไว้นู่นบ้านใหญ่โตแต่ไม่ได้อยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยู่นั้นที่แท้จริงนั้นไม่ใช่บ้านบ้านก็ไม่ได้ช่วยความสุขเท่าไหร่แล้วมันเป็นการประกอบฐานะความเป็นอยู่เท่านั้นเองบ้านใหญ่บ้านโตแต่คนจะรวยนะก็บอกต้องรวยศีลรวยทานรวยธรรมจึงจะเรียกว่าคนรวยไม่ใช่รวยเพราะบ้านโตเพราะรถหรูๆเพราะมีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันบุญเก่าเขากินบุญเก่าอยู่บุญใหม่เขาไม่ได้สร้างบุญเก่าเดี๋ยวก็หมดกินไปกินไปเดี๋ยวมันก็หมดมันไม่เรามีปัจจัยมีสตังอยู่เนี่ยเราใช้ทุกวันมันก็หมดของใหม่ไม่เพิ่มไม่ได้ทำเพิ่มไม่ได้หาเพิ่มของเก่าก็ใช้ทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดบุญเก่าก็เช่นเดียวกันบุญใหม่ไม่สร้างทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ทำเดี๋ยวมันก็หมดมันไม่มีเพิ่มมีแต่ลดถ้าคนฉลาดเขาจึงสร้างบุญแสวงหาบุญวันหยุดวันพักผ่อนเขาก็มาพักกายพักใจที่วัดมาสร้างบุญสร้างบารมีเพราะอะไรเพราะบุญกุศลนั้นทำแล้วเขามีความสุขเขาให้ทานแล้วก็มีความสุขเขารักษาศีลแล้วก็มีความสุขเขาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสุขเขาเห็นผลของการปฏิบัติผลของทานผลของศีลผลของการภาวนาเขาเกิดปัญญาพอมีปัญญาแล้วมันรู้หมดรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้นิพพานไม่ต้องให้ใครมาบอกไม่ต้องให้ใครมาชักจูงถึงเวลาเขามาเขาไม่ต้องไปชวนใครไม่ต้องให้ใครชวนเขามาของเขาเองเพราะเขามีศรัทธามีบุญมีกุศลมีปัญญาเล็งเห็นว่าทานนั้นดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรเนี่ยเขาก็รีบขวนขวายสร้างเพราะมนุษย์เนี่ยสร้างได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเทวดาก็ได้แต่กินบุญเก่าเป็นเทวดาเพราะบุญให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาตายไปแล้วก็เป็นเทวดาก็เสวยบุญเก่าอย่างนั้นบุญใหม่ก็ไม่ได้สร้างได้แต่อนุโมทนาบุญกับคนอื่นจะมาทำจะมาสร้างก็โอกาสก็น้อยมากนั้นคนที่ทำได้เต็มที่ก็คือมนุษย์นี่เองมนุษย์นี่ทำได้ทุกอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ฉะนั้น
ชาติที่ดีที่สุดคือความเป็นมนุษย์นี่แหละที่เรามาสร้างมาทำสร้างบารมีสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยกับตนเองรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักสวดมนต์ภาวนารู้จักเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราไม่สร้างไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายเรากำลังก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านั้นมนุษย์ก็มีแค่นั้นเองชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็มีแค่นั้นแหละเกิดมาก็กำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้อะไรไปเลยจะสร้างจะทำอะไรไว้มากมายก็ไม่ได้เอาไปแล้วเราก็มาหลงกันอยู่เนี่ยหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายหลงว่าเป็นของดีของสวยของงามเราก็พอใจในการเกิดเกิดมาก็มีทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กินก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์มันมีความสบายตรงไหนที่นั่งนี่สบายไหมที่กินแล้วสบายไหมทำไมมันต้องกินทุกวันนะวันละหลายครั้งหลายเวลากินแล้วสบายก็น่าจะกินครั้งเดียวให้มันสบายไปเลยมันสบายไม่ได้เดี๋ยวมันก็หิวอีกหิวก็ทุกข์อีกนั่งใหม่ๆก็นั่งดีไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งไปสักพักปวดเมื่อยมาจากไหนทุกข์มันมาจากไหนมานั่งเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันนั้นมายืนเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันนอนเมื่อไหร่ก็ทุกข์มันนั้นวนเวียนอยู่กับทุกข์เนี่ยทั้งวันเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวถ่ายวันหนึ่งทุกข์ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอยู่กับความทุกข์เนี่ยปัญญาเรายังไม่เกิดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่แสวงหาปัญญาไม่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีก็ต้องมาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้เกิดปัญญาตั้งสติรู้ตัวนั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้ทำอะไรก็รู้ตั้งสติไว้ที่ตัวเองน้อมจิตมาดูตัวเองเห็นตัวเองว่าทุกข์อย่างไรนั่งแล้วทุกข์อย่างไรเดินแล้วทุกข์อย่างไรนอนแล้วทุกข์อย่างไรหิวแล้วทุกข์อย่างไรหนาวร้อนทุกข์อย่างไรมันจะได้เห็นทุกข์ที่ตัวเองงั้นเราไม่คิดที่จะออกจากทุกข์พอหนาวก็หาผ้าห่มให้ร้อนก็หาพัดลมให้หิวก็หาข้าวหาน้ำกินเลยลืมว่ามันเป็นทุกข์พอได้กินอิ่มแล้วพอได้สบายแล้วมันก็เลยไม่รู้จักทุกข์เพราะเราไม่มีสติขาดสติไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นแล้วเราบำบัดทุกข์ความหนาวความร้อนผ้าห่มเพื่อบำบัดทุกข์ทั้งนั้นน่ะโยกยารักษาโรคเพื่อบำบัดเวทนาความเจ็บความป่วยเพื่อมาเกิดขึ้นในกายเนี่ยมันแค่บรรเทาบำบัดไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันไม่สามารถทำให้หายได้มานั่งเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นมายืนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหิวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นหนาวเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นร้อนเมื่อไรก็ทุกข์มานั้นความทุกข์ก็วนเวียนอย่างเงี้ยซ้ำๆซากๆหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติแล้วไม่เห็นทุกข์สักทีพระพุทธองค์จึงมาตรัสรู้ไงพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสรู้เพื่อต้องการให้สัตว์ทั้งหลายมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ทุกข์นั่นแหละควรกำหนดรู้นั่งเป็นทุกข์รู้ว่ามันทุกข์ก่อนจะขยับรู้ซะก่อนว่าทุกข์มันเกิดทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วจึงต้องขยับเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกข์เพราะมันจะทนไม่ไหวแล้วมันต้องบรรเทาต้องหาทางยืนก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันไปยืนนานๆทุกข์ไหมทุกข์ต้องเดินนานๆไหวไหมไม่ไหวเหนื่อยต้องนั่งพักนานๆไม่ไหวนอนแล้ววันหนึ่งกี่ครั้งเดินกี่ครั้งนอนกี่ครั้งยืนกี่ครั้งทุกมีกี่หนเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เองทั้งที่ทุกข์มันอยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธองค์สอนให้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อต้องการให้เราเห็นทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์นั้นทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่เห็นเราหลงยึดหลงติดอยู่กับความทุกข์ว่าเป็นความสบายนั่งสบายนอนสบายกินสบายมันสบายตรงไหนอยู่กินก็ต้องเคี้ยวใช้พลังงานเช้าขึ้นมาก็ต้องไปหาแล้วไม่หาก็ไม่มีกิน
มันสบายตรงไหนโยมถามว่าตัวเองสบายตรงไหนเช้าขึ้นมาก็ต้องขนขวายต้องแสวงหาบางทีต้องหาไว้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยเย็นนี้ด้วยบ่ายนี้ด้วยต้องกินต้องอยู่ต้องใช้มันสุขสบายตรงไหนโยมชีวิตนี้เราเคยเห็นบ้างไหมเคยมีปัญญารู้บ้างไหมอันนี้แหละที่เราไม่รู้ที่พุทธเจ้าสอนให้เรารู้ให้เราศึกษาชีวิตของคนเรามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์เนี่ยเราไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายที่จะออกจากทุกข์กันทุกแล้วทุกอีกทุกซ้ำทุกซากแต่เราก็ยังมองไม่เห็นทุกยังไม่รู้ทุกยังไม่คิดที่จะออกจากทุกนี่ก็น่าสงสารสัตว์พระเจ้าสงสารนะอยากจะช่วยพระองค์มีเมตตามหากรุณามีเมตตาอยากจะช่วยสัตว์ขนสัตว์ให้ออกจากทุกจึงได้มาตรัสรู้มาสอนพวกเราแต่พวกเราก็ไม่สนใจไม่สนใจที่จะออกจากทุกข์สอนไปก็เท่านั้นพูดไปก็เท่านั้นมันเลยไปหมดมันไม่เข้าไปถึงใจมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปที่ใจของตัวเองมันกระทบสัมผัสแล้วก็ชิ่งออกไปเลยมันไม่เข้าไปไม่ซึมเข้าไปในใจของตัวเองไม่เหมือนเพลงฟังเที่ยวเดียวนี้แหมมันจำแม่นจำก็ไปถึงใจเลยฟังเที่ยวที่สองนี่ร้องได้แล้วจำได้แล้วไอ้ที่ธรรมะนี่พูดซ้ำพูดซากพูดเรื่องทุกข์เห็นทุกข์มีสติรู้ทุกข์นั่งรู้เดินรู้นอนรู้แต่ไม่เคยรู้เลยลมหายใจเข้าก็ไม่รู้ลมหายใจออกก็ไม่รู้ลมยาวลมละเอียดลมสั้นลมยาวให้ดูก็ไม่เห็นให้กำหนดรู้ก็ไม่เห็นหายใจมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหายใจทิ้งหายใจโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราหายใจมานับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยกี่ปีกี่เดือนแล้วเนี่ยยังไม่เห็นลมหายใจตัวเองเลยมันหายใจอย่างไรหายใจเข้าไปถึงไหนมันออกมาอย่างไรลมหายใจที่มันออกมานี่มันเอาลมส่วนไหนออกมาลมข้างในมันมีอยู่ตรงไหนจะกลายเป็นลมหายใจของเราก็กำหนดดูกำหนดรู้กำหนดเห็นเราก็ไม่รู้ไม่เห็นแสดงว่าเรานี่ปัญญามันมืดบอดมันมืดบอดจนเรามองไม่เห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรากำลังตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์อย่างยิ่งใหญ่ทุกข์อย่างแสนสาหัสขันห้าที่พุทธเจ้าบอกเป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของหนักเราต้องดูแลบริหารมันตั้งแต่ตื่นยันหลับตื่นมาต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าไม่ได้มันเป็นทุกข์เข้าห้องน้ำเสร็จหิวอีกแล้วต้องหาข้าวหาน้ำให้มันอีกแล้วป่วยก็ต้องหาอยู่หายาหาหมอบรรเทาทุกข์มันต้องอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลาจะทำไงเราจะรู้เราจะเห็นได้บ้างเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วมีของดีคือพุทธศาสนาเนี่ยเรามีของดีมีแก้ววิเศษแล้วพุทธเจ้านี่เหมือนคำสอนของพระองค์เหมือนแก้ววิเศษที่นำบันดาลได้ทุกอย่างใครมีแก้ววิเศษนี้บันดาลได้ทุกอย่างบันดาลไม่ให้มีทุกข์คนทั้งโลกนี่มีอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์

ไม่ตอบสนองความต้องการของมันมันไปวิ่งตามความอยากรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ละถ้าเราทำได้อย่างนี้ตัณหาก็ไม่สามารถจะครอบงำเราได้เราก็ไม่ต้องดิ้นรนไปกับอำนาจของความอยากกับความต้องการที่เราวุ่นอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้

ก็วิ่งตามมันไปเท่าไรก็ไม่พอพัฒนาไม่ถมไม่เต็มทะเลแม่น้ำยังมีโอกาสถมให้เต็มได้แม้ว่ามันจะลึกเราก็สามารถถมให้มันเต็มได้แต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ไม่มีอะไรมาถมให้เต็มได้มีแล้วไม่พอได้แล้วไม่พอฉะนั้นคนไหนมีความพอคนนั้นก็มีความสุขพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้นั่นคือความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนว่าคุณธรรมสันโดษนั่นเองคนไหนมีคุณธรรมมีความสันโดษคนนั้นก็มีความสุขสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอยู่ไม่ทะเยอทะยานมากกว่านั้นไม่ต้องการมากกว่านั้นเท่านี้ก็มีความสุขแต่สังคมปัจจุบันแข่งขันกันความอยากความต้องการแม้แต่การเรียนก็ต้องแข่งขันกันให้ได้เกรดดีต้องเรียนให้ได้เป็นที่หนึ่งมีเกียรตินิยมเขาก็จะมีคนยกย่องจะมีคนสรรเสริญต้องการการยกย่องต้องการความสรรเสริญต้องมีความต้องการอยู่นั่นแหละคือความอยากต้องดิ้นรนขวนขวายชีวิตของคนเราเนี่ยอยู่ด้วยการดิ้นรนเกิดมาก็ต้องดิ้นรนกว่าจะโตมานี่ก็ต้องทำทุกอย่างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากความต้องการเกิดจากตัณหาที่มันผลักดันพอโตมาแล้วก็เรียนจบแล้วก็ต้องหางานทำดิ้นรนต้องได้งานดีพอได้งานแล้วก็ต้องดิ้นรนอีกมีครอบมีครัวต้องมีครอบครัวดีๆมีคนนับหน้าถือตาพอมีครอบครัวแล้วก็อยากให้เขายกย่องให้เขาสรรเสริญอยากมีชื่อมีเสียงมีลาภมียศนี่อำนาจของความอยากทั้งหมดที่ผลักดันให้มนุษย์และสัตว์ต้องดิ้นรนไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักวัยเด็กก็ไม่ได้พักวัยหนุ่มวัยสาวก็ไม่ได้พักวัยแก่วัยชราก็ไม่ได้พักเพราะความไม่พอเพราะความต้องการเพราะความทะยานอยากของกิเลสของตัณหามันผลักดันอยู่ตลอดนั้นชีวิตของคนเราจึงมีแต่ความทุกข์เพราะความไม่พอถ้าเรามีความพอทุกข์มันก็ไม่เกิดพอแล้วเราไม่เดือดร้อนมีกินมีใช้ไม่ต้องการมีชื่อเสียงไม่ต้องให้ใครมายกย่องเมื่อเราทำความดีแล้วไม่ต้องให้มีใครเห็นต่อหน้าเราก็ทำรับหลังเราก็ทำนี่เรียกว่าทำความดีเรามีหิริมีโอตตัปปะมีธรรมของเทวดาอยู่ในกายในใจของเราคำว่าหิริคำว่าโอตตัปปะเป็นธรรมของเทวดาคนที่มีหิริโอตตัปปะจะไปเกิดเป็นเทวดามีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำในที่ลับในที่แจ้งแม้ใครไม่เห็นก็ไม่ทำการทำความดีก็เช่นเดียวกันไม่ต้องให้มีใครมายกย่องเมื่อที่มีคำพังเพยกล่าวไว้ปิดทองหลังพระส่วนใหญ่จะไปปิดกันข้างหน้าให้คนเห็นว่าฉันนี่ปิดตรงนี้แต่คนที่ไม่ต้องการชื่อเสียงก็ไปปิดข้างหลัง

ทางหลังนี่สำคัญไม่มีใครเห็นหรอกคนที่จะไปเห็นข้างหลังไปดูข้างหลังคือคนที่สนใจคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเท่านั้นคนฉาบฉวยก็ดูเฉพาะข้างหน้านั่นคนเราทุกวันนี้ก็ทำบุญเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาตำแหน่งไม่ได้ทำด้วยความเลื่อมใสใจศรัทธาชีวิตจึงหาความสุขได้ยากเขาสุขนี้ต้องการให้คนสรรเสริญต้องการให้คนยกย่องไม่ใช่สุขจากการที่ทำจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเราไม่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วเรามีความสุขถ้าคนมีสติมีปัญญาตอนนั้นที่เห็นกายเห็นวาจาเห็นใจของตัวเองว่ามันมีความสุขตอนที่ตัวเองละบาปไม่ทำบาปไม่สร้างบาปเอานักเรียนไม่คุยกันสิลองหยุดสักชั่วโมงหนึ่งสิดูลมหายใจไปหายใจพูดเข้าพูดออกโทรไปไม่ต้องคุยกันนั้นชีวิตของเรานี่มันต้องมีบุญมีกุศลถ้าไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้เราเป็นคนมีบุญได้บุญมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วตาก็ดีหูก็ดีแขนขาครบถ้วนอวัยวะน้อยใหญ่มาจากบุญที่เราสร้างบุญที่เราทำมาอีกหลายๆท่านหลายๆคนเป็นคนที่มีบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยมันมีวิบากกรรมตามมาให้ผลเกิดมาแล้วก็ต้องมารับวิบากกรรมของตัวเองตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาพิกลพิการบ้างสติปัญญาเสื่อมบ้างไม่สามารถสร้างบุญบารมีได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการกระทำกรรมที่ตัวเองก่อที่ตัวเองสร้างเอาไว้ตั้งแต่อดีตบางคนเรียกว่ากรรมไม่มีไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปบุญไม่มีหรอกบาปไม่มีหรอกจะทำไปทำไมบุญทำบาปดีกว่าถ้าตอนทำบาปมันยังไม่ให้ผลเมื่อใดที่บาปมันให้ผลนั่นแหละมันจะรู้ว่าตัวเองไม่ควรทำไม่ควรสร้างแต่บางคนกว่าจะรู้มันสายแล้วมันทำไปแล้วคิดไปแล้วพูดไปแล้วทำไปแล้วแก้ไม่ได้มันสำเร็จแล้วกรรมนั้นสำเร็จแล้วต้องได้รับผลนั้นชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจมันจะให้ผลทุกข์หรือสุขขึ้นอยู่กับกรรมที่เราสร้างบุญหรือบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์ด้านสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราจะเห็นมันเราไม่ต้องไปรอชาติหน้าไม่ต้องไปรอชาติไหนมันเห็นในชาติปัจจุบันถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพียงพอเราเกณฑ์ความคิดตัวเองเราคิดแล้วมันเป็นทุกข์ถ้าเราใจทำใจเฉยทำใจว่างทำใจสงบใจก็เราก็มีความสุขมันเห็นทันทีนั่นขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะเห็นใจตัวเองไหมถ้าเราฟังเทศฟังธรรมนี่ใจของเราสงบไหมใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลไหม
ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราทั้งหมดไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้เลือกที่จะทำแล้วเราก็ต้องได้รับผลกรรมมานะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นของของตนมันบุญที่เราสร้างมาเราได้ชีวิตนี้มาได้ลมหายใจนี้มามาจากบุญที่เราเคยสร้างทานที่เราเคยให้เราเกิดมาก็ไม่ยากจนทนแค้นมีกินมีใช้ศีลที่เรารักษาทำให้เรารูปร่างหน้าตาสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องผิวพรรณวรรณะผ่องใสมาจากศีลที่เรารักษาที่เรามีสติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้มาจากการที่เราสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบนี่เป็นผลที่เราสร้างทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเราเป็นผู้สร้างของเราเองงั้นชีวิตของเราเราเลือกได้เลือกทางเดินว่าเราจะเดินทางไหนเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติมีปัญญารอบรู้ทำไมรู้กายรู้ใจนี่เราจะรู้ไม่ได้อย่างอื่นเรายังเรียนรู้ได้หมดแค่สองอย่างเท่านั้นเองกายกับใจนี่ทำไมเราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้มาดูกายของตัวเองตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบหลับตานึกเห็นกายตัวเองผมอย่างไรหน้าตาอย่างไรคิ้วอย่างไรปากอย่างไรจมูกอย่างไรฟันอย่างไรจะนั่งอย่างไรเรากำหนดรู้เห็นตัวเองเมื่อเราส่องกระจกเป็นรูปร่างหน้าตาของเราหลับตาเห็นถ้าเราลืมตาแล้วมันมองไปมันก็อดคิดอดนึกไม่ได้เราต้องฝึกหลับตาไปก่อนหลับตาให้สงบก่อนพุทโธไว้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปพิจารณากายกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของผุของพังมันไม่คงทนทาวรไม่น่ารักน่าใครเราต้องคอยขัดคอยถูคอยล้างคอยชำระไม่งั้นมันส่งกลิ่นไม่สะอาดมันเหม็นผมนี่ถ้าไม่สระสักวันสองวันเข้าใกล้ไม่ได้เหม็นร่างกายถ้าไม่อาบน้ำไม่ล้างมันก็เหม็นสกปรกเล็บถ้าไม่ตัดไม่ถูมันก็สกปรกฟันถ้าไม่แปรงมันก็สกปรกยิ่งภายในหนังเนื้อเลือดเส้นเอ็นโครงกระดูกภายในโครงร่างโครงกระดูกก็น้ำมันสมองเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะมีโครงกระดูกมีเส้นเอ็นมีเนื้อมีหัวใจมีปอดมีตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่อุจจาระปัสสาวะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมูดน้ำโคตรภายในกายเราเป็นของปฏิกูลของเน่ามันขับของเสียออกมาตลอดเลยมีเหงื่อมีไข่อุจจาระปัสสาวะที่หูที่ตาที่ปากที่ฟันไหลออกมาอยู่ตลอดตลอดของต้องคอยชำระล้างอยู่ตลอดวันนั้นหลายรอบ
ื้อผ้าที่เราสวมใส่นี่มันสะอาดซักอย่างดีแต่เมื่อเราสวมใส่เข้าไปเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเหงื่อใครมันออกมาทำให้ผ้านี่สกปรกทำให้ผ้านี่มีกลิ่นไม่สะอาดที่จริงเสื้อผ้ามันสะอาดแต่กายของเราไม่สะอาดมันถูกเข้ากับกายของเรากายของเราก็เป็นของสกปรกมันพาให้เสื้อผ้าสกปรกไปด้วยเราไม่เคยพิจารณาเลยกายนี้เป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดมีตาก็โรคตามีหูก็โรคหูมีหัวใจมีตับมีปอดเป็นโรคหมดถ้ามันเสื่อมเมื่อไรโรคมันก็กำเริบมีความเสื่อมมีความแตกมีความสลายกลายเป็นธาตุเรามาพิจารณาเห็นกายใจของเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้ละได้ปล่อยได้วางความยึดความติดความลุ่มความหลงความรักความชังคนเรามันยึดมันติดอยู่กับจริงแล้วเนี่ยนึกว่าสวยนึกว่างามนึกว่าดีนึกว่าวิเศษที่จริงมันเป็นของปฏิกูลของเน่าของบูดของผุของพังไม่ช้าไม่นานมันก็ผุพังกลายเป็นธาตุที่น้ำลมไฟไม่มีใครอยากได้มันคนตายนะไม่มีใครอยากได้โยมมันผุพังเน่าเหม็นไม่อยากได้ที่ตอนไม่ตายมันก็เน่าเหม็นผุพังแต่มันยังไม่ปรากฏชัดเราก็มาหลงอยู่ตรงนี้หลงรักหลงชังหลงยื้อหลงยุดกันไว้เนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเอาชีวิตเข้าแลกนึกว่าเป็นของดีของวิเศษแต่ผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วย่อมเบื่อหน่ายคลายวางไม่อยากได้ไม่อยากเห็นมันเป็นของปฏิกูลของเน่าของบูดของผุของพังอยากจะทิ้งไม่อยากยึดไม่อยากติดเอาไว้ให้เป็นภาระแล้วพวกเรานี่มีภาระมากต้องกินต้องอยู่ต้องดูแลรักษากายนี้ให้ข้าวให้น้ำป่วยก็ให้อยู่ให้ยาให้หมอดูแลรักษาเยียวยาร่างกายนี้มีแต่ความเสื่อมมีแต่ความถอยมันเจริญแป๊บเดียวเท่านั้นเองวัยหนุ่มวัยสาวเท่านั้นเองก็วัยแก่วัยชราแล้วก็หมดสภาพนั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยมีความปวดมีความเมื่อยมีความเจ็บมีความไข้ความแก่ความชราลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวหูตาไม่ดีอวัยวะน้อยใหญ่เสื่อมมันชำรุดทรุดโทรมนี่เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องพิจารณาฝึกรู้ฝึกเห็นบ่อยๆกายของเรานี้กำหนดรู้กำหนดดูกายภายในกายภายนอกเห็นตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยเราจะได้ละเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองกายนี้ไว้เพราะเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานก็จากไปเมื่อยก็ไม่สามารถควบคุมได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะอย่าหนาวอย่าร้อน
จะหิวจะแก่จะเจ็บจะตายจะจากโลกนี้ไปผมจะงอกจะหลุดจะร่วงฟันจะหักหนังจะเหี่ยวตาจะฝ้าจะฟางเราไม่สามารถทำอะไรได้สักอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวถึงเวลามันก็ไปตามกาลเสื่อมไปสลายไปแตกไปผุพังไปกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเรามาก็มาด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมีวิญญาณธาตุมาอาศัยอยู่ธาตุรู้เวลาจากโลกนี้ไปธาตุรู้มันก็ไปดินน้ำลมไฟมันก็แตกสลายกลับไปสู่สภาพเดิมนี่เป็นวิถีชีวิตของหมู่สัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครยึดไว้ได้ยื้อไว้ได้เก่งแค่ไหนก็ไว้ไม่อยู่มันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้ไม่ช้าไม่นานก็จากไปฉะนั้นเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์เอากายมาสร้างคุณงามความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมมาสร้างอริยทรัพย์ภายในดีกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนำไปได้ทานศีลภาวนาเป็นต้นเป็นอริยทรัพย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรไม่สามารถมาช่วงมาชิงมาจี้มาปล้นมาลักมาขโมยมายื้อมาแย่งแบ่งเอาของเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกนี้น้ำก็เอาไปได้น้ำท่วมเห็นไหมวันสองวันนี้ฝนตกน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายมันเอาไปหมดที่ไหนไฟไหม้ไฟมันก็เอาไปหมดที่ไหนโจรมาโจรมันก็เอาไปหมดแต่ทานศีลภาวนานี้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็ไปไม่ได้เพราะมันเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐทรัพย์ของเรามันเป็นของเราอย่างอื่นไม่ใช่แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องเดี๋ยวก็จากกันหมดเราไม่จากไปก่อนเขาเขาก็จากไปก่อนเราคนสุดท้ายเราก็ไปเขาก็ไปไม่มีใครอยู่ได้จากไปหมดทุกคนนั้นบุญนี่แหละเป็นของดีเป็นของวิเศษเราทำไว้เราสร้างไว้ของเราอยู่ไม่มีใครยื้อแย่งแบ่งเอาไปได้นั่นมันจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมันจะไปสู่สุคติที่เราหวังที่เราต้องการคือความสุขนั่นเองทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขภาวนาทำให้เกิดความสุขฉะนั้นเมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องขยันให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจของเราให้ผ่องใสสะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละเราจะได้ไปนั้นชีวิตของเราไม่มีอะไรมีการเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาจากโลกนี้ไปเท่านั้นเองไม่ได้อะไรไปเลยถ้าเราไม่มีต้นทุนบุญกุศลเราไม่ได้อะไรไปขาดทุนไม่ได้สร้างไม่ได้ทำมัวลุ่มมัวหลงมัวเผลอมัวเพลินในวันในวัยของตัวเองไม่ช้าไม่นานเราก็หมดวันหมดวัยมันบางคนวัยเด็กก็หมดแล้วเผลอแป๊บเดียววัยเด็กหายไปแล้วอยู่ไม่เหลือเผลออีกแป๊บหนึ่งวัยหนุ่มวัยสาวก็หมดเผลออีกแป๊บหนึ่งวัยกลางคนก็หมดถ้าอยู่ถึง

0: แต่คนเราเกิดแก่เจ็บตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่วันไหนก็ตายได้วัยไหนก็ตายได้เวลาไหนก็ตายได้ที่ไหนก็ตายได้เราไม่สามารถเลือกได้การสิ่งที่เราเลือกได้คือบุญกุศลที่เราสร้างเราทำนี่เองจะเป็นที่พึ่งจะเป็นที่อาศัยนำพาเราไปฉะนั้นเราต้องหาที่พึ่งให้แก่ตัวเองเราชีวิตของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวไฟไหม้เดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวแผ่นดินไหวเดี๋ยวพายุเข้าเดี๋ยวสงครามเกิดมันมีภัยอันตรายรอบด้านเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บมาโรคร้ายมาโรคโควิดนะตกมะเร็งนี้เป็นและไม่หายชีวิตของเราอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลาหมัวเผลอหมัวเพลินอยู่ชีวิตของเราไม่ได้อะไรไปไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยหมัวเผลอหมัวเพลินกับการใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็หมดวัยเดี๋ยวก็หมดเวลาหมดโอกาสเขาให้โอกาสมาแล้วไม่ได้ทำไม่ได้สร้างหมดเผลอหมดเพลินอยู่หมดชะล่าใจอยู่หมดประมาทในการใช้ชีวิตของตัวเองนึกว่าบุญไม่สำคัญมาทำทำไมให้ทานทำไมรักษาศีลทำไมสวดมนต์ภาวนาทำไมฟังเทศฟังธรรมทำไมไม่เห็นได้ประโยชน์ตรงไหนนี่เป็นคนจะเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้เป็นอัตตามีตัวมีตนมีเรามีเขาพวกนี้จะมีทุกข์มากทุกข์ยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นเราต้องมาสร้างมาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราคือการบำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนาทำหน้าที่ของชาวพุทธให้สมบูรณ์พุทธเจ้าสอนให้ละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่คือหน้าที่ของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เราได้มาทำหน้าที่ของเราอีกวาระหนึ่งก็ขอให้พวกเราตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญบารมีทานศีลภาวนาก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้สะสมจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบทุกท่านฟังจบไปนั้นเป็นมาธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมพระเถระครูบาจารย์สังฆทานตำบลบางแพรอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกัน3จบ

0: ะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินังวะกะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุตินังวะกะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวะทะเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
1: สาธุ
2: กราบเชิญครับท่านใดที่มีสังฆทานสถานเด็ดๆทำจับโต๊ะขึ้นมาหน่อยครับเชิญใดครับเชิญเลยครับท่านใดที่มีสังฆทานทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับครับเชิญครับท่านใดที่จะบูชายาธรรมก็เชิญนะครับเชิญได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพระวันเสาร์นะครับวันนี้หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีแสดงธรรมที่ลานธรรมสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ติเรกอาการะโคนะครับครูบาจะมาสังฆทานก็จะแสดงธรรมหลังจากนั้น22 4ทุ่มครึ่งนะครับก็ท่านพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโตก็จะแสดงธรรมนะครับเชิญครับทุกท่านครับท่านใดที่มีสังฆทานเชิญเลยครับมาเก็บเป็นขันเจ้าได้เลยแล้วจะท่านใดที่จะบูชาธรรมก็เชิญครับ
3: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกับนุโมทนาบุญกับท่านใน

าดชันประทวนในจะเป็นครั้งที่9แล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2569โดยนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์19รูปเมตตาเดินทางมาร่วมงานมีสถานที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลภูมิพลนะคะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวผ่านรวมทั้งรถประจำทางส่วนท่านที่จะเดินทางโดยรถบัสวัดสังฆทานรถออกประมาณ4:00 นะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไปเช้าจังที่นั่นรถติดนะคะที่นั่นก็เป็นพื้นที่ชุมชนที่มีความการจราจรคับคั่งเนาะแล้วก็ไปแต่เช้านะคะจะได้ไปร่วมจะทำกิจกรรมดีๆนี้ที่สโมสรนะคะกาดชั้นประทวนส่วนงานตักบาตรพระกรรมฐานอีก1ที่ก็ที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในวันที่26กันยายนนี้นะคะอันนั้นที่นั่นก็งานเริ่มในเวลา7:00 นเป็นต้นไปครูบาอาจารย์ออกรับบิณฑบาตการจัดพัฒนาหารขวานไปร่วมกิจกรรมดีๆนี้หรือไปร่วมในพิธีการสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมแสดงธรรมหนึ่งกันนะคะใช้เวลาการแสดงธรรมก็งานกระชับสั้นเรียบง่ายนะคะสะดวกสบายเพราะว่าที่นั่นอาคารสถานที่ปลาฝนฟ้าตกก็ปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวเปียกฝนมีแอร์ปรับอากาศให้นะคะทุกอย่างพร้อมสับครูบาอาจารย์ก็เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะคะเมตตามาให้ทุกท่านได้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐอนุโมทนาไมค์กับท่านเนคขมะนะคะและญาติธรรมทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาจาคาสละออกเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตามท่านไปข้ามภพข้ามชาตินะคะในการสร้างบุญทานกุศลฝากไว้กับโลกใบนี้เพราะสุดท้ายปลายทางทุกท่านก็ทราบดีนะคะว่าบุญกุศลบุญและบาปติดตามเราไปประดุจเงาตามตัวนะคะฉะนั้นเราก็สร้างความดีไว้ให้อยู่คู่โลกนี้นะคะตลอดไปอนุโมทนาสาธุแล้วลำดับต่อไปค่ะทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ

0: ยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานติทานุติไหนแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบและลาบโสธิภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพค

0: สิริอายุวรรณาภูคาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพระวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อม

0: ครับก็กราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมนะครับได้แสดงธรรมจบในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปเที่ยงครึ่งเราเสียข้างล่างหรือข้างบนไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าจากข้างล่างหรือข้างบนนะครับถ้าก่อนที่ทุกท่านจากนี้ไปก็จะไปพักกับอาศัยเที่ยงครึ่งทำวัดกลางวันนะครับเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากรรมฐานกลางวันและยืนสมาธิก่อนที่จะไปทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอีก3ครั้งครับหากเตรียมตัวหนุ่มๆทั้งหลายพร้อมนะ3ครั้งนะครับพร้อมแล้ว1กราบสาธุ2กราบสาธุ3กราบสาธุขอให้เกิดสติและปัญญามีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านนะช่วงนี้ไปพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับเที่ยงครึ่งทำวัตถุบนบ้านกลางวันและยืนสมาธินะครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมะกาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงนะคะในญาติธรรมที่ใช้ช่วงวันเสาร์วันหยุดวันพระวันธรรมสวนะมาทำบุญสร้างศูนย์กันเนื่องจากวันนี้มีเยาวชนของชาติมาปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่งดงามนะคะเนาะเป็นภาพจำเนาะเด็กๆเนี่ยเล่านิทานเรื่องหนึ่งเนาะก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่วัดท่านก็เป็นนักเรียนมัธยมอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เป็นเจ้าวาดอยู่เชียงใหม่ให้คนได้กราบไหว้เนาะก็ท่านเล่าภาพจำของท่านอยู่ศรีบุญญานนท์นะคะตอนมัธยมก็ตามอาจารย์มาปฏิบัติธรรมแบบนี้เลยบอกเมื่อก่อนวัดสังฆทานยังเป็นล่องสวนอยู่เลยอาตมาก็ตามอาจารย์มาตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมนะคะอยู่ศรีบุญญานนท์ตอนนี้ก็ไปได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าอาวาสอยู่โน่นเป็นครูบาอาจารย์ให้เราได้กราบไหว้นะคะขนาดจบสถาปนิกนะจบสถาบันที่น่าเชื่อถือด้วยมีชื่อเสียงนะคะท่านก็ได้เป็นพระปฏิบัติดีให้เราได้กราบไหว้ชื่นใจนะครูบาอาจารย์สาวัตป่ากรรมฐานท่านก็มีโอกาสก็เพาะบ่มอินทรีย์ตั้งแต่เรียนศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็เห็นว่าชีวิตอะไรก็ไม่แน่นอนเราก็เมื่อแบบก็ไม่ได้ปล่อยวางทั้งหมดเนาะเด็กๆเยาวชนก็เป็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองอย่างน้อยเราก็มีธรรมะนะคะค่อยเพาะบ่มธรรมะให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะอะไรที่มันเป็นเหตุส่วนบุคคลเราก็ไม่เหมารวมนะคะอย่าชอบคำครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่านำความเสื่อมของผู้อื่นมาทำลายความศรัทธาของเราอันนี้จำเป็นนะคะเพราะว่าในมรรคผลมีศรัทธาอยู่ในนั้นด้วยมีสติปัญญาความวิริยะอุตสาหะภาคเพียรเนาะการปฏิบัติธรรมไม่ได้นอกจากคนในสมัยพุทธกาลนะคะที่สำเร็จได้โดยง่ายเพราะว่าก็สะสมบ่มอินทรีย์มาเพียบพร้อมทุกประการแล้วเขาเรียกมรรคสมังคีเนาะเราก็ยังลุ่มๆดอนๆอยู่เอาตัวเองให้รอดนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทำของทำจริงก็ได้ของจริงถ้าเราทำเล่นๆเชื่อมั่นว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเขามีความตั้งมั่นมากกว่าเรานะคะยอมรับเรื่องหนึ่งว่าสมาธิเขาดีมากเนาะมีจิตที่ตั้งมั่นเวลาเขาพิจารณากายพิจารณาธรรมะเนี่ยเขาจะไปได้แบบได้ดีเนาะไม่ได้หลอดและโลเลหุบเข้าหุบออกนะเมื่อก่อนโดยครูบาอาจารย์เจริญพรโยมอย่าเป็นกรรมฐานหัวเต่าแล้วก็งงตอนนั้นยังโง่อยู่เนาะกรรมฐานหัวเต่ามันเป็นไงคะไปถามย้อนอีกหุบๆโพทำบ้างไปทำบ้างเนาะเอาให้แบบมุ่งมั่นนะบางคนเนี่ยที่เขาสามารถบรรลุธรรมหมายถึงข้ามโคตรละข้ามจากปุถุชนไปเป็นกัลยาณชนได้อาจจะมี ความทุกข์บีบคั้นหนึ่งนะคะความสุขก็ได้เนาะมีความสุขโอ้มันสุขไม่จีรังยั่งยืนที่นาเป็นธรรมแล้วก็เข้ามรรคผลไปได้ไม่หลงสมมุติในโลกเนาะเห็นเด็กๆยุคนี้ต้องทำใจนะคะเขาก็โดนไอ้มือถือเนาะสมาร์ทโฟนล่อลวงไปมันหลอกคนได้เนาะไอ้ดูเป็นเทคโนโลยีนี่แหละหลอกให้ผู้ใหญ่โอนเงินพร้อมเนาะพร้อมโอนเนาะเดี๋ยวไปเชื่อมันทั้งหมดนะคะข่าวปลอมก็เยอะอันนั้นก็ต้องมีสติปัญญามีกัลยาณมิตรหมายถึงผู้ที่เขาเป็นเพื่อนที่ดีนะคะเพื่อนไม่ดีดูยังไงเพื่อนไม่ดีดูไม่ยากเนาะเขาเรียกปาปมิตรเนาะทำเราผิดศีลผิดธรรมดื่มสุรายาเมาอะไรมั่งชวนไปเล่นการพนันอะไรที่เป็นความเสื่อมนั่นน่ะเขาเรียกว่าปาปมิตรนะคะก็คือเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเนาะชวนเราไปทะเลาะเบาะแว้งไปลักขโมยลักวิ่งชิงปล้นอะไรทำผิดอาญาแผ่นดินเนาะก็อย่าไปคบเขานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้ลูกอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรนะคะและเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าถ้าได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อโตโอ้มีนางฟ้ามาด้วยเหรอเนี่ยตายแล้วคุณยายนึกว่ามีเฉพาะเทพบุตรเท่านั้นเอาใครเป็นพ่อเป็นแม่ลูกหลานเข้าวัดก็มีอานิสงส์นะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาหมู่ญาติมาเข้าวัดนะคะมาดูกิจกรรมดูข้อวัดที่ลูกๆอุตส่าห์หนีออกจากบ้านมาเลยเนาะไม่ต้องไปก้มหน้าเล่นเกมเยอะนะลูกเกมมันก็หลอกเราเนาะตอนนี้จะบอกว่าเยาวชนเจนทั้งหลายเป็นยุคที่เราไม่เคยเจอนะว่ามือถือเนี่ยไอ้ที่เราก้มหน้าก้มตาเล่นเนี่ยมันหลอกเงินเราได้การพนันออนไลน์เนาะหรือว่าใช้เรื่องกู้เงินอะไรอย่ายุ่งใช่นะคะการพนันเนี่ยเป็นเหตุของอบายเนาะเรื่องของความเสื่อมต้องระมัดระวังให้มากอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็โดนหลอกที่เขาไปปล้นทองเห็นไหมต้องไปเป็นโจรน่ะปล้นทองคำเพราะว่าติดการพนันออนไลน์เนาะเด็กเดี๋ยวนี้จะบอกน่าสงสารก็มีส่วนนะคะแต่ก็เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วเนาะเทคโนโลยีก็พร้อมเสิร์ฟแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นหรือว่าทุ่มเทเล่นแต่เกมก็ยุ่งเหมือนกันเนาะเคยเห็นไหมเป็นพ่อของลูกนะไม่ได้ว่าเขานะขอขมาลูกก็เป็นเด็กน้อยเนาะพ่อก็ยังเล่นเกมอยู่เลยอ่ะอ้าวแล้วชีวิตครอบครัวไปทางไหนเลยเนี่ยเนาะผู้นำครอบครัวยังเล่นเกมยังหลงไปออกเกมเนาะแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาประกอบสัมมาอาชีพมันก็ยากเหมือนกันนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆอันนี้คุณยายไม่ได้ว่าใครนะคะคุณยายไม่ได้ว่าใครนะแต่เห็นแล้วโอ้โหตายแล้วแล้วก็จะนำพาชีวิตไปได้ยังไงเนาะมันก็หลงไปเจอโลกมันก็หลอกตาเราไปเรื่อยๆเนาะเราคิดว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ขอร้องเลยเนาะอย่าไปทำร้ายเบียดเบียนใครนะคะอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปทำร้ายเพื่อนหรือว่าคนที่เขาเนาะใช้ชีวิตร่วมกับเราเรารักสุขเกลียดทุกข์เขาก็เหมือนกันเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฐานะที่ด้อยกว่าเราหรือมีความแตกต่างจากเราเป็นเด็กพิเศษนะมีความบกพร่องทางร่างกายอะไรเราต้องเมตตาเขาเนาะเพราะว่าถ้าเราทำดีนะคะผลดีก็ตกแก่เรากับคนในครอบครัวเล่านิทานเรื่องนึงเนาะ

หลวงพ่อสนองท่านเล่านะคะท่านแสดงธรรมท่านบอกว่ามีผู้หญิงที่เขาก็มีฐานะเนาะหน้าตาสวยเลยแหละหน้าตาดีเสร็จแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่มือเขาอะพิการทั้งมือทั้งเท้านะคะหมายถึงว่ามีความพิการทั้งมือและเท้าก็เหมือนไปบูลลี่เขาอะประมาณว่าเนี่ยเขามีลูกออกมาก็จะต้องเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้เนาะสุดท้ายคนที่พิการนะลูกออกมาก็เลี้ยงดูแลเขานะคะแต่คนที่ไปบูลลี่เนาะพอคลอดลูกมาหลวงพ่อบอกมือพลิกมือเขากลับด้านอะนึกออกไหมหนักกว่าไอ้ข้างบ้านที่พิการเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นเนาะเวลาเห็นเขาเราเมตตาเขาความเมตตาเนี่ยจะเป็นกอกแก้วคงภัยเรานะคะอย่าไปทำอย่าไปดูละครเยอะละครก็สอนให้คนจิตใจน่ากลัวเนาะมันเป็นการประพันธ์หรือว่าแต่งออกมานะคะแต่ว่าเรื่องจริงละคนไม่รู้ไงก็เอาความอิจฉาริษยาในหนังในละครมาใช้ในชีวิตจริงอย่าทำอย่างนั้นนะลูกมันจะเป็นเนาะเป็นเขาเรียกว่ามลพิษอยู่ในตัวเรานะคะแทนที่จะมีหน้าตาสวยงามเคยเห็นคนที่เกิดมาเนาะพ่อแม่หน้าตาดีหมดเลยเนาะแต่ลูกออกมาตัวดำบาจาบอกว่าเขาเป็นเทวดานะคะแต่เมื่อมีความโกรธมีโทสะครอบงำตัวดำเลยเนาะหมายถึงผิวกายผิวพรรณวรรณะมันก็มัวมองนะคะตามความเผาไหม้ผู้เจ้าเปรียบเทียบว่ากิเลสเป็นไฟเนาะความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟเป็นโทสะคิโมหะคิเนาะความโลภโกรธหลงที่เป็นไฟเผาใครเผาเจ้าของเผาตัวเราเนาะการกระทำคำพูดของเราเป็นเครื่องสะท้อนไม่ว่าจะเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่รวยล้นฟ้าอยู่คอนโดชั้นสูงสุดสุดท้ายนะคะก็ต้องมาเดินดินเนาะเดินดินกินข้าวแกงใช้ชีวิตเคยฟังเรื่องหนึ่งเฮ้ยแล้วเด็กคนนี้จะโตไปเป็นอะไรเด็กเรียนพ่อแม่ว่าส่งเสียให้เรียนดีนะคะเสร็จแล้วคุณแม่นี่โทรผ่านแก๊ปเนาะเรียกรถแท็กซี่ไปรับลูกทำไงว่าถึงอยู่ประถมนะร้องชักดิ้นชักงอไม่เอาไม่ขึ้นรถแท็กซี่โหดูสิคนเป็นพ่อเป็นแม่แม่ก็ไปรับขึ้นไปรีบขึ้นแบบแม่ก็ผลักลูกขึ้นไปมันก็ไปฟาดงงฟาดงาเนาะเด็กอะโอ้โหตายแล้วแล้วโตขึ้นเขาจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยถ้าพ่อแม่ขัดใจคงน่ากลัวเนาะเด็กเหล่านี้อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะคะบางทีเราเลี้ยงเราลำบากเราก็ไม่อยากให้ลูกเราลำบากเอาตอนนี้ครูบาอาจารย์มาแล้วเอาสำหรับท่านที่ไปทำภารกิจด้านล่างนะคะเรียนเชิญเพื่อนสืบด้านบนศาลาครูบาอาจารย์จะได้มานำสวดมนต์เนาะไปได้สวดมนต์เข้าเฝ้าพุทธเจ้าเล่าให้ฟังไม่ได้เกลียดชังอะไรเขานะแต่มีความรู้สึกตายแล้วแล้วโตขึ้นจะเป็นอะไรเป็นกอไก่ขอไข่เนาะเด็กก็อย่างว่านะคะเราก็สร้างเขามาแล้วก็ดูแลเขาให้ดีเนาะอบรมสั่งสอนให้เขามีศีลมีทานศีลภาวนาเวลาล่วงเลยตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาในการสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันนะคะอนุโมทนาใหม่กับท่านที่ได้มีโอกาสมาสร้างทานศีลภาวนาเพื่อพัฒนาตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปนะคะอนุโมทนาบุญกับน้องๆเยาวชนของชาติด้วยเนาะที่มาศึกษาเล่าเรียนการประพฤติปฏิบัติธรรมผิดพลาดประการใดกับขออภัยนะคะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติในการอันควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่

้นเนี่ยก็คือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้ก็สูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบท้องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็น
ไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความรู้เย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองแปดเกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้ว
รู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก
็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้

เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะปลดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิด

อคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะก็เขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปฟังสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อ
อุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเพียรต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามถอยพิจารณาเรื่อยไปตามถอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามถอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพ
พิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4
กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้

ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาเชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้

นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้กำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

การพิมพ์หนังสือหรือจัดทำซีดีธรรมะเป็นอนุสรณ์และที่ระลึกนอกจากเป็นการจัดทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่คงอยู่ยืนนานแล้วยังเป็นการบำเพ็ญธรรมทานคือการให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญว่าเป็นทานอันยอดเยี่ยมอีกด้วยผู้ปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อได้ว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรมพร้อมไปกับการมีส่วนร่วมเผยแพร่ธรรมะเพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและธรรมะปฏิบัติอันจะอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ประชาชนเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการรับธรรมะและนำไปปฏิบัติย่อมชนะการรับทั้งปวงเช่นกันธรรมสภาภูมิใจเสนอธรรมคำสอนจากหนังสือชนะเลิศรางวัลยูเนสโกแห่งสหประชาชาติแก่นพุทธศาสตร์พุทธทาสภิกขุ

เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2504ท่านพุทธทาสภิกขุได้เข้ามากรุงเทพมหานครเพื่องานประกาศธรรมะคณะนายแพทย์แห่งโรงพยาบาลศิริราชร่วมด้วยนักศึกษาวิชาแพทย์ณโรงพยาบาลนั้นได้นิมนต์ท่านแสดงปาฐกถาธรรมรวม3ครั้งปรากฏว่าข้อความที่ท่านแสดงนั้นคือใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาอันเป็นเรื่องย่อเอาแต่แก่นของพุทธธรรมมากล่าวเหมือนกับบอกว่าสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธควรศึกษาควรปฏิบัติอยู่ตรงนี้เป็นการตัดปัญหายุ่งยากมีประการต่างๆที่ชอบเถียงกันในเรื่องหลักของพุทธธรรมท่านนำพระพุทธดำรัสมาบอกให้ทราบว่าใจความแท้ๆนั้นคืออะไรต่อมาท่านแสดงอีกครั้งถึงเรื่องความว่างอันเป็นใจความสำคัญที่ควรสนใจมากเราได้ยินพุทธภาษิตบทหนึ่งว่านิพพานังปรมังสุญญังอันแปลว่าพระนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งแต่ยังไม่ทราบชัดว่าว่างอย่างไรความว่างอยู่ที่ตรงไหนถ้าได้ฟังกันนี้อันว่าด้วยความว่างแล้วจะชัดเจนขึ้นและมองเห็นว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจเข้าถึงได้ในชีวิตนี้ครั้งต่อมาท่านพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างเป็นการชี้ทางให้เดินตรงไปตามแนวนี้เป็นเรื่องที่ชาวโลกผู้หมกมุ่นในการงานควรศึกษาพึงนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะการปฏิบัติตนตามวิธีเพื่อเป็นอยู่ด้วยความว่างจะช่วยให้อยู่อย่างสงบป้องกันโรคทางวิญญาณได้เป็นอย่างดีปาฐกถาทั้ง3ครั้งนี้เป็นที่พอใจคณะนายแพทย์เป็นอย่างมากจึงได้ถอดจากเครื่องอัดเสียงมาเป็นตัวหนังสืออ่านแล้วก็พอใจใครจะให้ได้อ่านกันทั่วถึงจึงคิดกันว่าควรจะพิมพ์เป็นเล่มให้แพร่หลายประจวบกับท่านพุทธทาสกำลังสร้างโรงมโหสถทางวิญญาณอยู่นายแพทย์ผู้หนึ่งได้นำความเรื่องนี้ไปหารืออาตมาอาตมาเห็นด้วยหนังสือเล่มนี้จึงได้เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ท่านซื้อหนังสือนี้ไปอ่านซื้อซีดีนี้ไปฟังท่านได้กุศลทำบุญถึง2สถานกระสุนนัดเดียวได้นกถึง2ตัวแต่ว่าหนังสือหรือซีดีเรื่องนี้เป็นธรรมะส่วนลึกในพระพุทธศาสนาย่อมยากบ้างเป็นธรรมดาผู้อ่านผู้ฟังจึงต้องฟังและอ่านด้วยความตั้งใจอ่านช้าๆฟังช้าๆคิดตามไปด้วยอย่าทิ้งเสียเมื่ออ่านบทแรกฟังบทแรกแล้วไม่เข้าใจจงพยายามอ่านและฟังฟังและอ่านด้วยจิตใจที่เยือกเย็นสงบจนเข้าใจชัดท่านจะได้รับประโยชน์ตามควรอย่างคุ้มค่า

เป็นแก่นแท้ในทางพุทธศาสนาอันเปรียบเสมือนรากแก้วที่ยังลึกลงไปในพื้นพิภพให้ความอุดมสมบูรณ์และความแข็งแกร่งต่อไม้ยืนต้นอย่างนิรันดร์กาลความเป็นแก่นแท้ก็ดีรากเหง้าก็ดีในทางพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัททุกคนควรจะได้สัมผัสอย่างน้อยการได้ฟังและศึกษาสักเที่ยวหนึ่งน่าจะเอื้ออำนวยให้ผู้อ่านผู้ฟังสามารถจับใจความสำคัญตามที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้แสดงธรรมกถาไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ที่สุดไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยแต่ประการใดในการที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ตัดสินมอบรางวัลชนะเลิศหนังสือดีประจำปีพุทธศักราช2508แก่แก่นพุทธศาสตร์นี้คณะเผยแพร่ชีวิตประเสริฐขออนุโมทนาและกราบขอบพระคุณแด่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมมือกันในการช่วยกันให้เข้าถึงพระธรรมอย่างถูกวิธีและช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาโดยท่วนทั่วในวาระนี้ด้วยความปรารถนาดีคณะ

0: เรื่องตัวเราเรื่องของเราเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี้คือปัญหาเพียงอันเดียวข้อเดียวและเป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาเพียงข้อเดียวเรื่องเดียวที่จะต้องสาสางให้หมดไปแล้วจะเป็นอันว่ารู้เข้าใจและปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดโดยไม่มีเหลือพุทธทาสภิกขุแก่นพุทธศาสตร์เรื่องใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาพระราชชัยกวีภิกขุพุทธทาสอินทะปัญโยธรรมกถาในโอกาสพิเศษณชุมนุมศึกษาพุทธธรรมสิริราชในอุปการะของคณะแพทยศาสตร์และสิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์17ธันวาคมพุทธศักราช2504
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสของการบรรยายครั้งเดียวเป็นพิเศษเช่นนี้อาตมามีความเห็นว่าควรจะได้กล่าวถึงเรื่องซึ่งเป็นใจความสำคัญเป็นข้อสรุปความของหลักธรรมะจะเหมาะกว่าอย่างอื่นฉะนั้นจึงได้ตั้งใจที่จะกล่าวถึงใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาโดยหวังอยู่ว่าถ้าจับใจความหรือแนวที่เป็นใจความสำคัญทั้งหมดของพุทธศาสนาได้แล้วจะเป็นการง่ายสะดวกอย่างยิ่งในการที่จะศึกษาก้าวหน้าออกไปอย่างกว้างขวางถ้าจับใจความหรือแนวไม่ได้จะสับสนและจะรู้สึกว่ามันมากมายแล้วจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมากมายเหลือที่จะจำจะเข้าใจหรือจะปฏิบัติอันนี้เป็นมูลเหตุของความล้มเหลวเพราะทำให้เกิดความท้อถอยและมีความสนใจที่พร่าหรือลางเลือนออกไปทุกทีในที่สุดก็คล้ายๆกับว่าเหมือนกับแบกความรู้ทั้งมากมายเข้าไว้แล้วไม่สามารถที่จะศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติให้เป็นชิ้นเป็นอันได้ฉะนั้นขอให้สนใจที่จะทบทวนหรือฟังในลักษณะที่จะจับใจความสำคัญทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้ความรู้ชนิดที่เป็นหลักมูลฐานสำหรับการ

ข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องอาตมาขอเน้นตรงที่ว่ามันเป็นหลักมูลฐานเพราะความรู้ชนิดที่ไม่ใช่หลักมูลฐานก็มีและเข้าใจอย่างไม่ถูกต้องก็มีคือมันเขวออกไปทีละน้อยทีละน้อยจนเป็นพุทธศาสนาใหม่หรือถึงกับเป็นพุทธศาสนาเนื้องอกที่งอกออกไปเรื่อยๆที่ว่าหลักพุทธศาสนาขั้นมูลฐานนั้นหมายความว่ามันเป็นหลักที่มีจุดมุ่งเฉพาะไปยังความดับทุกข์นี้อย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองที่ทุกคนอาจเห็นได้โดยไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นนี้อย่างหนึ่งนี่คือส่วนประกอบที่สำคัญของสิ่งที่เป็นหลักมูลฐานถ้าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วยไม่ยอมพยากรณ์อย่างปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรไปเกิดอย่างไรได้รับผลอย่างไรอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่มุ่งตรงไปยังเรื่องความดับทุกข์และยิ่งกว่านั้นมันยังไม่เป็นพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่อยู่ในขอบวงของพุทธศาสนาเพราะไม่ได้มุ่งหมายที่จะดับทุกข์นี้อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ถามนั้นก็ได้แต่เชื่อตามผู้พูดตามไปเพราะว่าผู้ตอบก็ไม่อาจจะเอาอะไรมาแฉให้เห็นได้แต่พูดไปตามความจำและความรู้สึกผู้ฟังก็ไม่อาจจะเห็นสิ่งนั้นได้ก็ต้องเชื่อตามผู้พูดตามไปมันก็เลยเตลิดออกไปนอกเรื่องทีละนิดจนเป็นเรื่องอื่นไปไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์และอยู่ในลักษณะที่ผู้ฟังต้องเชื่อตามผู้พูดอย่างหลับหูหลับตาเรื่อยไปแล้วเดินออกไปนอกขอบวงของความดับทุกข์ยิ่งขึ้นทุกทีทีนี้ถ้าหากว่าไม่ตั้งปัญหาอย่างนั้นจะตั้งปัญหาเรื่องว่ามีความทุกข์หรือไม่และจะดับทุกข์ได้อย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านยอมตอบทุกคำผู้ฟังจะเห็นจริงได้ทุกคำโดยไม่ต้องเชื่อตามไปไม่ต้องเชื่อตามผู้พูดไปก็เลยยิ่งเห็นจริงขึ้นทุกทีจนเข้าใจในเรื่องนั้นได้และถ้าเข้าใจถึงขนาดทำความดับทุกข์ได้นั้นนั่นหมายถึงความเข้าใจที่เป็นไปถึงที่สุดจนถึงกับรู้ว่าแม้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคนที่กำลังมีชีวิตอยู่คือมีความรู้ถึงขนาดที่มองเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ได้มีตัวตนหรือของตนมันเป็นแต่ความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่รู้สึกขึ้นมาตามความโง่ความเขลาที่ไปหลงตามสิ่งที่มาแวดล้อมปรุงแต่งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเหล่านี้พอมองเห็นชัดขนาดที่ดับทุกข์ได้อย่างนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานั้นก็หายไปความรู้สึกว่าตัวกูของกูเหล่านี้ไม่มีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเกิดอยู่ที่นี่มันจึงไม่มีใครตายแล้วไปเกิดใหม่ปัญหาที่ถามว่าตายแล้วเกิดใหม่หรือไม่จึงเป็นปัญหาที่เขลาที่สุดและไม่เกี่ยวกันกับพุทธศาสนาเลยเพราะเหตุว่าพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะบอกให้รู้ว่าไม่มีคนที่เป็นตัวเราหรือของเรานั้นไม่มีมีแต่ความเข้าใจผิดของจิตที่ไม่รู้สิ่งที่มีอยู่ก็เป็นเพียงแต่ร่างกายกับจิตใจซึ่งก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติมันมีอาการเป็นกลไกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่ในตัวมันเองถ้าผิดวิธีก็เกิดความโง่ความหลงขึ้นมาจนทำให้รู้สึกว่ามีตัวเรามีของเราถ้าถูกวิธีมันก็จะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนั้น
แต่จะเป็นสติปัญญาอยู่ตามเดิมรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ตามเดิมว่าวางจากตัวเราหรือของเรานี่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าในขอบวงพุทธศาสนานั้นไม่มีปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรทำนองนั้นแต่มีปัญหาว่าทุกข์หรือไม่จะดับมันอย่างไรและก็รู้จักมูลเหตุให้เกิดทุกข์แล้วดับทุกข์เสียได้และมูลเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความหลงความเข้าใจผิดว่ามีตัวเราของเรานั่นเองฉะนั้นเรื่องตัวเราเรื่องของเราเรื่องตัวกูเรื่องของกูนี้คือปัญหาเพียงอันเดียวข้อเดียวและเป็นใจความสำคัญของพุทธศาสนาเพียงข้อเดียวเรื่องเดียวที่จะต้องสะสางให้หมดไปแล้วจะเป็นอันว่ารู้เข้าใจและปฏิบัติพุทธศาสนาทั้งหมดโดยไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจฟังให้ดีที่ว่าหลักมูลฐานนั้นมีส่วนที่เป็นหลักอยู่ไม่มากมายจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านเรียกของท่านว่ามันกำมือเดียวมันมีเรื่องเพียงกำมือเดียวไม่มากมายเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองหรือทั้งป่าซึ่งในสูตรที่มีอยู่ในสังยุตตนิกายเล่าเรื่องนี้ไว้ชัดว่าเมื่อกำลังเดินกันอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าท่านกำใบไม้ที่เรียราดอยู่ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายในที่นั้นว่าใบไม้ที่กำขึ้นมานี้กับใบไม้หมดทั้งป่ามันมากน้อยกว่ากันกี่มากน้อยทุกคนก็เห็นได้ว่ามันมากกว่ากันมากจนเปรียบกันไม่ไหวถึงแม้พวกเราที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ลองทำมโนภาพถึงของจริงในเรื่องนี้ดูให้เห็นชัดว่ามันมากมายยิ่งกว่ากันเสียทีหนึ่งก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่มันอย่างนี้คือว่าเรื่องที่ตรัสรู้และรู้นั้นมันมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่เรื่องจำเป็นที่ควรรู้ควรนำมาสอนและนำมาปฏิบัตินั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียวข้อความเรื่องนี้มีคนเอาไปเขียนเป็นนวนิยายอย่างเรื่องกามนิตคนที่เคยอ่านเรื่องกามนิตก็คงจะสังเกตเห็นเรื่องที่มีอยู่จริงในพระบาลีซึ่งเป็นเหตุให้ถือได้ว่าหลักมูลฐานที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนั้นเทียบส่วนแล้วมันกำมือเดียวในเมื่อไปเปรียบเทียบกับของทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งป่าทั้งดงคำว่ากำมือเดียวนี้เราก็ต้องรู้สึกได้ว่ามันเป็นของไม่มากมายหรือไม่เหลือวิสัยไม่เกินวิสัยของคนเราที่จะเข้าถึงได้และเราอาจเข้าใจอย่างถูกต้องได้นี่คือใจความสำคัญในวาระแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันในเมื่อทุกคนจะต้องเข้าใจหลักมูลฐานสำหรับเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธศาสนาขอให้เข้าใจคำนี้ตรงหรืออย่างถูกต้องอีกเช่นเดียวกันด้วยว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นเมื่อตกมาถึงสมัยนี้แล้วมันพร่ามากคือมันกว้างขวางไม่ค่อยมีขอบเขตถ้าเป็นอย่างสมัยพุทธกาลก็ใช้คำอื่นคือคำว่าธรรมหมายถึงธรรมเฉพาะที่ดับทุกข์เขาไม่เรียกกันว่าพุทธศาสนาอย่างที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าธรรมถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เรียกธรรมของพระสมณะโคดมถ้าธรรมะของลัทธิอื่นเช่นนิคันธนาตบุตรก็เรียกว่าธรรมของนิคันธนาตบุตรใครชอบใจธรรมของใครก็พยายามศึกษาจนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามแนวนั้นดังนั้นจึงมีชื่อเรียกว่าธรรมล้วน
แล้วก็เป็นธรรมะล้วนจริงๆไม่มีเปลือกกะผีหรือส่วนที่มาเกี่ยวข้องทีหลังมากมายเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรามาเรียกสิ่งนั้นว่าพุทธศาสนาแล้วเราเผลอไปหรือจะด้วยเหตุใดก็ตามคำว่าพุทธศาสนาของเรานี้มันพร่ากว้างออกไปจนถึงกับรวมเอาสิ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาด้วยท่านต้องสังเกตดูให้ดีว่ามันมีพุทธศาสนาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งส่วนนี้มากมายเหลือเกินแล้วเราเอามารวมเป็นอันเดียวกันเรียกว่าพุทธศาสนาอย่างที่เข้าใจกันเดี๋ยวนี้ลำพังตัวพุทธศาสนาแท้ๆมันก็มากอยู่แล้วมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าส่วนที่ต้องศึกษาปฏิบัติมีเพียงกำมือเดียวนี้ก็เรียกว่ามากอยู่แล้วทีนี้ไปเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเข้ามาอีกเช่นเรื่องประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเรื่องจิตวิทยาที่ขยายออกไปเช่นในแง่ของอภิธรรมบางส่วนก็กลายเป็นเรื่องจิตวิทยาบางส่วนก็เป็นรูปของปรัชญาขยายออกไปขยายออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ในทางฝ่ายนั้นก็ยังมีอีกมากมายหลายแขนงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามันจึงมีมากมายและถูกกวาดเอามารวมเข้าไว้ในคำว่าพุทธศาสนามันเลยทำให้มากถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้จักจับเอาใจความสำคัญมันก็เลยเหมือนกับว่าเห็นเป็นของมากแล้วก็ไม่รู้จะเลือกเอาอันไหนดีเหมือนกับเราเข้าไปในร้านขายของที่มีสารพัดอย่างจนงงไปหมดทำนองนี้ก็เลยปล่อยไปตามความรู้สึกสามัญสำนึกนั่นบ้างนี่บ้างตามเรื่องตามราวแล้วส่วนมากก็ไปถูกเอาเรื่องที่ตรงกับกิเลสมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของสติปัญญาเลยกลายเป็นเรื่องทำพิธีรีตองต่างๆทำบุญพอสักแต่ว่าให้แล้วแล้วไปหรือเพื่อประกันความหวาดกลัวอะไรบางอย่างมันเลยไม่ถูกพุทธศาสนาตัวจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้เรารู้จักแยกสิ่งที่เป็นตัวพุทธศาสนาให้ออกไปเสียจากสิ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับพุทธศาสนาแต่เข้ามารวมในชื่อของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันแม้ในส่วนที่เป็นพุทธศาสนานั้นก็ยังต้องรู้จักแยกออกไปว่าอะไรเป็นหลักมูลฐานหรือเป็นใจความสำคัญฉะนั้นอาตมาจึงตั้งใจจะกล่าวถึงเรื่องที่เป็นหลักมูลฐานอันสำคัญที่เป็นใจความสำคัญแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังรู้สึกงงว่าจะพูดในรูปไหนดีทีนี้ในการที่เข้ามาในโรงพยาบาลนี้นับเป็นความรู้สึกที่ดลใจหรือเกิดขึ้นเองคือทำให้นึกขึ้นมาได้เองถึงลักษณะอรรถกถาทั้งหลายได้เรียกพระพุทธเจ้าโดยชื่อหนึ่งว่าแพทย์ในทางฝ่ายวิญญาณนี่บัดนี้ท่านได้ยินคำว่าแพทย์ในทางฝ่ายวิญญาณแล้วอาตมาก็กล่าวไปตามตัวหนังสือท่านไม่อาจเข้าใจในทันทีก็ได้จึงต้องการคำอธิบายบ้างตามความหมายของพระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรมะไว้บางหมู่และตามอรรถกถาที่ต้องการจะอธิบายธรรมหมู่นั้นจึงเกิดมีหลักที่ถือกันว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่สองประเภทคือโรคทางกายกับโรคทางจิตบาลีใช้คำว่าโรคทางจิตในครั้งกระโน้นแต่เดี๋ยวนี้คำว่าโรคทางจิตนี้มันมีความหมายไม่ตรงกับโรคทางจิตในสมัยอรรถกถาหรือสมัยพุทธกาลโรคทางจิตในสมัยพุทธกาลหมายถึงโรคทางความคิดเห็นหรือทางกิเลสตัณหาแต่ก็เรียกว่าโรคทางจิตเดี๋ยวนี้เรา

คำว่าโรคทางจิตไปใช้กับโรคทางจิตตามธรรมดาที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายไปปนกันอยู่กับโรคทางกายจึงเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจโรคทางฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นจึงขอบัญญัติคำขึ้นมาใหม่เป็นสามคำว่าโรคทางกายหรือ physical disease โรคทางจิตหรือ mental disease สองอย่างนี้เอาไว้ในฝ่ายโรคทางกายหมดแล้วก็มีคำว่า spiritual disease นี่แหละคือโรคในทางวิญญาณซึ่งตรงกับโรคทางจิตในสมัยพุทธกาลคำว่า spiritual และ mental นั้นต่างกันไกลลิบ mental หมายถึงจิตที่เนื่องกันอยู่กับกายสัมพันธ์กันกับกายถ้าหากเราเป็นโรคทางเมนทัลนี้ก็ไปโรงพยาบาลประสาทหรือโรงพยาบาลบ้านสมเด็จมันก็เป็นโรคทางเมนทัลไม่ได้เป็นโรคทางสปิริตชัลนั้นคำว่าวิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณพูดผีปีศาจถูกผีสิงอะไรทำนองนั้นไม่ใช่มันหมายถึงวิญญาณหรือจิตหรือมโนส่วนลึกที่มันเป็นโรคได้ด้วยอำนาจของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิมันเป็นจิตที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นโรคทางวิญญาณคือเห็นผิดเห็นผิดก็เป็นเหตุให้คิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วก็เป็นโรคตรงที่คิดผิดพูดผิดทำผิดท่านจะเห็นได้ทันทีว่า spiritual disease นี้เป็นกันทุกคนไม่ยกเว้นใครส่วน physical disease mental disease นั้นเป็นกับคนบางคนและเป็นบางเวลาแล้วเรื่องมันก็ไม่มากมายเสียหายใหญ่โตอะไรนักคือมันไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกได้เหมือนกับโรคทางวิญญาณเพราะฉะนั้นโรคทางไฟซิสหรือทางเมนโทนี้ไม่เกี่ยวกันกับพุทธศาสนาซึ่งเป็นยาแก้โรคทางวิญญาณหรือไม่เกี่ยวกันกับพระพุทธเจ้าที่เป็นแพทย์ในทางวิญญาณโดยตรงมันเหลือแต่โรคที่อรรถกถาเรียกว่าโรคทางจิตหรือในบัดนี้เราต้องบัญญัติลงไปว่า spiritual disease และเรียกว่าโรคทางวิญญาณดีกว่าเมื่อมันทำให้อาตมานึกถึงข้อที่อรรถกถาเรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นนายแพทย์ทางวิญญาณก็รู้สึกต่อไปว่าถือเอาแนวนี้พูดกันรู้เรื่องง่ายกว่าโดยเหตุที่คนทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณทุกคนจึงต้องรักษาเยียวยาในทางวิญญาณนั่นแหละคือธรรมะนั่นแหละคือพุทธศาสนากำมือเดียวที่จะต้องเข้าให้ถึงคือเอามาใช้มากินมาเยียวยารักษาโรคให้จนได้ที่ต้องสนใจต่อไปอีกก็คือว่ามนุษย์เราสมัยนี้ไม่สนใจเรื่องโรคทางวิญญาณเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโรคทางวิญญาณกันหนักขึ้นทั้งทางส่วนตัวและส่วนรวมเพราะเมื่อทุกคนเป็นโรคทางวิญญาณแล้วโลกนี้ทั้งโลกก็เป็นโรคทางวิญญาณไปหมดเป็นโลกที่มีโรคทางจิตทางวิญญาณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตการถาวรก็เข้ามาแทนที่ของสันติภาพถาวรจะปลุกปล้ำกันอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่เป็นสันติภาพแม้ชั่วขณะขึ้นมาได้อย่าพูดถึงสันติภาพถาวรให้ป่วยการเพราะว่าทั้งสองฝ่ายมันเป็นโรคทางวิญญาณคือทั้งสองฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝ่ายถูกแล้วเรียกฝ่ายอื่นว่าเป็นฝ่ายผิดนั้นมันทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นโรคทางวิญญาณจึงมีแต่เรื่องที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นทั้งแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นมันเหมือนเครื่องจักรผลิตความทุกข์ขึ้นมาในโลกแล้วโลกนี้จะสงบได้อย่างไร

การแก้ไขมีอยู่ว่าต้องทำให้ทุกคนในโลกนี้หยุดเป็นโรคทางวิญญาณแล้วมันจะมีอะไรมาแก้มันก็ต้องมีหยูกยาที่มีไว้เฉพาะโรคนี้คือธรรมะกำมือเดียวในพระพุทธศาสนาที่จะต้องเข้าให้ถึงให้ได้นั่นแหละคือคำตอบที่ว่าทำไมพุทธศาสนาจึงไม่เป็นที่พึ่งแก่คนในโลกนี้ให้เต็มตามความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้ทั้งที่เราถือกันว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาจะเจริญแพร่หลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือมีส่วนที่เข้าใจถูกต้องกันยิ่งกว่าแต่ก่อนจริงอยู่ในข้อที่ว่ามีการศึกษาพุทธศาสนากันมากและเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นโรคทางวิญญาณแล้วจะเอาพุทธศาสนาไปกินไปใช้ได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้สึกว่าป่วยเราก็ไม่มาหาหมอเราก็ไม่กินยานี่ใครๆก็เห็นกันอยู่ทีนี้คนเราในโลกโดยมากส่วนมากก็เป็นอย่างนี้มันเลยเป็นเรื่องเหยาไปฟังธรรมะไปศึกษาธรรมะในฐานะที่เป็นยาแต่ก็ไม่รู้สึกตัวว่าตนเป็นโรคไปเอามาไว้เพียงสำหรับเก็บไว้ให้รกรุงรังหรือเอาไว้พูดไว้เถียงกันเล่นจนกลายเป็นทะเลาะวิวาทไปก็มีนี่แหละธรรมะยังไม่เป็นที่พึ่งให้แก่โลกได้เต็มที่ก็เพราะเหตุนี้ฉะนั้นถ้าเราจะตั้งกลุ่มพุทธบริษัทขึ้นอย่างที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ควรจะรู้ความมุ่งหมายที่แท้จริงให้กิจการนี้ดำเนินไปตรงจุดคือโดยประการที่ธรรมะนี้จะช่วยรักษาเยียวยาโรคทางวิญญาณได้โดยตรงและโดยเร็วอย่าให้พร่าจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนทิศไหนขอให้เป็นไปในรูปที่ว่าเป็นยาอมฤตศักดิ์สิทธิ์เพียงกำมือเดียวและใช้มันให้ถูกใช้มันให้ตรงมันก็จะแก้โรคได้หมดแล้วการที่จะตั้งกลุ่มหรือสมาคมขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งหรือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทำให้มันสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งอย่าให้เป็นที่น่าหัวเราะเยาะแต่ประการใดแม้แต่นิดเดียวทีนี้ข้อที่ว่าเป็นโรคทางวิญญาณนั้นคืออย่างไรแล้วจะรักษากันด้วยธรรมะกำมือเดียวอย่างไรนั้นจะวินิจฉัยกันต่อไปคำว่าโรคทางวิญญาณนั้นก็คือโรคที่มีเชื้ออยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราหรือว่าตัวกูหรือว่าของกูนั่นเองที่มีอยู่ในใจประจำอยู่ที่ใจเป็นเชื้อโรคอยู่แล้วก็เบิกบานออกมาเป็นความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วก็ทำไปตามอำนาจความเห็นแก่ตัวมันจึงเป็นความโลภความโกรธความหลงทำให้เดือดร้อนกันทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คืออาการของโรคทางวิญญาณมันเป็นอยู่ในภายในฉะนั้นให้เรียกกันเพื่อจำง่ายๆว่าโรคตัวกูของกูจะดีกว่าง่ายกว่าพวกเรามีโรคตัวกูของกูกันอยู่ทุกคนแล้วก็รับเชื้อนี้เพิ่มเติมเข้ามาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังและคิดในใจตามประสาคนที่ไม่รู้เขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หกอย่างคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจหกอย่างด้วยเหมือนกันคือว่ามีการรับเชื้อหรือสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เป็นโรคนี้ที่ปรุงแต่งให้เป็นโรคนี้อยู่ทุกคราวที่มีการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสต่างๆเพราะฉะนั้น
เราจะต้องรู้จักเชื้อคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นมีสองอย่างคือยึดมั่นว่าเราและยึดมั่นว่าของเรายึดมั่นว่าเรานั้นคือรู้สึกว่าเราเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นลูกผู้ชายแพ้ใครไม่ได้อะไรทำนองนี้นี่เรียกว่าเราทีนี้ของเราคือว่านั่นของเรานั่นของที่เรารักที่เราชอบแม้ที่เราเกลียดก็ถือว่าเป็นศัตรูของเรานี่เรียกว่าเป็นของเราถ้าเรียกอย่างบาลีก็เรียกว่าอัตตานี่คือตัวเราอัตตนิยานี่คือของเราถ้าเรียกกว้างออกไปอย่างที่ใช้เรียกให้ทุกแขนงของปรัชญาในอินเดียเขาเรียกว่าอหังการนี้คือตัวเรามะมังการนี้คือของเราอหังการแปลว่าทำความรู้สึกว่าเราเพราะคำว่าอหังแปลว่าเราและมะมังการแปลว่าทำความรู้สึกว่าของเราเพราะคำว่ามะมะแปลว่าของเราความรู้สึกเป็นอหังการมะมังการนี้คือตัวอันตรายที่ร้ายกาจที่สุดหรือตัวสิ่งที่เป็นพิษที่ร้ายกาจที่สุดซึ่งเราเรียกว่าโรคในทางวิญญาณในที่นี้ซึ่งทุกแขนงของปรัชญาหรือธรรมะในอินเดียครั้งพุทธกาลต้องการจะกวาดล้างสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเป็นลัทธิอื่นนอกไปจากพุทธศาสนาก็ต้องการจะกวาดล้างสิ่งที่เรียกว่าอหังการและมะมังการนี้ทั้งนั้นมันมาผิดกันตรงที่ว่าถ้ากวาดล้างสิ่งนี้ออกไปแล้วเขาไปเรียกมันใหม่ว่าตัวตนที่แท้จริงอาตมันบริสุทธิ์ที่ต้องการส่วนพุทธศาสนาเราไม่ยอมเรียกว่าตัวตนที่บริสุทธิ์หรืออาตมันที่ต้องการเพราะไม่ต้องการจะยึดถือตัวตนหรือของตนอะไรขึ้นมาอีกเลยจัดเป็นความว่างที่สุดที่เรียกว่านิพพานอย่างในบทที่ว่านิพพานังปรมังสุญญังซึ่งแปลว่าว่างที่สุดนั่นแหละคือนิพพานก็แปลว่าว่างจากตัวกูว่างจากของกูโดยเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงไม่เหลือเยื่อใยนั่นแหละคือนิพพานหรือความหายจากโรคทางวิญญาณในเรื่องความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้มันมีความลับมากถ้าไม่สนใจจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ได้ว่ามันเป็นตัวการของความทุกข์หรือเป็นตัวการของโรคทางวิญญาณสิ่งที่เรียกว่าอัตตาหรือตัวตนนี้มันก็ตรงกับคำว่าอีโก้ในภาษาลาตินที่รู้จักกันดีถ้าความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวตนเกิดขึ้นเราเรียกว่าอีโกอิซึมเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ามีตัวเราแล้วมันก็ต้องคลอดความรู้สึกว่าของเรานี้ออกมาด้วยเป็นธรรมดาช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าตัวตนและของตนรวมกันนั้นคืออีโกอิซึมความรู้สึกที่เป็นตัวตนอีโก้นี้กล่าวได้ว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาที่ต้องมีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตแล้วยังแถมเป็นศูนย์กลางด้วยอีโก้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษต้องแปลว่าโซลคืออัตตาและมันก็ตรงกับภาษากรีกว่าเคนทริคอนซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเซนเตอร์คือเคนทริคอนนี้ตรงกับคำว่าเซนเตอร์ในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าศูนย์กลางเมื่ออีโก้และเคนทริคอนคือสิ่งเดียวกันแล้วโซลอัตตานี้ก็เป็นสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่มีชีวิต
ป็นนิวเคลียสที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกไปได้หรือไม่สามารถละเว้นจากสิ่งนี้ได้สำหรับคนธรรมดาจึงเป็นอันว่าทุกคนที่เป็นปุถุชนจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอีโก้อิซึมอยู่เป็นประจำแม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลาก็จริงแต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังหรือคิดนึกอะไรขึ้นในใจฉะนั้นแล้วโซอัตตานี้ก็เป็นสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่มีชีวิตเป็นนิวเคลียสที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกไปได้หรือไม่สามารถละเว้นจากสิ่งนี้ได้สำหรับคนธรรมดาจึงเป็นอันว่าทุกคนที่เป็นปุถุชนจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอีโก้อิซึมอยู่เป็นประจำแม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลาก็จริงแต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังหรือคิดนึกอะไรขึ้นในใจดังแล้วโซอัตตานี้ก็เป็นสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่มีชีวิตเป็นนิวเคลียสที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกไปได้หรือไม่สามารถละเว้นจากสิ่งนี้ได้สำหรับคนธรรมดาจึงเป็นอันว่าทุกคนที่เป็นปุถุชนจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอีโก้อิซึมอยู่เป็นประจำแม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลาก็จริงแต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังหรือคิดนึกอะไรขึ้นในใจตานี้ก็เป็นสิ่งที่ถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่มีชีวิตเป็นนิวเคลียสที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาออกไปได้หรือไม่สามารถละเว้นจากสิ่งนี้ได้สำหรับคนธรรมดาจึงเป็นอันว่าทุกคนที่เป็นปุถุชนจะต้องมีความรู้สึกที่เป็นอีโก้อิซึมอยู่เป็นประจำแม้ไม่แสดงออกมาให้เห็นชัดตลอดเวลาก็จริงแต่ก็จะแสดงออกมาทุกคราวที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังหรือคิดนึกอะไรขึ้นในใจฉะนั้นถูกพลาดและน้อมไปในทางต่ำหรือผิดหรือข้างที่เห็นแก่ตัวจนไม่ดูหน้าใครคือไม่เห็นแก่ผู้อื่นฉะนั้นมันจึงทำอะไรไปข้างเห็นแก่ตัวหมดเป็นความโลภความโกรธความหลงที่ปรารภตัวเองหมดนี่คืออาการของโรคแสดงออกมาเป็น selfishness แล้วมันก็ทำอันตรายผู้อื่นและรวมทั้งตัวเองด้วยคือเป็นอันตรายแก่โลกมากที่สุดที่โลกเรากำลังลำบากยุ่งยากอยู่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีอะไรนอกไปจากสิ่งที่เรียกว่า selfishness ของแต่ละคนของแต่ละฝ่ายที่คุมกันเป็นพวกๆอยู่ในโลกในเวลานี้การที่ต้องรบกันอย่างที่ไม่อยากจะรบก็จำต้องรบกันนี้มันก็เพราะบังคับสิ่งนี้ไม่ได้หรือทนต่ออำนาจของสิ่งนี้ไม่ได้มันจึงเกิดเป็นโรคขึ้นมาโลกนี้มันตั้งขึ้นมาได้คือมันรับเชื้อเข้ามาแล้วก่อเป็นโรคขึ้นมาได้ก็เพราะว่าทุกคนไม่รู้จักสิ่งที่เป็นเครื่องต้านทานโรคกล่าวคือหัวใจของพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้อาตมาได้กล่าวคำว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาขอให้เข้าใจคำว่าหัวใจของพุทธศาสนาต่อไปเมื่อเราถามขึ้นว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนา

กันตอบจนปากสลอนไปหมดคือใครๆก็ตอบได้แต่มันอาจจะถูกหรือผิดนั้นอีกเรื่องหนึ่งและที่เขาตอบนั้นมันตอบตามที่ไปจำเขามาหรือว่าเขามองเห็นด้วยสติปัญญาของเขาเองว่ามันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจริงขอให้ลองสังเกตในส่วนนี้เถอะว่ามันเป็นกันอยู่อย่างไรในบัดนี้ใครรู้จักหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆและเข้าถึงจริงๆบ้างเมื่อถามกันว่าอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคงจะมีคนตอบว่าอริยสัจ4ประการบ้างหรือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างหรือบางคนก็อ้างหลักว่าสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยนปนังเอตังพุทธานาสาสนังไม่ทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้เต็มทำจิตให้บริสุทธิ์นี้คือหัวใจของพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ได้ก็ถูกเหมือนกันแต่มันถูกน้อยที่สุดและว่าเอาเองด้วยแล้วก็ยังเป็นเรื่องว่าตามๆกันไปด้วยไม่ได้เห็นเองไม่ได้เห็นจริงด้วยตนเองสิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนานั้นอาตมาอยากจะแนะถึงประโยคสั้นๆที่มีกล่าวอยู่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือเรื่องมันมีอยู่ในพระบาลีมัชฌิมนิกายว่าคราวหนึ่งมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าโดยทูลว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดที่ตรัสถ้าจะสรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่จะว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านว่าได้พระองค์ตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมาแปลว่าสิ่งทั้งปวงนาลังแปลว่าไม่ควรอภินิเวสายะเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วพระองค์ก็ย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่าถ้าใครได้ฟังความข้อนี้คือได้ฟังทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้ปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปฏิบัติข้อนี้ก็คือได้รับผลทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี่ลองคิดดูเองว่ามันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือยังเพราะมันเป็นทั้งเรื่องวิชาเป็นทั้งเรื่องปฏิบัติและเป็นทั้งเรื่องผลของการปฏิบัติมันสมบูรณ์ถึงอย่างนี้คือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้รับผลมาเป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นจิตที่ว่างที่สุดจึงถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาทีนี้ถ้าใครเข้าถึงความจริงข้อนี้ว่าสิ่งทั้งปวงล้วนแต่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็แปลว่ามันไม่มีเชื้อที่จะเกิดโรคเป็นโรคโกรธหลงหรือเป็นการกระทำผิดอย่างอื่นทั้งทางกายทางวาจาและทางใจและเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ประดังกันเข้ามาเชื้อต่อต้านภายในที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะเป็นเชื้อต้านทานโรคอย่างยิ่งมันไม่รับเชื้อโรคหรือว่าถ้ารับก็รับเข้ามาเพื่อทำลายให้หมดไปมันไม่ก่อเชื้อลุกลามเป็นโรคขึ้นมาได้เพราะมันมีสิ่งต้านทานคอยทำลายอยู่เรื่อยเป็นอำนาจต้านทานโรคอิมมูนิตี้อย่างสูงสุดอยู่เรื่อยนี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาหรือหัวใจของธรรมะทั้งหมดที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นบาลีว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะ
พราะฉะนั้นบุคคลชนิดนี้จึงเป็นบุคคลที่เหมือนกับมีเชื้อต้านทานโรคหรือเชื้อทำลายโรคอยู่ในตัวเขาเขาจึงเป็นโรคทางวิญญาณไม่ได้แต่คนธรรมดาสามัญที่ไม่รู้หัวใจของพระพุทธศาสนานั้นมันก็ต้องเป็นตรงกันข้ามคือเป็นเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีอำนาจต้านทานโรคหรืออิมมูนิตี้ในตัวเสียเลยแม้แต่นิดเดียวมันจึงลุกลามเป็นโรคทางวิญญาณโดยเร็วและเป็นอยู่เป็นประจำเมื่อพูดถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจได้แล้วว่าคำว่าโรคทางวิญญาณหรือแพทย์ผู้รักษาโรคทางวิญญาณนี้มันหมายความว่าอย่างไรและได้แก่ใครแต่เมื่อเราเห็นว่ามันได้แก่พวกเราเมื่อนั้นเราก็จะกระตือรือร้นกันอย่างยิ่งและถูกทางด้วยที่จะรักษาโรคของเราก่อนหน้านี้เราไม่รู้เราก็สนุกสนานกันไปตามเรื่องเหมือนกับคนเป็นโรคร้ายๆเช่นโรคมะเร็งวัณโรคหรืออะไรก็ตามเขาไม่รู้เขาก็หลงไหลเพลิดเพลินไปตามเรื่องตามราวไม่คิดจัดการเยียวยารักษาโรคจนกระทั่งสายเกินไปแล้วจะต้องตายเพราะโรคนั้นเราจะไม่เป็นคนประมาทถึงขนาดนั้นอย่างนั้นเรียกว่าประมาทให้สมตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าประมาทจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทหมายถึงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็ต้องเหลือบตาดูเสียบ้างว่ามันเป็นโรคทางวิญญาณกันอย่างไรหรือพยายามสอบสวนให้รู้จักเชื้อโรคทางมาของโรคในทางวิญญาณอย่างถูกต้องอยู่เสมอๆแล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับทันในชาตินี้เป็นแน่นอนเราจะต้องดูกันให้ละเอียดต่อไปอีกถึงข้อที่ความยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นตัวโรคหรือว่าเป็นเชื้อโรคแล้วก็ลุกลามเป็นโรคได้อย่างไรถ้าท่านสังเกตสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้โดยกันทุกคนว่าความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูก็ตามเป็นของกูก็ตามนี่แหละคือแม่บทของกิเลสทั้งปวงกิเลสนั้นเราจะแจกเป็นโลภะโทสะโมหะก็ได้ราคะโกฏะโมหะก็ได้หรือจะซอยลงไปให้ละเอียดเป็น16อย่างเป็นกี่อย่างก็ได้สุดท้ายมันก็รวมเป็นโลภโกรธหลงแต่ว่าทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทั้งสามอย่างนั้นรวมเหลืออย่างเดียวก็ได้คือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่เป็นศูนย์กลางอยู่ภายในนั้นมันคลอดออกมาเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงออกมาเป็นโลภคืออยากได้หรือกำหนดรักใครคือออกมาดึงดูดหรือรับเอาอารมณ์ที่มากระทบถ้าในขณะอื่นมันออกมาในรูปที่ผลักดันผลักใสอารมณ์ออกไปมันก็เป็นเรื่องของความโกรธหรือโทสะแต่ในบางคราวมันก็โง่อยู่ไม่รู้ว่าจะอย่างไรดีได้แต่วนเวียนอยู่รอบๆคือว่าไม่แน่ใจว่าจะดึงดูดเข้ามาหรือผลักออกไปมันก็เป็นโมหะที่กล่าวอย่างนี้ก็กล่าวเพื่อให้สังเกตง่ายราคะหรือโลภะนั้นคือดูดเอาอารมณ์เข้ามามีการดึงดูดเข้ามากันที่เป็นโกฏะหรือโทสะนั้นคือผลักออกจากกันที่เป็นโมหะความหลงนั้นมันวนเวียนอยู่โดยไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดีคล้ายกับวนเวียนอยู่รอบๆจะผลักออกก็ไม่กล้าจะดึงเข้ามาก็ยังไม่กล้าอาการของความรู้สึกที่เป็นกิเลสนี้จะมีอยู่สามประเภทที่มันจะมีต่ออารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันแล้วแต่อารมณ์นั้นมันจะมาในรูปไหนคือมาในรูปเปิดเผยหรือเร้นลับมาในรูปที่ยั่วให้เข้าหาหรือยั่วให้ผลักออกหรือว่ามันไม่อาจจะเข้าใจได้

มันงงๆอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแต่ว่าแม้จะแตกต่างกันทั้งสามอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสเพราะมันมีมูลมาจากตัวกูของกูที่รู้สึกอยู่ในภายในเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าความรู้สึกว่าตัวกูของกูที่เป็นแม่บทของกิเลสทั้งปวงนี้เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงคือเป็นมูลเหตุของโรคทั้งปวงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงความทุกข์เราไม่ค่อยจะสังเกตกันให้ดีๆเลยเข้าใจผิดไปเข้าใจว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์นั้นเป็นอาการที่แจกออกไปเป็นลักษณะของอาการแต่ท่านได้ตรัสสรุปท้ายไว้ว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาแปลว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ข้อนี้หมายความว่าสิ่งใดที่มีความยึดถือหรือถูกยึดถือก็ตามว่าตัวกูว่าของกูแล้วสิ่งนั้นคือตัวทุกข์ถ้าในสิ่งใดไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแล้วสิ่งนั้นไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอะไรก็ตามถ้าไม่ถูกยึดมั่นในฐานะเป็นตัวกูของกูแล้วมันหาเป็นทุกข์ไปได้ไหมความเกิดแก่เจ็บตายที่ถูกยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเท่านั้นที่จะเป็นความทุกข์ร่างกายและจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นร่างกายและจิตใจแล้วมันจะต้องเป็นทุกข์กันไปหมดไม่ใช่มันต้องต่อเมื่อในนั้นมีความยึดมั่นว่าตัวกูของกูต่างหากมันจึงจะเป็นทุกข์ส่วนในร่างกายจิตใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่เจืออยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูนี้ไม่มีทุกข์เลยเช่นร่างกายและจิตใจของผู้ที่เราถือกันว่าเป็นพระอรหันต์เป็นร่างกายและจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ด้วยกิเลสคือตัวกูของกูจึงไม่ทุกข์ไม่รู้สึกเป็นทุกข์เราจะต้องรู้ว่าตัวกูของกูนี้เป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงเมื่อมีความรู้สึกที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็มีลักษณะไปในทางมืดเป็นอวิชชาไม่ใช่เป็นแสงสว่างเพราะมันไม่ว่างมันกลัดกลุ้มเดือดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูทีนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือจิตใจที่ไม่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูคือเป็นจิตว่างไม่เดือดพล่านอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างที่ว่านั้นจิตอย่างนี้มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาฉะนั้นเราจะต้องจับข้อเท็จจริงข้อนี้ให้ได้ว่ามันมีของอยู่สองอย่างคือความรู้สึกว่าตัวกูของกูนั้นอย่างหนึ่งและสติปัญญาอีกอย่างหนึ่งของสองอย่างนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างตรงกันข้ามถ้าสิ่งหนึ่งเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งต้องกระเด็นออกไปถ้าสิ่งหนึ่งมีอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งมีอยู่ไม่ได้ถ้าความรู้สึกที่ว่าตัวกูของกูเต็มปรีอยู่แล้วละก็สิ่งที่เรียกว่าสติปัญญานี้เข้ามาไม่ได้ถ้าสติปัญญามีอยู่แล้วตัวกูของกูก็หายไปว่างจากตัวกูของกูหรือว่างจากตัวกูของกูนั่นแหละคือสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวอย่างฉลาดฉลาดคือกล่าวอย่างรวบรัดแต่ค่อนข้างจะน่ากลัวนี้ก็กล่าวอย่างพวกนิกายเซนหรืออย่างพวงโปกล่าวว่าความว่างนั้นคือธรรมะความว่างนั้นคือพุทธะความว่างนั้นคือจิตเดิมแท้หรือจิตตัวแท้นี้สายหนึ่งส่วนฝ่ายไม่ว่างความไม่ว่างหรือความวุ่นนั้นคือไม่ใช่ธรรมะ
ม่ใช่พุทธะไม่ใช่จิตเดิมแท้แต่เป็นความคิดปรุงแต่งใหม่เกิดเป็นสองอย่างตรงกันข้ามขึ้นมาอย่างนี้เมื่อเรารู้จักของสองอย่างนี้แล้วจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดได้ง่ายที่สุด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิ์ทิตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณ

กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569

กฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน

ร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240

ากเลย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณอ้วนครับ
0: ค่ะพบกับรายการแย่ทำยามบ่ายในช่วงบ่ายนะคะผ่านทางสื่อธรรมะโดยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผ่านทาง www.wasangkathan.com และทาง Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยดำริพระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดสังฆทานค่ะวันนี้พบกับดิฉันวานาถโรจนนาถ
1: ครับผมบุญทรงรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะคะในช่วงฤดูฟ้าฝนก็ดูแลสุขภาพนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะเช้าวันเสาร์ก็มีฝนตกมาให้สาธุชนก็ตกถึงช่วงภาคกลางวันเลยนะคะ
1: ก็จะตกเป็นช่วงๆนะครับอาจจะมาเป็นพักๆก
0: ็เว้นค่ำอีก
1: เว้นระยะค่ะตอนนี้ก็มืดมาแล้วนะคะ
0: สว่างสว่างแล้วนะคะแล้วก็สู่เพื่อความเป็นสิริมงคลของทางรายการขอเชิญพระบรมราโชวาทดังนี้ค่ะ
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรข้าราชการที่มีความสามารถต้องมีความรู้ครบ3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกายและในใจในคำพูดต้องสำรวจดูความถูกต้องของตนเองอยู่สม่ำเสมอและปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วไม่ปล่อยให้เจริญงอกงามทำความเสียหายให้แก่การกระทำความคิดและการงานพระราชดำรัสราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ2มีนาคมปีพุทธศักราช2530
0: และในโอกาสนี้ขอเชิญพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคนเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นประโยชน์และมีความสุขนั้นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็พยายามที่จะไขว่คว้าหาด้วยสติปัญญาของตนเองว่าจะยึดเหนี่ยวสิ่งใดที่จะทำให้จิตใจสงบเยือกเย็นและมีความสุขพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤศีดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2522ค่ะและในเมื่อวานนี้นะคะวันที่18กันยายน2569 100วันแห่งความอาลัยก็มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ100วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปณิธานอันทรงคุณค่ายังคงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนค่ะแล้วก็ในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10ไว้นะคะ
1: ไว้นะครับก็ตอนนี้ก็สู่ช่วงของปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับก็กิจกรรมงานบุญของทางวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานหรือรวมถึงงานข่าวงานบุญต่างๆก็ในช่วงของปลายเดือนนี้นะครับ
0: มาถึงพรุ่งนี้แล้วนะคะงานตักบาตรพระกรรมฐานนะสโมสรได้ทางอากาศชั้นประทวนจัดในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เป็นครั้งที่9นะคะท่านใดที่มีความประสงค์จะไปร่วมงานนิมนต์ครูบาอาจารย์จำนวน19รูปพร้อมประธานพระติดตามโดยมีรายนามดังนี้หลวงปู่มหาสว่างมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศิลาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดกุตุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเมธีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงปู่โชคนพสวัสดิ์รัตนวันพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโร สำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยจันทสาโลกม27กรุงเทพมหานครพระครูโสพลธรรมคุณาพรหลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตวัดอรัญวาสีวนราชธานีพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสะตาโรวัดป่าพุทธนาวิเวศจังหวัดราชบุรีพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมาราโตวัดสถาพรพัฒนารามจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมพระสุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัมฤทธิตสิทธิวัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระมงคลปริยสุธีหลวงพ่อประพันธ์ประพัสโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิรวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวราชวาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูปลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวีโรวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์วราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูวาทีธรรมทัตพระอาจารย์ชัยยุทธชวนะปัญโยวัดป่าศรีอุดมธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลสุพรรณบุรีนะคะนี่คือรายนามพ่อแม่ครูบาอาจารย์19รูปพร้อมพระอุปถัมภ์พาติดตามค่ะ
1: ก็ท่านที่จะเดินทางไปก็นั่งรถไฟฟ้าไปได้นะครับสายสี
0: เขียวเดินทางโดยรถบัสของทางวัดสังฆทานรถออกที่4นะคะโดยประมาณเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าทางทีมงานก็ต้องเดินทางไปถึงก่อนแล้วก็ต้องไป
0: เตรียมงาน
1: นะไปตั้งพุ่มพับป่าไปตั้งโรงทานอะไรเงี้ยก็ต้องไปเตรียมก่อนนะครับ
0: แถวนั้นก็เป็นเขตชุมชนนะคะการจราจรหนาแน่นก็จำเป็นต้องออกแต่เช้านะคะ
1: ก็พิธีก็เริ่มประมาณสัก7นาฬิกานะครับสาธุชนก็เริ่มใส่บาตรเข้าสวดและ8นาฬิกาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารพระแม่ครูหมอครูบาอาจารย์แล้วก็มีการแสดงธรรมหนึ่งกันนะครับก็พิธีก็เรียบง่ายกระชับสั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวฝนตกนะครับ
0: ที่นั่นอาคาร
1: ก็
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยมีแอร์ปรับอากาศด้วย
1: นะแล้วก็ท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมบุญได้ก็สามารถร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานได้หรือว่าจะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.wadsangathan.com หรือว่า Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกระตับคุณโยและอีกหนึ่งเพจสำหรับการไลฟ์สดเลยก็คือ SBB TV สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานนะครับก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคร
0: ับ สำหรับท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการถวายพระทหารข้าววานแด่คณะสงฆ์ก็ดีนะคะหรือจะเป็นเจ้าภาพถ้าอย่างผ่านนะอำนวยความสะดวกแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานออมทรัพย์นะคะธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่408-447-4704ค่ะก็เป็นบัญชีหลักนะคะเพื่อให้โอกาสทุกท่านได้ร่วมบุญส่วนท่านใดจะเป็นเจ้าภาพในการทำโรงทานติดต่อคุณศึกษานะคะเบอร์0924246551 0924246551ค่ะโดยทางสโมสรทหารอากาศชั้นประทวนเลือกเปิดสถานที่วัดสังฆทานเป็นแม่งานหลักนะคะ
1: ครับก็หลายๆท่านก็ไปคือไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่าจะเป็นรถประจำทางก็ไปลงหน้าโรงพยาบาลภูมิพลกระเดินเข้าไปนะครับ
0: ก็ไปร่วมกันจัดงานนะคะก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันหมดเลยเนาะเอาโครงการธรรมสัญจรไหว้พระ9วัดโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อมีดำริจะจัดทุกเดือนนะคะในช่วงเสาร์สุดท้ายของเดือนในเดือนกันยายนค่ะจัดในวันเสาร์ที่26กันยายน2569คณะออกเดินทางเป็นวันเดย์ทริปนะคะไปเช้าเย็นกลับเวลา6โมงเช้าช่วยค่าน้ำมันรถ500บาท
1: อันนี้ถูกมาก
0: ถูกมาก
1: เพราะว่าปกตินี่เวลาไปไหว้พระที่อยุธยานี่ก็ต้องเหมาแท็กซี่ไปนะครับ
0: ค่าจ่ายก็จะสูง
1: ค่าจ่ายก็สูงวันนี้
0: ไปเป็นหมู่เป็นคณะเดินทางกลับสู่วัดสังฆทานประมาณ1ทุ่มนะคะ19นาฬิกาของวันเสาร์ที่16กันยายนก็ไปเก้าวัดขวินทรงนุ่งทรงเคยไปแล้ว
1: เคยไปอยุธยาบ่อยนะครับแต่ว่าก็ไปทุกวัดแต่ผมไม่ค่อยจำอะไรนะครับก็ยังวัดพนัญเชิงก็จะไปกราบหลวงพ่อโตนะครับเดินไปด้านหลังก็จะไปไหว้ศาลเจ้าสักนิดนึง
0: ไปให้อ่านตราก็ได้เนาะหลวงพ่อสัตตกงนะคะที่ชาวจีนนับถือมาก
1: ก็
0: พระโตองค์ใหญ
1: ่พระพนัญเชิงอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หลักของอยุธยาอยู่แล้วนะครับวัดมหาธาตุหลายๆท่านก็มีภาพจำในวัดมหาธาต
0: ุ
1: นะก็เป็นเสียงพระพุทธรูปที่อยู่ใต้โคนต้นโพอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของวัดมหาธาตุเลยครับ
0: เป็นภาพจำเลยเนาะ
1: เป็นภาพจำ
0: โบราณสถานมรดกโลกนะคะ
1: ครับแล้วก็มีวัดแม่นางปลื้มอันนี้ก็คุณลิซ่าก็ไปนะครับนะก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไป
0: สวมสิ้นไทยสวยมาก
1: สวยมากนะครับ
0: ก็ไปหา
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแม่นางปลื้มนะครับก็อยากจะแนะนำให้ไปกราบ
0: ให้ไปอธิษฐานนะคะวันนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างเจดีย์สิ่งล้อมไว้พระราชทานไว้ณวัดแม่นางปลื้ม

0: นะคะ
1: ถ้ามีเวลาก็เดินดูสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเวลาพักก็จะไปที่วัดท่าการร้องนะครับ
0: ที่ไฮไลท์ค่ะจะได้ไปรับประทานอาหาร
1: อันนี้ต้องจ่ายเองนะ
0: จ่ายเองค่ะ
1: แต่ว่าบรรยากาศดีนะครับที่วัดท่าการร้อง
0: สน
1: ุ
0: กนะก็รวมหมู่กันแล้วก็เนาะซื้อมารับประทานร่วมกันก็ส่วนวัดกษัตริยาธิราชนะคะนี่เป็นวัดประสาทท่าไปว่าไปห่มผ้าพระพุทธนิมิตพิชิตมาร
1: แต่ละวัดก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละวัดนะครับ
0: พุทธศิลป์ที่งดงามนะคะ
1: ครับแล้ววัดโลกยะสุทธารามก็เป็นวัดหลายๆท่านก็พอจะจำได้หลายๆท่านก็พอจะจำได้นะมีพระนอนองค์ใหญ่ยาวที่สุดในพระนครศรีอยุธยาเลยนะครับ
0: ส่วนวัดตึกไม่ใช่วัดตึกบางไผ่นะคะเป็นวัดตึก
1: ว
0: ั
1: ดต
0: ึ
1: ก
0: อยุธยา
1: วัดตึกนี้ก็จะมีโบสถ์มหาอุดนะครับนะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งแห่ง
0: เพราะว่าเป็นที่เสก
1: หลายๆท่านก็
0: คน
1: ไม่ค่อยคุ้นนะวัดตึกนะเพราะว่าเวลาไปอยุธยาส่วนใหญ่ก็จะไปวัดใหญ่ๆนะครับวัดเล็กๆก็ไม่ค่อยได้ไป
0: วัดมหาอุดเนี่ยมีความเข้มขลังอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าพุทธคุณเนา
1: ะ
0: มีอะไรไม่ดีก็ให้เข้าไปที่นี่นะคะเราอากาศพระประธานขอให้ช่วยขจัดตัดเตาโลคาพยาธิสิ่งอัปมงคลชั่วร้ายสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัย
1: วัดในอยุธยาเยอะนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็จะไปวัดหน้าพระเมร
0: ุที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากค
1: ่ะหลายๆท่านก็ไปถือแผ่นกระดาษแล้วไปสวดอธิษฐานต่อหน้าบรรพบุรุษนะครับก็มีพระพุทธรูปพันปีอยู่บนเขาเรียกโบสถ์ข้างๆนะครับก็สวยงาม
0: พุทธรูปดั้งบัลลังก์นะคะจะมีที่วัดหน้าพระเมรุแล้วก็อีกที่หนึ่งคือที่พระปฐมเจดีย
1: ์ก็ไปกันนะครับแล้วก็มีอีกวัดนึงวัดภูเขาทองหลายๆท่านก็ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อาจจะเลี่ยงเมืองสักนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเจดีย์สีขาวองค์ใหญ
0: ่ถ้าเรานั่งถนนหลักก็จะเห็นนะคะมองเข้าไปเป็นเจดีย์ที่พม่าสร้างไว
1: ้ขึ้นไปด้านบนก็ชมวิวอยุธยาได้แล้วก็ทาง
0: วัดนี่จะมีถ่ายติดภาพอะไรลึกลับด้วย
1: ทางผ่านที่จะไปวัดภูเขาทองก็จะมีอนุสาวรีย์ใหญ่เลยนะครับของพระนเรศวรอยู่ตรงนั้นนะครับก็เชิญชวนนะครับหลวงพ่อก็กลับมาจัดทำบุญไหว้พระเก้าวัดสัญจรที่พระนครศรีอยุธยานะแต่ละครั้งก็จะปรับเปลี่ยนโปรแกรมกันไปนะครับ
0: ก็จองที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ตรงหน้าซุ้มดอกไม้หน้าเรือนไทยมีการลงชื่อทำร้านเงินสดได้เลยติดต่อที่คุณศึกษาได้นะคะเบอร์0924246551 0924246551ค่ะ
1: ไม่รับโอนนะครับ
0: เพราะว่าเขามีสแกนทิปโดนกันมาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ไม่รับโอนนะครับก็รับเป็น
0: ช่วยค่าน้ำมัน
1: ช่วยค่าน้ำมันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าไปเองบางทีผมไปก็ครั้งละหลายพันนะพันสองพันดีกว่าจะได้ไปไหว้พระ
0: เป็นหมู่ไปคณะนะไปไหว้กับพระพุทธรูปอายุ100ปีนะคะก็เขาเชื่อว่ามีเทวดารักษานะคะท่านจะอำนวยอวยพรให้กับผู้ที่ไปกับสักการะนะไปอธิการจิตให้มั่นคงนะคะ
1: เมืองมรดกโลก
0: ค่ะก็ที่นั่นมีความเป็นมาเป็นไปเนาะแล้วก็อีกหนึ่งงานบุญสำคัญเรื่องส่งงาน
1: วันที่26ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์สองวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์ก็จะมีงานตักบาตรและกรรมฐานที่สวนทิพย์นะครับขอช่วงเช้ามาตักบาตรและกรรมฐานที่สวนทิพย์กันนะครับญาติธรรมก็ไปร่วมงานกันได้ที่สวนทิพย์ซอยวัดกู้นะครับปากเกร็ดนนทบุรีก็เริ่มตั้งแต่7 นาฬิกาครูบาอาจารย์ก็จะออกรับบาตรนะครับญาติธรรมก็รอใส่บาตรเพราะไม่ครูบาอาจารย์ได
0: ้ค่ะอีกหนึ่งงานบุญค่ะในงานบุญสำคัญถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล87ปีพรรษา68หลวงปู่คำแปลงปุณชิณวัดสังฆทานซึ่งงานจัด2วันนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ลานธรรมนะคะวัดสังฆทานเสาร์ที่20กันยายน2569ในเวลา 19:00 นจะมีพิธีสวดธาตุทิพยมนต์ถวายองค์หลวงปู่คำแปลงปุณชิณลานธรรมวัดสังฆทานก็ถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมนะคะโซนวันอาทิตย์ที่27กันยายนจัดที่ศาลาประสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิบริเวณด้านหน้าเรือนไทยนะคะก็จะมีการบาจารย์ออกรับบิณฑบาตตักบาตรข้าวสวยนะคะในเวลา7 โมงเช้า เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันแปดนาฬิกาสามสิบนาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์หลวงปู่คำแปลงปุณชิเก้านาฬิกาสิบห้านาทีถวายพระทหารข้าวหวานและคณะสงฆ์นะคะสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปคณะศิษยานุศิษย์กราบถวายมุทิตาสักการะหลวงปู่คำแปลงปุณชิค่ะโดยนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมงาน23รูปมีรายนามดังนี้พระครูสังวรยานโสพลหลวงปู่เจริญญาณวุฒโธวัดท่ามปากเปียงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดสัมปาตงสุจังหวัดสุรินทร์นะคะหลวงปู่สว่างมหาบุญโยวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชาวชิระกิจโสพลวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศรีลักคุโนวัดตาบันีศรีโคตมะวงศ์อุดรธานีพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดพุทธุมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญเรืองกิติปุญโยวัดอริยะองค์สารามราชบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลอุปัสสกวัดบึงรัตติวันพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่บุญทันกันตะสีโลวัดเขาเจริญธรรมจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์มีพระครูสมุสุชินปริปุโนหลวงพ่อสุชินมานะครับวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองหลวงพ่อมงคลสิริมังคโรวัดโป่งกระทิงจังหวัดราชบุรีหลวงพ่อกำไมเตชะธรรมโมวัดป่าอุอนุสรวัดป่าอุสรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสังฆทานพระธรรมวชิระวิมลวัดสัมพันธวงศ์พระวิเทศวชิระคุณหลวงพ่อวงศ์สินลาภิโกวัดวิปัสสนาคาราหะประเทศอินโดนีเซียพระอาจารย์สำนึกจิตตสิทธิพระอาจารย์เขียววัดธรรมจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีท่านเจ้าคุณเชษฐาศิลาสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระฉันทธรรมานุรักษ์พระอาจารย์สุภาพฉันทธรรมโมวัดเหวลึกจังหวัดสกลนครพระครูสังฆราชสมศักดิ์สุจิตโตสำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์ชนทิชาพละพละยาโนวัดเมตตายานจังหวัดชลบุรีพระครูธรรมธรชนะชัยทิตยาโนวัดมกุฏคิริวันอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและพระอาจารย์บารมีฐานะวัดโทวัดบ้านศาลาจังหวัดอุดรธานีนะครับ
0: ก็ท่านใดจะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อที่เบอร์0924246551นะคะ0924246551ติดต่อที่คุณศึกษาได้ค่ะ
1: อันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เตรียมงานกันแล้วนะครับสำหรับงานถวายมุทิตาสักการะ
0: ตกแต่ง
1: หลวงปู่คำแปลงปุณชินะครับอันนี้จะเริ่มตกแต่งกันแล้วนะครับก็ขอเชิญคณะศิษยานุศิษย์ท่านใดที่จะมากราบถวายมุทิตาสักการะก็รอสักประมาณ10นาฬิกาหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับหลวงปู่ก็เมตตาที่จะให้ญาติโยมได้กราบมุทิตาสักการะที่ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมินะครับก็เข้ากราบได้ในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับก็จะมีหนึ่งงานในวันที่26นะครับ26กันยายนก็พระอาจารย์ทองคำอาจารย์มโนนะครับก็จองกันได้นะครับสำหรับญาติธรรมท่านใดที่จะไปร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมที่พระสงฆ์ร่มโพทองในวันที่26ถึงวันที่2ตุลาคมนี้นะครับ
0: ต้องมีเต็นท์ไฟฉายยาประจำตัวสเปรย์กันแมลงนะคะ
1: พระอาจารย์ท่านจะพาเดินทุ่งตรงเล็กๆแล้วก็ไปทัศนศึกษาสัญจรตามวัดวารามที่อยู่สูงเนิน
0: เรียนรู้การปฏิบัติธรรมหลายท่านก็ทำได้ปฏิบัติได้แล้วนะคะช่วยค่าเดินทาง500บาทติดต่อที่คุณอัมพานะคะที่พี่อัมพาที่เบอร์064-178-2468064-178-2468ค่ะ
1: นะก็ไปร่วมปฏิบัติธรรมกันนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะไปงานไหนก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับท่านที่จะเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดกับทางวัดสังฆทานก็ติดต่อที่ศึกษาหรือว่ามาจองได้ที่ ร้านดอกไม้หน้าเรือนไทยนะครับก็มาลงชื่อได้ที่นั่นหรือว่าจะไปบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมสัก5วัน26กันยายนถึง2ตุลาคมก็ไปที่พระสงฆ์ร่มโพทองก็ติดต่อคุณนำทาได้นะครับ
0: ค่ะและในช่วงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่แจ้งในการเป็นประธานรองประธานและคณะกรรมการกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขานะคะก็สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่สำนักงานนะคะติดต่อแม่ชีสมศรีได้ที่0880954205 0880954205ค่ะหรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักงาน02496-1240 02496-1240ในเวลาทำการนะคะก็ระบุชื่อรายชื่อของท่านนะคะจะ walk in มาในการรับซองลีกาพระตาวัดระบุจำนวนซองที่ท่านต้องการรับด้วยนะคะก็เพื่อจะเผื่อเวลาในการจัดเตรียมซองนะคะ
1: ก็เหลือเวลาแค่เดือนเดียวนะเดือนกว่านะครับแป๊บเดียวนะครับก็ต้องเตรียมการวางแผนเอาไว้สำหรับญาติธรรมที่จะร่วมเป็นจวักสายบุญกฐิน
0: แล้วตอนนี้ก็สามารถจองรถในการเดินทางไปร่วมอนุโมทนากฐินยังวัดสาขาได้แล้วนะคะสำหรับวัดสังฆทานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะพิธีเริ่มแต่นาฬิกาเป็นต้นไปเริ่มต้นจากบริเวณหน้าเรือนไทยผ่านหน้าพระนอนผ่านหน้าโบสถ์แก้วสิ้นสุดที่ลานธรรมนะคะก็มาร่วมพิธีกันส่วนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเป็นการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็เปิดโอกาสให้ได้มาถวายพระทหารข้าวหวานแด่คณะสงฆ์ผู้จำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส3เดือนนะคะในวันนั้นกิจกรรมที่ลานธรรมตั้งแต่ช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้มาจับจองที่นั่งร่วมอนุโมทนากับท่านประธานหลักและประธานร่วมทุกท่านนะคะ
1: ก็ทางหน้าโบสถ์ก็จะมีเต็นท์นะไทยยติธรรมได้บูชาพระทิพย์นะครับได้อธิษฐานพระทิพย์ในพิธีกฐินก็มาบูชาพระทิพย์ไว้ก่อนนะครับที่บริเวณเต็นท์หน้าโบสถ์แก้วสาธารณะครับ
0: สำหรับท่านใดจะรับกระเช้าบุญสวยๆหรือว่าร่มบุญร่มบุญนี้กองบุญละ10,000 บาทนะคะท่านเจ้าภาพร่วมบุญจะได้รับผ้าทิพย์หนึ่งสำรับเป็นผ้าไตรนะคะสวยงามเลยในวันงานก็สำหรับเจ้าภาพร่วมบุญทุกท่านส่วนเจ้าภาพที่มีความประสงค์จะรับกระปุกออมบุญอันนี้ก็ได้เนาะเติมบุญสวดมนต์ไหว้พระทำทุกวันประจำสม่ำเสมอนะคะเติมวันละ10 บาท5 บาทเนาะก็ไปชวนลูกหลานทำบุญกัน
1: หรือว่าจะรับพุ่มบุญเป็นกระช้าบุญสวยๆนะครับนำไป
0: วันที่1พฤศจิกายน
1: นำไปตั้งไว้ที่บ้าน
0: มาถวายพร้อมกันเออเนาะก็เป็นการชักชวนญาติของเราเนาะหมู่คณะกัลยาณมิตรให้ได้ร่วมบุญค่ะในวันที่1พฤศจิกายนวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะก็เป็นวัดสาขาโดยพระอาจารย์ปีชามิจารีก็ดำริในการทอดกฐินในวันที่1พฤศจิกายนก็เชิญชวนพี่น้องชาวชัยนาทอยู่ใกล้ไปร่วมงานการชวนวัดถ้ำเขาวงวัดไร่ไทยธานีในวันครูอาจารย์ก็เลือกเสาร์อาทิตย์กันนะคะในเดือนพฤศจิกายนเวลารวดเร็วมากเลยเสาร์ที่7พฤศจิกายนวัดถ้ำเขาวงค่ะในปีนี้เขาเป็นประจำทุกปีนะคะก็มีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะทอดกฐินสามัคคีในช่วงบ่ายนะคะตามกำหนดการที่ครูอาจารย์ได้แจ้งไว้ใครมารับซองกฐินก็จะได้รับแผ่นโบชัวโอ้นี่ทำมาลงทุนมากเลยเนี่ย
1: ครับก็ขอเชิญนะครับญาติธรรมก็ไปร่วมบุญกันได้เพราะว่าที่วัดธรรมขบวนนี้ก็จะมีการสร้างพระนอนซึ่งก
0: ็จะมี
1: การจะเสร็จแล้วนะครับ
0: เสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: พระนอนเสร็จแล้วอุโบสถ
1: ใส่เลิศสร้างอุโบสถ
0: ค่ะช้า8:30 น.นะคะตักบาตรเทโวโรหณะ10:30 น.พิธีบวงสรวงหน้าโบสถ14:30 น.ทอดกฐินสามัคคี15:30 น.พิธียกฉัตรเบิกพระเนตรพระประธานในโบสถ์นะคะและ16:30 น.มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนนะคะนักเรียนท่านสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงนะคะธนาคารออมสินเลขที่020-357-974-094 020-357-974 9740094นะคะเนี่ยจะเลขยาวนิดนึงจะมี QR ให้สแกนโดเนทได้ด้วยนะคะสำหรับใครได้รับซองบุญไป
1: ก็มาขอได้นะครับที
0: ่12ซองแล้ว
1: ก็มาขอได้นะสำหรับญาติท่านที่
0: สำหรับคุณแม่บุญเรือนนะคะ
1: จะรับซองกระถิ่นสาขาพระสาธารณตอนนี้ก็มีแจกแล้วนะครับ
0: ใช่พร้อมกับของทางสาธรรมิกนะคะที่หวังญาติหลวงพ่อแล้ว
1: ก็วันเสาร์ที่7ก็ผ่านไปนะครับ3วัดด้วยกันวัดท่านขาวงศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ๋งวะแรงอำเภอสว่างนิรวงจังหวัดบนราชธานีนะครับ
0: ว
1: ันนี้ก็กระถิ่นมาที
0: ่ค่ะ
1: วันอาทิตย์ที่8
0: วันที่นี
1: ่กายน
0: รักที่ไหนไปที่นั่นนะคะวัดถ้ำเขาวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามที่หมู่สี่ปากช่องโคราชเป็นกฐินสองวัดจัดรถบัสนะคะนำคณะไปช่วงบ่ายไปสมปฏิบัติธรรมสวดปากสมุนไพรวังน้ำเขียวนะคะที่นครราชสีมาก็ไปกฐินสองวัดรีบจองรถตรวจแล้วก็วัดป่าพระตาแทนสวรรค์ของพระภูมิกาญจนบุรีนะคะหลวงพ่ออุดมก็เมตตาจัดรถสวนปฏิบัติธรรมสวนป่าสมุนไพรวังน้ำเขียวขออภัยสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าที่ศรีราชาชลบุรีนี้ภาคตะวันออกเขาแตงอ่อนที่ศรีราชาชลบุรีเหมือนนัดกันเลยนะคะ
1: พ่อใกล้กันนะคร
0: ับ เลยไปนิดถึงก็
1: เลยไปนิดนึง
0: ใกล้ๆเลือกวันเดียวกันเลยวัดหนองโบดบ้านสังระยองพ่อพระจามคงวุฒินะคะ
1: แล้ว
0: แตงอ่อนก็พระจามสมคิดปัญญาวุฒโธวัดป่าพนาวิเวกจัดรถนะคะจัดรถตู้ที่จอมบึงราชบุรีหลวงพ่อบุญลือไปร่วมงานกันแล้ววัดสันติวงศารามที่เบอร์มิงแฮมสาราอาณาจักรที่อังกฤษนะคะก็มีการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน
1: นะข้ามไป1สัปดาห์นะครับวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนอันนี้ก็มีทอดกฐินอยู่3วัดด้วยกันนะครับวัดตาแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับหลวงพ่อบัญญัติกิติโกวัดป่าไพศาลวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับ
0: ค่ะท่านเดชนะคะ
1: แล้วก็ที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
0: จัดรถนะคะสำหรับธรรมชัยสิริมงคล
1: ท่านที่อยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญกันนะครับสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคล
0: ส่วนในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน4วัดนะคะวัดป่าช้าบุ๋งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานีนะหลวงพ่อประสิทธิ์สำนักสงฆ์ปาลันวาหลวงพ่อสนั่นปาลักกโมที่ชลบุรีค่ะหลวงพ่อก็มีดำริจัดรถนำญาติธรรมไปร่วมงานนะคะจองที่แม่ชีสมศรีได้ช่วยค่าน้ำมันรถสำนักป่าเวรุวันที่สุโขทัยนะคะศรีสำโรงสุโขทัยปีนี้น้ำไม่ท่วมเนาะจัดรถนะคะติดต่อที่พี่แอดได้เท่าที่ทราบเนาะแล้วก็ที่พักสงฆ์ล้มโบทองก็ที่แจ้งไปแล้วนะคะจองรถที่พี่ยำพาส่วนเสาร์ที่21พฤศจิกายน2พี่น้องวัด2พี่น้องสังคบุรีชัยนาทหลวงพ่อบ่ายนะคะวัดต้นตาลโตนอันธวันวิเวกอารมณ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อพิกุลสุปิโตเป็นกฐิน2วัดก็คณะออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ที่20พฤศจิกายนไปเช้าเชียงใหม่นะคะก็ไปทอดกฐินที่วัดต้นตาลโตนแล้วก็ขึ้นเดินทางขึ้นวัดหลวงคุณวิน
1: เพื่อก็รับรู้กันแล้วนะครับว่าไปเชียงใหม่ปิดท้ายนะครับ
0: ก็ไปพักบนดอยหลวงนะคะสามาก็ทอดกฐินในวันที่22พฤศจิกายน
1: ก็2วัดด้วยกันนะครับวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะครับวัด2พี่น้องตำบลพระบายไม่แน่ใจว่ามีรถหรือเปล่านะครับ
0: ก็ไปร่วมงานกันส่วนมา22พฤศจิกายนนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีอันนี้มีการจัดรถนะคะก็เป็นสถานที่รับสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่พักสงฆ์ดอยโตนแม่อาจารย์เชียงรายพระอาจารย์เที่ยงนะคะที่วัดอุ้มผางธนารามอุ้มผางจังหวัดตากสังฆทานไทยเยอรมันกุมเบรินประเทศเยอรมนีสำนักสงฆ์ธรรมเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีการทอดกฐินนะคะส่งท้ายสำนักป่าวิโมกขธรรมศรีคิวโคราชอันนี้จัดเป็นรถตู้นะคะติดต่อแม่ชีสมศรีได้เลยนะคะ
1: อาจารย์คำหนึ่ง
0: ค่ะเพราะผู้สูงวัยไม่ต้องเดินไกลรถตู้ไปเสิร์ฟถึงหน้าศาลาน่าสนใจตามที่พระสงฆ์ทำคุ้มครองค่ะที่วารีชำราบบนราชธานีส่วนวัดหนองบัวยังไม่ระบุวันกฐินนะละวัดบ้านพลับที่สระบุรีหลวงพ่ออุดมหรือปุณโญนะคะยังไม่ได้ระบุวัน
1: ก ก็มีหลายละวัดที่ไม่มีพระจำพรรษาก็พระรูป
0: ก็เป็นงานละผ้าป่า
1: ผ้าป่าอันนี้ต้องรอกำหนดวันอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครวัดที่พระสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์นะหนองยะไซสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมคืนมูลบนคอนบุรีนะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอันนี้อยู่

0: ใจที่พระสงฆ์ทรัพย์ใส่ทองพระอาจารย์มโนดอยู่วังน้ำเขียวนครราชสีมา
1: ค่ะที่พระสงฆ์กอพระสุอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีเป็นรับพระตาค่ะวัดเสาอินกรุงเกลาสุโขทัยแล้วก็มีที่มาคัสวัตนะคะสำนักปฏิบัติธรรมมาคัสวัตที่สมุทรสงครามมันก็เป็นพระป่าอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมที่นครปฐมนะคะน้องคุณตุ้ยก็เป็นพระป่าส่วนวัดป่าช้าดงมะตาวหลวงพ่อสมทินมุทุจิตโตพลัสธานีเขาระบุว่าไม่จัดงานนะคะแต่รับพระป่าได้ไม่ช่วยหลวงพ่อกันเนาะพระป่าถวายได้ทั้งปีนะคะ
0: ก็แบ่งๆกันไปนะครับจัดโปรแกรมมาไว้บางท่านก็เลือกไปกำหนดวันไว้ก่อนนะครับ
1: ส่วนวางแผนชีวิตของเรา
0: ส่วนบางท่านก็บอกว่าจะจัดเป็นสัปดาห์ไปนะเสาร์นี้อาทิตย์นี้จะไปที่นี่อาทิตย์หน้ามีหลายวัดก็จะแบ่งไปนะว่าจะไปที่ไหนอันนี้ก็
1: จะได้วางแผน
0: กันเนาะวางโปรแกรมไว้นะครับ
1: ต้องไหมชีสมศรีด่วนเลยนะคะจะได้ไม่เท่ากันสมศรีท่านก็จะมีใบที่นั่งรถให้นะคะเอาวันนี้ค่ะช่วงท้ายรายการเรานำเรื่องครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังค่ะหลวงปู่เทศเทศารังสีนะคะรู้วาระจิตหลวงพ่อพุทธานธานิโยนะคะในเขาเขียนแฮชแท็กว่าสมาธิในฌานมันโง่แฮชแท็กสมาธิในอริยมรรคมันฉลาดนะคะหลวงพ่อพุทธท่านก็เล่าว่าหลวงพ่อเคยไปกราบถามหลวงปู่เทศตั้งใจว่าจะไปถามสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอไปกราบยังไม่ได้ถามเจ้าคุณมาแล้วดีแล้วจะว่าอะไรให้ฟังเสร็จแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบแล้วมันว่างขออภัยค่ะมันวางมันละเอียดลงไปจนกระทั่งร่างกายตัวตนหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสวัยแต่มันไม่มีความรู้แต่สมาธิในอริยมรรคพอจิตสงบแล้วความรู้มันผุดขึ้นมาอย่างกับน้ำพุพอมันดำเนินไปสุดช่วงมันจิตมันจะหยุดนิ่งกักลงไปร่างกายตัวตนหายจิตสว่างสวัยกิเลสทั้งหลายมันจะมาวนอยู่รอบจิตพอมันมาถึงความสว่างของจิตแล้วมันจะตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟก็เลยถามท่านว่าหลวงพ่อรู้ว่าละจิตหรือตั้งใจจะมาถามปัญหานี้ยังไม่ทันถามหลวงพ่อหมายถึงหลวงปู่เทศนะคะหลวงพ่อพุทธท่านเรียกหลวงปู่เทศว่าหลวงพ่อพูดก่อนท่านก็ยิ้มเราก็จะชักสงสัยนะคะอยากจะให้มันชัดแจ้งขึ้นมาก็นึกในใจขึ้นว่าอยากจะได้นาฬิกาเก่าๆของหลวงปู่ไปไว้เป็นที่ระลึกสักเรือนหนึ่งพอหมดห่วงคิดพระปีบนาฬิกาอันนี้คือประโยคที่หลวงปู่เทศท่านพูดขึ้นมานะคะพระปีบนาฬิกาเก่าๆมาเอามายื่นใส่มือให้เอานี่เอาไว้ไปเอาไปไว้เป็นที่ระลึกเสียนาฬิกาเรือนนี้ผมใช้มา30กว่าปีเดี๋ยวนี้มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่หลวงพ่อก็เอาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่นี่นะคะพระราชวรยาหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาจากหนังสือธานิยะปูชานะคะนี่หลวงปู่ก็เล่าให้เราได้ฟังนะคะ
0: ก็สามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็กระชับเรียบง่ายนะสามารถฟังธรรมะผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือว่าจะค้นหาข้อมูลต่างๆอย่างนี้ก็ง่ายนะครับก็เลือกสรรเอานะครับในวันเสาร์วันนี้ก็จะมีการแสดงธรรมที่ลานธรรมในช่วงเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต
1: ์ในเวลา1ทุ่มนะคะ
0: 1ทุ่มนะ20นาฬิกาก็สวดมนต์ทำวัดเย็นนะครับแล้วก็21นาฬิกาก็จะมีการให้กรรมฐาน
1: โดยพระอาจารย์ติเลขอัตตรคโ
0: คนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธวันนี้เห็นเด็กๆมาเยอะเลย
1: โอ้นักเรียนจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรทั้งหญิงและชายนะคะ
0: ทีแรกนึกว่าจะมาแค่แป๊บเดียวว
1: ัน
0: ตอนนี้ก็มาเข้าคอร์ส
1: วันที่ที่สองนะคะ
0: มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดเลย
1: จะลาศีลพรุ่งนี้แล้ว
0: นะก็ดีนะคร
1: ับ ก็ดีนะคะเด็กๆเข้าวัดมาคุณพ่อคุณแม่ก็ตามมาด้วย
0: นะปั่นจักรยานไปมีคนทักสวัสดีครับโอ้โหแปลกใจ
1: ตอนล้อเด็กน่ารักนะคะชั้นมัธยมทั้งชายและหญิงก็ให้มีโอกาสแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันอ่า ที่ส่งจะฝากงานอาจารย์ยุวดีไ
0: หมอ๋อมีข่าวฝากงานของอาจารย์ยุวดีชาติไทยก็เดือนตุลาคมนะครับนะวันสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานที่บ้านนะจัดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่17ตุลาคมจัดงานที่บ้านซอยจรัญสติปวง57นะครับเวลา 19:00 น.สวดมนต์ทําวัดเย็นแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ปองปานจรุวรรณโนส่วนวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมอันนี้จัดงานที่ศาลาวัดบวรมงคลนะครับซอยจรัญสติปวง44ตรงข้ามซอยจรัญสนิทวงศ์4ซอย57นะครับ7:30 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต9:00 น.แสดงพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ดำรงสุริพัฒโธและเวลา10:00 น.ทอดพระป่าสามัคคีนะครับก็เป็นพระป่าโรงพยาบาลทุนการศึกษาและอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆนะครับของรองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทยอันนี้จะก็จัดประจำอยู่แล้วนะครับติดต่อไปได้นะครับที่รองศาสตราจารย์ยุวดีชาติไทย0898164343 0898164343อันนี้ก็จัดในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับ
1: อนุโมทนาบุญล่วงหน้านะคะเจนหน้าส่งท้ายรายการขอเชิญพุทธศาสนาขอเชิญพุทธศาสนาสุภาษิตพรมมาปิตโลพรมมาติมาตาปิตโลบรรดาและบิดาเป็นพระพรหมของบุตรนะคะพุทธศาสนาศาสนาสุภาษิตบทนี้แสดงถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่เสมือนเปรียบเสมือนพรหมพระพรหมของลูกเนื่องจากท่านมีพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีต่อบุตรธิดาอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับพรหมผู้ประเสริฐนะคะเราฝากไว้วันนี้รายการได้ทำยามบ่ายก็หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในวันอาทิตย์ก็มีกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่ลานธรรม
0: คร
1: ับ ค่ะก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรนะคะในช่วงเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนเนาะก็ลงเลยมาเข้ามาเดือนที่2แล้วนะคะ
0: ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วแล้วก็เข้าสู่เทศกาลกลางกฐินกันนะครับ
1: ค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทั้งวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164

หรือเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นพระไตรปิฎกก็รวบรวมมาอยู่จุดเดียวคือใจใจมีศีลมีความสงบก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นในศีลภาวนาคือรู้จักความสงบเรียกว่าเอาใจเอาไว้อารมณ์เดียวคืออยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคืออยู่กับขันธ์ 5ธรรมะพุทธเจ้าไปอยู่กับขันธ์ 5เช่นรูปกายใจอยู่กับรูปอยู่กับเวทนาคือความสุขทุกข์วางเฉยใจอยู่กับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรก็เลยก่อนอยู่กับสติสังขารเราอยู่กับสังขารก็อยู่กับความปรุงแต่งปรุงแต่งที่เรารู้ว่าใจคนเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่เสมอได้ยินก็ปรุงแต่งได้เห็นก็ปรุงแต่ง

ปรุงแต่งที่เห็นก็ดีที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจเห็นไม่พอใจได้ยินไม่พอใจก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกับตัวจิตตัวนี้ก็ตัวอกุศลตัวกุศลเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีตรงที่ใจมันไม่ดีแล้วก็สร้างทุกข์อยู่ล่ำไปเช่นมาทุกคนเนี่ยชอบโกรธอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ความโกรธปรุงแต่งแต่เรื่องโกรธเรื่องไม่ชอบใจอยู่ล่ำไปคนที่ผิดหวังไม่ถูกใจก็คิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่าคนอื่นทำไม่ดีไม่ถูกใจก็ผิดหวังอยู่เรื่อยไปคือเรียกว่าใจตัวเองทำตัวเองใจตัวเองมันก็ทำร้ายตัวเองให้เกิดความไม่ชอบใจให้เกิดความผิดหวังให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจอยู่เสมอทุกข์นี่ความเป็นจริงไม่มีคนอื่นทำให้เราสุขนี่ไม่มีใครคนอื่นทำให้เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครก็มาไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมยมบาลก็บังคับให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นจริงตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองมาด้วยกรรมดีเราจะตายเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครก็จะบังคับให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จากการกระทำที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจากการที่เรามาเกิดแล้วก็มองค่าของบุญกุศลไม่มีเราก็ทำมีความโลภความโกรธความหลงไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบอันนี้คือเป็นตัวเองเป็นตัวกำหนดกรรมให้ไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็เนี่ยตัวสังขารที่เราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นตัวที่ใจของเราไปยอมปรุงแต่งเองว่าไม่ชอบใจเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเป็นตัวกำหนดเองว่าชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นตัวยืดเป็นมีสายโยงใหญ่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอนาคตคราวนี้ปฏิบัติธรรมะนี่เรียกว่าตัวมารู้กรรมมารู้กรรมก็คือมาตัดกรรมเช่นสังขารมันปรุงแต่งแล้วก็พยายามละความปรุงแต่งบุญแล้วก็วางเฉยบาปแล้วก็วางเฉยปล่อยไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่ความว่างความสงบอย่างเดียวนี่เรียกว่าตัดกรรมเทวดาก็ไม่ไปเกิดมนุษย์ก็ไม่ต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเกิดเรียกว่าตัดกรรมเกิดแต่ว่างอย่างเดียวอันนี้ถึงว่าวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเป็นวิชาทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าคนเราไม่เข้าใจไปโทษคนโน้นทำเราให้ไม่สบายใจโทษคนนี้ทำเราคือเราจะไปหาแต่สิ่งอื่นให้ทำให้เราแต่ตัวเราไม่เคยทำเราให้สบายใจฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าว่าสุขยืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขยืนยิ่งกว่าความว่างใจไม่มีคนเราเนี่ยถ้าว่างแล้วมันจึงจะสุขถ้าเราทำงานวุ่นๆเนี่ยไม่สุขหรอกทำโน่นทำนี่ห่วงโน่นห่วงนี่แล้วจิตมันไม่ว่างมันวุ่นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็เรียกว่านั่นเองทำไม่ว่างทำไม่ว่างมันก็วุ่นวุ่นก็คือตัวทุกข์ใจแต่ถ้าเราละปรงตกมาละไม่ต้องถือว่าตายแล้วเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวปรงพยายามปล่อยวางพอใจเราไม่คิดถึงใครใจเราก็ว่างพอว่างเลยก็ไม่วุ่นพอไม่วุ่นก็สบายแค่นี้ฉะนั้นถึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญมากอย่าไปคิดว่าใจคนอื่นสำคัญคนเราที่ไปทุกข์ก็เพราะไปเรื่องคนไปยึดคนอื่นมากกว่าไปคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราไปคิดคนนั้นเขาจะไม่รักเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เห็นใจเราก็ไปมองใจคนอื่นหรือไปเอาใจไปฝากกับคนอื่นใจเราจึงไม่สบายตลอดวันแต่ถ้าเราวางเฉยยังไงก็ช่างตัวเราทำดีของเราก็พอแล้วเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราพยายามทำใจเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่หาเรื่องร้ายใส่ใครเรื่องว่าเราดีแล้วเราก็สบายใจตอนนี้การทำใจนี่ถึงว่าสังขารเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญเราก็รู้ว่าปรุงอย่างไรเอาเรื่องบุญเอาเรื่องดีมาปรุงเอาเรื่องดีมาปรุงก็สบายใจเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบวชเคยเรียนเคยพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตก็สบายใจแ

เรียกว่าสังขารตรงเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราสบายใจสังขารปรุงเป็นบาปเพราะเราไม่เคยทำบุญก็จะเอาแต่บาปมานึกทำอย่างโน้นก็ไม่ดีทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็มองเห็นตัวเองไม่ดีทั้งกายทั้งใจเลยกายมันคนนุ่งผ้าเปื้อนมันคนไม่ได้อาบน้ำน่ะดูตรงไหนมันก็ไม่สะอาดไปหมดทั้งตัวเข้าใกล้ใครก็รู้สึกมันเปื้อนเปื้อนมันไม่มีกลิ่นในตัวเองก็กลายเป็นไม่สบายใจเราไปนึกถึงเราทำบาปอย่างโน้นทำบาปอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาเลยไม่สบายใจก็เลยว่าสังขารเป็นตัวบาปปรุงแต่เรื่องไม่ดีเพราะไม่เคยทำดีบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็ปรุงทั้งสองอย่างบางครั้งพออารมณ์ดีก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลเช่นเรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลพอขาดสติเผลอไปปรุงเรื่องบาปที่เราทำบาปไว้ปรุงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดเอาละกลายเป็นทุกข์ใจกลายเป็นเศร้าหมองใจมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้ทำไงจะเป็นกลางได้เพราะมันมีจิตสองจิตแล้วจิตดีก็มีจิตไม่ดีก็มีจิตเป็นบุญก็มีจิตเป็นบาปก็มีเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปตัดสินภาวนาไว้มันจะคิดเรื่องบุญก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องบาปก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องเก่าก็วางเฉยจะคิดเรื่องใหม่ก็วางเฉยอย่างว่าพุทลมเข้าโทรพยายามไม่คิดมันคิดดีก็ไม่คิดคิดไม่ดีก็ไม่คิดพยายามวางเฉยวางเฉยไปอุเบกขาอุเบกขานะเข้านะเข้าจิตมันก็ว่างคราวนี้บุญก็ดับไปบาปก็ดับไปเจอแต่ความสุขสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปถ้าอยู่แค่บุญก็ยังดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจต่อก็เรียกว่าคนเนี่ยหนีความทุกข์แต่ต้องการไปเกาะกับความสุขแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือความสุขมันความสุขนั่นแหละความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันหนีกันไม่พ้นมันต้องหนีทั้งสองอย่างถ้าเราจะหนีทุกข์มันต้องหนีสุขด้วยสุขก็ไม่ไปยึดถือมันว่าเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนคนคนนี้พูดดีกับเราเดี๋ยวเขาโมโหก็มาก็พูดร้ายกับเราไอ้คนดีกับคนร้ายมันอยู่ด้วยกันคนนี้เดี๋ยวใจดีกับเราวันหลังก็ใจไม่ดีกับเราก็ผิดใจอีกแล้วไม่สบายใจเอ๊ะทำไมทีแรกเขาดีเขาหลังเขากลับไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจอีกมันอยู่ด้วยกันคนดีคนชั่วมันตัวคนเดียวกันฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีทุกข์ก็ต้องหนีทั้งสองคนหนีทั้งทุกข์หนีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็อยู่กับความว่างความอุความเฉยนั่นเรียกหนีทุกข์พ้นถ้าไม่งั้นหนีไม่พ้นโดยมากคนเราทุกวันนี้หนีด้วยความหลงหนีไปหาความสุขหนีไปหาความทุกข์ใจนั่นเองแต่ถ้าเราจะพ้นเราต้องการหนีทุกข์ก็ต้องหนีที่ใจหนีด้วยความไม่ยินดียินร้ายสุขก็ไม่เอาล่อให้เท่าไหร่เราก็ไม่ยอมไปติดมันทุกข์มาแล้วก็วางเฉยได้เพราะมันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนเราเมื่อเรารู้สังขารมายาของสังขารมันปรุงแต่งเราก็วางเฉยเข้าไปสู่ความอุเบกขาอยู่เรื่อยก็เกิดความสบายใจไม่ถูกมายาอารมณ์มันล่อลวงเราให้หลงวิญญาณนี่เป็นตัวยึดครองวิญญาณเป็นตัวขันธ์ห้าเป็นตัวยึดครองจะชอบยึดครองเช่นเราเห็นรูปก็ชอบใจในไปยึดรูปอันนั้นมาเป็นอารมณ์เห็นรูปดีไม่ดีก็เอามาปรุงยึดเป็นอารมณ์เสียงดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์ไงพอใจไม่พอใจเนี่ยวิญญาณนี่เป็นตัวรับรู้และมาเสวยอารมณ์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเขาเรียกว่านั่นแหละเอามาทุกข์เอามาสุขเขาเรียกว่าตัววิญญาณนี้ถ้าดับจะได้เป็นสุขหนอเวลาคนตายจึงเป็นสุขนะแต่คนเราไม่อยากตายเวลาคนตายเนี่ยไม่มีใครเย้ากลิ่นอย่างไรมาให้แม้แต่ตัวเองเหม็นก็ไม่ทุกข์เอาหอมเอาน้ำหอมมาปลอมร่างนะเวลาตายก็เอาน้ำอบมาไล่คนตายอ่ะมาไล่เป็นขวดก็ไม่หอมโอ้เอาน้ำอบมาลอดมาไล่เป็นขวดนะโอ้ถ้าเรานี่แค่แตะนิดเดียวก็หอมไอ้นั่นมาไล่เป็นขวดก็ไม่หอมตัวเองเน่าแล้วก็ยังไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นมันก็ไม่หอมพระวิญญาณจะได้ไปสุข
เอาไฟมาใส่ก็ไม่ร้อนใครมาจะเอาอะไรมาทับมานั่นยังไงก็ไม่หิวไม่ปวดไม่ร้อนไม่เมื่อยไม่มีอะไรทุกข์เลยพอละวิญญาณแล้วสุขหนอละวิญญาณแล้วสังขารก็เป็นสุขหนอไม่มีเจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยโรคร้ายทั้งหลายหายหมดจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรสุดแล้วแต่พอหลังวิญญาณดับแล้วสังขารก็เป็นสุขเมื่อเราพิจารณางั้นก็กลายเป็นปุ๋ยไปทีนี้เราคนเราก็มาทุกข์กันตรงใจถ้าใจกลับมาคืนใหม่ถ้าใจกลับมาคืนใหม่โอ้โหน้ำหอมใครน้ำหอมมาลาดรถให้เราโอ้โหนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีมันรู้ไม่ดีหมดเลยแต่ถ้าวิญญาณดับเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณจึงเป็นผู้เสวยอารมณ์สุขทุกข์พอใจไม่พอใจถึงเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะก็พยายามมีสติปัญญาเข้าไปรู้ตัวเราให้มากจึงจะเป็นวิธีทางดับใจได้วิธีทำสมาธินั้นมาดับทุกข์ทางใจพอรู้แล้วว่าเหตุมาเกิดที่ใจเราดีใจเสียใจผิดหวังยากดีมีจนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากใจหมดคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมมันมาจากใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเมตตามาอยู่ดีๆเขาก็มาทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราไม่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเราเฮ้ร่างกายเราดีเป็นพิกลพิการไปได้เงี้ยอะไรมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากใจทั้งหมดคนเราจึงไม่เหมือนกันนะเพราะทำบุญไม่เหมือนกันบางคนเนี้ยพอตอนเด็กๆไม่ทำบุญพอแก่แล้วทำบุญก็มาสบายเมื่อแก่ชาตินี้บางคนได้ทำเสมอต้นเสมอปลายก็รู้สึกชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากอะไรชีวิตราบเรียบน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนแก่จะสบายบางคนก็ทำตอนเด็กๆพอแก่แล้วก็ไม่เอาไปคบคนไม่ดีก็ไม่เข้าวัดเข้าวาพอสบายตอนเด็กๆพอแก่ตัวลำบากเหลือเกินเนี่ยชีวิตคนถึงไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยบางคนจนเนี่ยมาจากผลศีลทานภาวนาไม่เหมือนกันบางคนนี่รวยแต่ไม่สวยบางคนสวยแต่จนนะบางคนทั้งรวยทั้งสวยแต่ขี้โลกบางคนทั้งรวยทั้งบางคนเนี่ยมีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยแต่ใจไม่ป่าไม่สบายคนคนนี้ไม่ชาติก่อนไม่เคยฝึกสมาธิไม่ชอบความสงบชอบลื่นเลงชอบสนุกสนานชอบเอะอะวอยวายมาชาตินี้ใจร้อนลุ่มกุ้มอยู่เรื่อยเพราะไม่เข้าหลักความสงบเนี่ยมันเป็นผลมาจากใจทั้งหมดดังนั้นเราไม่ต้องไปโทษใครเรามองตัวเองนี่เรียกว่าผลกรรมถ้าเราต้องการให้ดีเราก็สร้างกรรมดีของเราในปัจจุบันเสียต้องการไม่วุ่นวายก็ทำพยายามทำใจไม่ให้วุ่นวายชีวิตเราต้องการความสงบชีวิตนี้เราต้องการอิสระชีวิตนี้เราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหาหลักธรรมเป็นที่พึ่งอ๋อคนเราที่มีทุกข์เพราะเรื่องมากเรื่องไปขวนขวายมากเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นเรื่องไปคบสมาคมกับสิ่งอื่นเราต้องพยายามมัธยัสถ์สันโดษให้มากแล้วปัญหาก็ไม่มีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องกระทำของกรรมเรากรรมมันก็จำแนกให้เป็นไปต่างๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องธรรมะกับพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของซับซ้อนที่เราจะต้องปฏิบัติต้องพิจารณาศึกษารู้ทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเชื่อจริงๆโอ้กรรมมีบุญมีบาปมีสวรรค์นรกนิพพานมีเรื่องอะไรมันละเอียดอ่อนมากมายเหลือเกินท่านนั้นพุทธเจ้าในตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านตรัสรู้ละเอียดอ่อนมากท่านรู้แจ้งเห็นจริงในกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองแล้วก็รู้บุญรู้บาปพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็สามารถรู้จากหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เลยมาด้วยอำนาจของกรรมดังนั้นเราก็ต้องพยายามเราต้องการความสุขใจก็ต้องพยายามฝึกสมาธิต้องการดับทุกข์ได้เร็วพยายามฝึกปัญญาเช่นเราไม่อยากไม่ชอบความทุกข์ใจเราอะไรจะมาดับความทุกข์ใจได้เราต้องใช้ศีลใช้สมาธิเราบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเ
เอาพอใครว่าอะไรเราสบายใจได้อันนั้นดีแหละคือคนเราจริงๆอยู่ด้วยความสุขติดความสุขเช่นไปอยู่กับคนพูดดีคนทำดีเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจคนโน้นเอาใจเราคนนี้เอาใจเราแต่เราไม่เคยฝึกกับที่ทุกข์เลยพอเราไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราโอ้โหเราจะสู้ไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยฝึกเราไปได้ยินได้ฟังได้สิ่งที่ดีซะไปติดสุขซะไปหาสุขเนี่ยแต่พอมาเจอทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เลยทนไม่ไหวเลยเหมือนคนเราเนี่ยเวลาเจอกันตอนหนุ่มตอนสาวแล้วพูดกันแต่ดีๆขาขาเอาใจกันอย่างดีเรานึกโอ้สุขแล้วคราวนี้กูเจอความสุขที่แท้จริงแล้วตายละคราวนี้ทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วพ่อแม่ก็พูดไม่ดีไปอยู่กับไอ้คนที่พูดดีดีกว่าพอไปอยู่พอคุ้นเคยกันมาโอ้โหร้ายกับพ่อแม่อีกพ่อแม่ไม่เคยทำกูอย่างนี้ให้เจ็บเลยไอ้นี่มันทำเจ็บจริงๆเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยเพราะเราจะหาแต่ความสุขแต่เราไม่เคยเจอทุกข์เราไม่เคยศึกษาทุกข์เราไม่เคยอยู่กับทุกข์ตอนนี้คนพวกนี้จะเก่งแล้วคราวนี้ถ้ามีสติปัญญาเฉลียวใจสักน้อยจะเก่งเลยว่านี่แหละธรรมะละเรามาเจอธรรมแล้วทำไงจะดับทุกข์ได้เจอคนพูดดีก็คือคนนี้คนเอาใจดีก็คือคนนี้คนร้ายก็คือคนนี้เราเจอแล้วต้องสองอย่างทำอย่างไรที่จะดับทุกข์ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ก็ต้องทำใจวางเฉยมันจะพูดร้ายมาพูดไม่ดีทำไงกระทบกระเทือนเราก็ต้องนิ่งต้องเฉยเรารู้แล้วว่าหนีไม่พ้นตอนนี้ทุกข์นี่หนีไม่พ้นแน่ต้องอยู่กับทุกข์อยู่ยังไงอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจโดยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปโกรธตอบไม่ไปเกลียดตอบไม่ไปปรุงแต่งว่ามันร้ายอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะพบธรรมะคือแสงสว่างของใจว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วธรรมะที่ไหนก็มีคนเรานี่มีอยู่สองคนในหัวใจเนี่ยมันมีตัวร้ายอยู่ทั้งสองตัวดีก็มีตัวร้ายก็มีพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันตัวโกงตัวร้ายอยู่ในหัวใจทุกคนแต่มันจะแสดงออกเมื่อไหร่มันแสดงออกมาเราจึงจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาก็รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ดูมันก็ไม่เห็นคนเรามันมีอยู่ในตัวเองหมดทุกอย่างทีนี้มาเจอกันสิเราก็ปิดไว้ใช่ไหมไอ้ตัวร้ายในใจเราก็ปิดไอ้นั่นมันก็ปิดไว้พอมาเจอกันมันตัวร้ายออกมาคราวนี้โอ้โหต่างคนต่างร้ายนี่แหละผู้ร้ายมาเจอกันคราวนี้ก็บ้านสนั่นแล้วคราวนี้นี่แหละเราจึงได้ว่าทุกหนีไม่พ้นต้องหนีที่ใจทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจให้ดีคราวนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราจะไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นนะไม่มีหรอกถ้าตัวเองไม่มีถ้าตัวเองไม่มีพูดดีไม่มีใจดีจะแสวงหาที่ใจใครไม่ได้ถ้าใจเราไม่ดีจะไปแสวงหาคนดีมันก็ไม่เจอมันก็เจอคนร้ายเหมือนใจเราฉะนั้นจึงว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจตัวเองให้ดีก่อนต้องการความสุขต้องทำใจให้สงบก่อนทำใจให้รู้ธรรมก่อนแล้วจึงค่อยไปอยู่กับคนมีธรรมเราไม่มีธรรมจะไปอยู่กับคนมีธรรมก็ไปอยู่ไม่ได้เรามีธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมทีนี้คนเรามันไม่รู้ไม่เอาธรรมพอไม่เอาธรรมก็คือไปหาทุกข์นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็เล่าร้อนไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายมันก็ไม่เจอความสงบสุขที่แท้จริงเจอแต่เปลือกทุกข์ทั้งนั้นการที่เราศึกษาใจเราเนี่ยมันเข้าใจเราเสร็จแล้วเขาเข้าใจทุกคนว่าเขาต้องการอะไรทุกคนทุกวันนี้อยากจะหนีความทุกข์อยากจะหนีความเจ็บอยากจะหนีความจนอยากจะหนีความไม่ดีอยากจะหนีความแก่ความตายทุกคนอยากหนีแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนเขาจะไปวิ่งซ่อนตามตัวทุกข์นั่นเองคือไปวิ่งหาที่ตายทั้งนั้นฮะวิ่งหาที่ทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่เราไปวิ่งไปเกาะๆนั่นคือทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราจะเกาะให้มันพ้นทุกข์ได้คือต้องพึ่งใจเรามีธรรม

้องวางใจให้ได้โอ้เราเวลาใครตายจากเราคนที่เรารักเนี่ยเราเสียใจสมบัตินอกกายนี่ที่เราเคยหวงแหนนี่ไม่เท่ากับสิ่งที่เรารักเนี่ยหายไปมันเสียใจล้นพ้นเนี่ยเพราะเราทำใจไม่ได้เพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเป็นความสุขเป็นของเราแต่พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกข์จริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกับทุกคนเนี่ยเจอความพัดพรากจากของที่มันเป็นสุขที่เรายึดด้วยมันเป็นสุขแต่พอพัดพรากจากสิ่งพวกนี้มันจะเป็นทุกข์มากมันจะเสียดายอะไรอาวรณ์จนไม่มีสติจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วมนุษย์เกิดมาทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครหนีทุกข์อันนี้พ้นเลยถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะนี่เราจะต้องร้องไห้อีกเยอะต้องเสียใจอีกเยอะต้องทรมานอีกเยอะเพราะเราทำใจไม่ได้ทุกข์จะต้องตามมาอีกหลายเรื่องเลยเรารู้ตัวนี้เราก็เกี่ยมปฏิบัติก่อนหัดจากบ้านก่อนหัดจากคนรักก่อนหัดจากสิ่งที่เราอะไรวอนก่อนเวลามันจากจริงๆจะได้ทำใจได้คนที่บอกว่าไปทำไมไปนอนวัดจะได้อะไรนั่นแหละเขาไม่ยอมหัดจากเขาไม่มาศึกษาเรื่องทุกข์พอเวลาเขาจากจริงๆนะเขาแทบจะตายตามเขาทุกข์มากเพราะเขาไม่เคยฝึกฉะนั้นศีลทานภาวนาจะเป็นเรื่องจากความทุกข์พวกเขาไม่เข้ามาเขาก็มีแต่ทุกข์เพราะเขาทำใจห้ามใจไม่ได้มันได้กันอย่างนี้มันเสียกันอย่างนี้ทีนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็ดีแล้วมันก็ได้ยอดบุญยอดกุศลได้แก่นของพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่ดับทุกข์ถ้าตามได้เรายังอยู่ในรถของพระธรรมความสอนพุทธเจ้าทุกข์ก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราคล้ายๆเรามือมีกำแพงแก้วมีกำแพงเพชรมีกำแพงแก้วไปเกาะป้องกันหลายชั้นศีลเนี่ยกำแพงแก้วศีลข้อหนึ่งก็ชั้นหนึ่งศีลที่สองก็สองชั้นศีลที่สามก็สามชั้นเรามาแปดศีลก็แปดชั้นแปดข้อก็แปดชั้นกำแพงแก้วเจ็ดแปดชั้นคือป้องกันไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้เราไปกังวลเรื่องราวต่างๆคือตัดได้หลายอย่างเช่นอย่างวันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวเย็นเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปห่วงไปเต้นรำขับร้องไปเมามายก็ตัดทุกข์ไปได้ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาวันนี้ก็สภาพต่างกับอย่างนี้ทุกข์คนละอย่างสุขคนละอย่างบางทีอาจจะไม่ได้สุขเลยก็ได้อาจจะได้ทุกข์กังวลเสียเงินเสียทองอดหลับอดนอนอีกแล้วก็ไม่ได้บุญกุศลที่ว่าพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเพชรเปรียบเหมือนใจเพชรก็คืออย่างนี้เพราะเพชรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะแข็งเท่าไม่มีอะไรจะแข็งเท่าเพชรเลยนะเขาเอาเพชรเนี่ยไปตัดเหล็กได้เอาเพชรไปเจาะหินได้เพชรเท่านั้นที่จะเจรไนเพชรได้เพชรได้ทำได้มันไปเจาะน้ำมันเจาะหินต้องเยอะๆต้องหลายกิโลนะมาได้เจาะหินได้ตัดเหล็กตัดอะไรได้คือมันแข็งใจเราก็ทำเหมือนเพชรก็ต้องตัดได้ทุกอย่างตัดความห่วงตัดความกังวลตัดความเศร้าโศกเสียใจพอมีธรรมะแล้วก็เหมือนเพชรเพราะความเพชรเนี่ยสามารถตัดวัตถุได้แต่ไม่สามารถตัดห่วงได้ไม่สามารถตัดทุกข์ใจได้ไม่สามารถตัดความเศร้าโศกเสียใจได้ไม่สามารถตัดความโกรธได้ที่จะตัดสิ่งอันนี้ได้ต้องใช้ศีลสมาธิต้องใช้ธรรมะพอมีธรรมะแล้วจริงจะใจเป็นเพชรต้องทำใจเป็นเพชรไม่ใช่เอาเพชรมาตัดพอใจเป็นเพชรก็ตัดได้ที่เราตัดได้ในใจเป็นเพชรเช่นเราห่วงบ้านเราตัดจากบ้านมาวัดได้เนี่ยอันนี้มันมีเพชรในใจจึงตัดห่วงได้เราเคยกินเหล้าเราตัดเรื่องเหล้าได้เนี่ยใจมันเป็นเพชรประสบมนต์ภาวนาอยู่วัดเนี่ยใจเราเป็นเพชรตัดได้ตัดความห่วงได้แต่ความกังวลได้แล้วก็สำเร็จทั้งความปรารถนาหมดคันนี้เขาจึงได้ว่าคนคิดเอามาเอาเพชรเนี่ยเป็นเครื่องมาตัดทุกอย่างได้หมดพุทธเจ้าจริงๆเปรียบเป็นบุคคลที่ทำบุญกุศลมีศีลสมาธิ

0: บุรุษใจเพชรเหมือนสตรีใจเพชรมันตัดได้อย่างอื่นตัดไม่ได้เรียกว่ายันเกาะแก้วอ่ะคนบางทีไปอะไรไปยันไปยันเกาะเพชรเลยไปยันเกาะเพชรที่วัดท่าซุงอ่ะไปเสกหลวงพ่อเสกอะไรยันเกาะเพชรให้มาคุ้มครองแต่กลับมาบ้านก็ขี้โกรธเหมือนเดิมเกาะเพชรแตกไปแล้วยันเกาะเพชรมันต้องไม่โกรธกลับบ้านมาก็โกรธดีไม่ดีมาเบ่งสามีซะอีกบอกนี่ฉันยันเกาะเพชรมาแล้วนะแกมันไม่ถึงฉันน่ะกลายเป็นคนละเกรดไปก็อยู่กันไม่ได้กันนี้ไอ้เกาะเพชรกับเกาะหนังธรรมดาอยู่กันไม่ได้ไอ้สามีก็มีแค่เกาะหนังเท่านั้นเองก็นอนไอ้พี่ภรรยาไปเสกยันเกาะเพชรมาเบ่งสามีคันนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังกันเลยก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เกาะเพชรแบบนั้นมันต้องเกาะใจมันต้องทำใจให้เข้มแข็งอดทนต่อสิ่งที่เขาด่าเขาว่ากระทบไม่ให้โกรธได้ถ้าว่าไปเป่ามาดีใจมันดีกลับมาบ้านไม่โกรธนั่นอะไรเกาะเพชรคุ้มครองคำว่าเกาะเพชรเป็นยังไงนะคุ้มครองใจไม่ให้วุ่นวายแล้วก็มีปัญติปัญญาคนเราก็หาที่พึ่งกันนะบางคนไปลดน้ำมนต์จะเอาสิริมงคลกลับมาก็ใจเหมือนเดิมไม่เคยพูดดีไม่เคยคิดดีไม่เคยทำดีแต่ไปเจอหลวงพ่อไหนขอลดน้ำมนต์ขอใส่สิ่งคล้องคอขอเครื่องคุ้มครองอยู่เรื่อยแต่ใจไม่เคยคุ้มครองตัวเองใจไม่เคยมีศีลมีธรรมใจไม่เคยมีสติสมาธิเขาเรียกไปขอที่พึ่งข้างนอกไม่ขอตัวเองให้ตัวเองดีบ้างกายวาจาใจตัวเองดีซะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเลยพุทธเจ้าให้หมดทุกอย่างสิริมงคลครอบครองอยู่ในใจหมดถ้าใจเราดีเราจะไปมีอะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ไปขอใครนะท่านจึงมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ามัวขอของขอน้ำมนต์ขอสายศีลขอโน่นขอนี่นะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เกิดปัญญากายที่มาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าขอการทำดีของตัวเองคนอื่นนี่มันเป็นกำลังใจนะเช่นเราไปขอให้พระช่วยเราเนี่ยที่จริงเป็นกำลังใจแต่ที่จริงตัวเองต้องช่วยตัวเองอย่างเมื่อคืนนี้ฉันขอให้หลวงพ่อช่วยให้ฉันมีสมาธิทีหลวงพ่อให้กำลังใจโยมเอานั่งสมาธิให้ได้แต่หลวงพ่อขอช่วยฉันทีคนนั้นตั้งใจนั่งสมาธิได้ขอไม่ให้ง่วงให้นั่งยันสว่างทีแหมคนนั้นตั้งใจได้ก็หลวงพ่อช่วยนั่งได้ยันสว่างอันนี้พอขอแล้วเอ๊ะครูจะไปไหวไม่ไหวว่าขอหลวงพ่อช่วยนอนก่อนดีกว่าคงไปไม่ไหวหลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไปนอนซะแล้วแม่ลูกชายนั่นบอกแม่ลูกพ่อช่วยคุณหายง่วงตลอดสว่างเลยนั่งสว่างเอ๊ะกูก็ขอเหมือนกันทำไมไม่ช่วยวะที่ไหนตัวเองไม่ช่วยตัวเองลูกพ่อช่วยใครช่วยคนนั้นให้มีกำลังใจไอ้คนที่ขอแล้วมีกำลังใจเลยสำเร็จอยู่ยันสว่างได้แต่ขอแล้วไม่ช่วยตัวเองนะขอแล้วไปนอนไม่ได้อะไรหรอกหลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ขอตัวเองไม่ช่วยตัวเองฉะนั้นการขออะไรคือขอตัวเองแหละขอพระให้ช่วยกับพระก็ให้กำลังใจแหละอันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลนะไม่ใช่ว่าแหมมาวัดสังฆทานนี่นะขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างบางคนบอกโหมาสังฆทานเนี่ยฉันได้ทุกอย่างเลยขออะไรก็ได้อ้าวนั่นทำไมขอได้ทุกอย่างไม่ใช่แล้วคนมันมีบุญขออะไรก็ได้ไอ้คนมันยังมีกรรมขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนต่างๆแล้วเหมือนในวงอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้หมูให้ลาบบ้างอะไรปลาไหลให้ลาบบ้างต้นไม้ให้ลาบบ้างนั่นก็ไปขอกันแล้วก็ได้บางคนมันได้ถูกหวยบ้างอะไรบ้างคนก็โอ้โหเนี่ยให้แท้มันมีกำลังใจมันมีเชื้อดีอยู่แล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนมีลาภอยู่แล้วมันก็เลยไปถูกหวย
1: ก็ล่ำลือว่าเนี่ยไอ้เนี่ยให้เราแท้ๆที่จริงมันได้แก่ตัวเองไอ้บางคนบอกไอ้กูขอทำไมไม่ถูกทำไมช่วยตัวคนนั้นแต่แท้ไอ้คนนั้นมันไม่มีพลังคนไม่มีพลังคนไม่มีกรรมดีไปขอมันก็ไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเราต้องขอทำความดีขอให้ใจเราดีให้มีศีลมีธรรมแล้วนั้นพอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรวิเศษอะไรแล้วมันก็ค่อยเพิ่มพูนไปเองพุทธเจ้าครั้งแรกก็ปรารถนาแล้วก็ให้ทานปรารถนาแล้วก็รักษาศีลพอสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างที่พุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างสมหวังด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ไปร้องขอใครกรรมดีรักษาพระองค์ขนาดพระเทวทัตเอาก้อนหินกลิ้งพระองค์เนี่ยธรรมดาคนอื่นต้องล่างแหลกหมดแล้วพอมีศัตรูมากๆทั้งศาสนาอื่นก็เกลียดพุทธเจ้าจะหาทางทำลายพุทธเจ้าอะไรแม้แต่ภายในก็มีเทวทัตมีชาติศัตรูเป็นศัตรูก็พวกพระทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าแผ่นดินเคยเป็นนักรบมาก็บอกขอยืดยามเฝ้าพระองค์เป็นอารักขาเลยจะขอเป็นทศจะเป็นทศเป็นทหารรักษานายทหารนะพระเจ้าบอกไม่ต้องหรอกกรรมรักษาเราดีแล้วเราเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายหรอกใครก็ทำร้ายเราไม่ได้พระองค์รู้ว่าไม่ต้องหาทหารมาป้องกันเราหรอกคนเรามีกรรมนะเอาทหารมาร้อยเอามาเท่าไหร่ก็ตายแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องเอาทหารมาคุ้มครองไม่ต้องใครรักษาเรากรรมดีรักษาเราพุทธเจ้าใครฆ่าไม่ตายไม่มีพุทธเจ้าองค์ไหนที่ถูกศัตรูทำร้ายแล้วตายฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวให้หลับสบายไล่พระภิกษุไปนอนหลับหมดพระภิกษุเป็นห่วงพุทธเจ้าจะมายืนยามเฝ้ากันรักษากันตั้ง 4-500 องค์แต่พุทธเจ้าท่านบอกไม่มีใครทำเราได้นี่เชื่อกรรมจะทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาเหนือพุทธเจ้าได้อย่างที่พระเยซูถูกฆ่าพระเยซูมีกรรมพระเยซูก็เป็นคนมีบุญมาเกิดมากันแต่ท่านยังมีกรรมเพราะท่านยังไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ใหญ่ถึงพุทธเจ้าไม่มีบารมีถึงขั้นทำศีลสมาธิถึงพุทธเจ้าท่านจึงต้องถูกฆ่าตายนั่นเป็นเพราะกรรมของท่านไม่สามารถจะรักษาท่านไว้ได้เพราะว่าบารมียังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงพุทธเจ้าเลยยังไม่ถูกฆ่าแค่พระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้มีพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่ใครทำร้ายไม่ได้ยังอะไรไอ้เนี่ยนะมันใหญ่ยังไรนะไอ้คอมมิวนิสต์ที่ถูกฆ่าอะไรชื่ออะไรลืมจำไม่ได้ใช่ไหมมันมีทหารมีตำรวจต้องเยอะแยะใช่ไหมยังถูกประชาทันถูกฆ่าตายและอะไรเมืองอะไรเมืองคอมมิวนิสต์เนี่ยเช็กโกแหละอะไรโรมาเนียแหละโรมาเนียก็ดูสิมีคนคุ้มครองมันเยอะแยะมันยังตายเลยป้องกันไม่อยู่เพราะมันมีกรรมมันฆ่าเขาไว้เขาก็ต้องมาฆ่ามันคนที่เคยถูกฆ่าก็เคยฆ่ากันมาแต่ชาติก่อนบางทีก็กรรมชาตินี้ให้ผลคนที่เคยถูกเขาขโมยของในชาติก่อนเคยขโมยชาติที่แล้วไม่ขโมยบางทีก็ในอดีต100ชาติก็มี500ชาติก็มีเคยถูกเขาทอดทิ้งถูกผู้ชายหลอกก็เคยไปหลอกผู้ชายไว้ก็มีชาตินี้ไม่ได้หลอกชาตินี้เป็นคนดีในถอยหลังไป500ชาติเนี่ยเคยหลอกเขาไว้ก็มีเคยผิดศีล5เคยผิดผัวเขาเมียเขาจึงถูกผู้ชายหลอกถูกผู้หญิงหลอกเคยถูกขโมยพวกนี้นะที่ศัตรูที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจพวกนี้เราเคยทำเขาไว้ในชาติที่50ในชาติที่100ในชาติที่500เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยทำไว้มีถ้าไม่มีมันจะไม่เป็นถ้าเราเชื่อกรรมว่าทำไงเราจะพ้นกรรมนี้ได้เราต้องอโหสิกรรมทำไรใครจะทำร้ายเราลักเราใครแกล้งเราก็อโหสิกรรมอภัยทานอโหสิกรรมจนหมดทุกชาติแล้วนั่นแหละจะไม่มีใครมาต่อทำให้เราเสียหายได้ถ้าเมื่อคนเรามากล่าวร้ายนินทาให้ร้ายเราเสียหายเนี่ยชาติก่อนเราก็เคยให้ร้ายคนนี้ไปชาตินี้มาถึงเอาเรื่องเราเลยเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่องกรรมมันมีจริง ตอนนี้มันละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นกรรมนี่มันไวกว่าแสงมันไวกว่าเสียงนะกิริยากรรมเนี่ยไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแสงนี่เขาบอกว่ายังเสียงนี่มันไวจริงๆอะแสงนั่นก็ไวจริงๆอะมันมีความถี่ของมันมากตามนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถจับแสงจับเสียงเอามาใช้ได้ไฟเนี่ยแสงเนี่ยมันถี่มากเขาจับเอามาเข้าหม้อได้เสียงนี่เขาเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้มาจับเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้เพราะมันมีตัวมีตนได้เพราะมันจะทียังไงแต่เขาก็สามารถเอามารวมไปเป็นจุดเดียวได้แต่กรรมนี่มันทีกว่านั้นอีกมันละเอียดแค่นั้นอีกไม่สามารถใครจะมาจับได้ว่าเอามาให้ใครดูได้แต่มันต้องจับด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าจับกรรมมันนี้ได้มันละเอียดจนพระพุทธเจ้าสามารถรวมพลังสมาธิจนจิตพระองค์ได้ว่างแล้วพระองค์ก็สามารถรู้กรรมได้หมดเลยกี่ชาติเห็นละเอียดอ่อนมันทีมากละเอียดมากต้องมองด้วยสติปัญญาด้วยฌานด้วยสมาธิจึงเห็นกรรมได้มันละเอียดมากกว่าแสงเสียงอีกนะถ้าพูดแล้วพอหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาจับปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าได้รู้มากกว่าเราอีกพระเจ้าได้รู้ลึกซึ้งละเอียดจริงๆความทีของโลกนี่ยังทีไม่เท่ากับมากของกรรมของสติปัญญาเลยแต่ใจเราเนี่ยความโกรธเนี่ยมันถี่มากพอเกิดเนี่ยมันถี่ร้อนยิ่งกว่าไฟอีกใช่ไหมเวลามันโกรธบ้านโน้นอ่ะโกรธบ้านโน้นเอาไฟไปเผาบ้านก็ได้เลยโกรธเมืองนี้ไฟไปเผามันถี่มากที่พอมันไม่ดับมันเผาจริงๆบางคนเผาตัวเองก็ได้แต่ควายพวกนี้มันไม่ร้อนถึงขนาดนั้นมันอยู่ในอำนาจของคนแต่ความร้อนของใจเนี่ยมันถี่มากแต่นี้ถ้าเราจะทำไงจะดับความร้อนของใจได้ต้องมีปัญญาต้องมีศีลมีสมาธิมีสติพอไปรู้ความถี่ของความโกรธจะดับมันจะถี่มากแล้วพอรู้นะเขารู้อ๋อนี่โกรธแล้วหรืออ๋อนี่มันจะด่าเขาแล้วนี่มันจะเถียงแล้วอ๋อนี่มันไม่ชอบใจพอรู้ความถี่ของความโกรธนะเขาก็มันจะห่างขึ้นห่างขึ้นนะจนความโกรธนั้นดับได้เพราะเรารู้จักความถี่ของมันไอ้คนที่ขี้โกรธนี่เขาเรียกไม่จับความถี่ไม่ได้ใช่ไหมเรียกจับคลื่นความถี่ไม่ได้ถ้าเรื่องสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเรื่องจับความถี่ของความโกรธได้จับความถี่ของความโลภได้ความถี่ของความหลงความหลงนี่ละเอียดอ่อนนี่กว่าความโกรธอีกความโลภความโกรธเนี่ยมันถี่น้อยกว่าแต่ความหลงนี่ถี่กว่าอันอื่นเลยจับยากที่สุดแต่ความหลงแต่พุทธเจ้าจับได้หมดเลยความรู้สึกของพระองค์เรามาปฏิบัตินี่เราก็จับความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นถ้าจับได้เราจะรู้จักใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยคันนี้มีโลภยังไงมีโกรธยังไงแล้วก็พอจับความถี่ความรู้สึกของใจเราได้จะจับได้ตลอดคันนี้เดินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจคิดนึกจับวิญญาณตัวเองได้เพราะวิญญาณนี่มันถี่อย่างนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์เวลาจะจับเนี่ยก็ต้องมานั่งสมาธิเหมือนกันพอมาทางถึงสมาธิพอเขารู้ใจตัวเองเขาถึงบางอ้อเลยอ้อโอ้มันถี่ขนาดนี้เลยใจคนเอาเครื่องอะไรมาส่องก็ไม่เห็นเลยคือเรื่องใจเรานี่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจับความรู้สึกของเราได้มันจะได้เรื่อยสมาธิเนี่ยทำไปเราจะจับความรู้สึกตัวเองได้ต่อไปจะรู้จักนิสัยตัวเองถ้าเราอยากจะรู้จักนิสัยคนอื่นต้องรู้จักนิสัยตัวเองใจเรายังไงชอบไม่ชอบยังไงมีนิสัยไงคนเราถ้าจับนิสัยตัวเองได้จะเข้าคนอื่นได้คนเราบางคนที่ไม่รู้จักนิสัยตัวเองนะเข้าใครไม่ได้โยมฉันศึกษามาสูงฉันประสบการณ์มาเยอะฉันมาอยู่วัดสังฆทานในฉันต้องเป็นหนึ่งใครจะมาหนึ่งกูไม่ได้กูทำอะไรดีกว่าคนอื่นคราวนี้มองคนอื่นต่ำหมดเลยคราวนี้เข้าใครไม่ได้โยมไอ้คนนู้นก็คอยจะว่ากูเพราะกูดีไอ้คนนี้ก็จะว่ากูเพราะกูดีก็ยกตัวเองดีคนอื่นที่ว่ากูคือคนไม่ดีหมดเลยพอรู้สึกเข้าขายไม่ได้ก็ไม่มีใครชอบไอ้พวกที่ไม่ชอบกูเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่ากูดีเห็นว่ากูฉลาดเห็นว่ากูรู้มากกว่ามันเพราะไม่รู้จักตัวเองแล้วถ้าคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นกันนายโยมตอนนี้มาถามอาจารย์ก็อยู่ว่าไงบอกมันตรงๆก็ไม่ได้เนาะก็ต้องว่ามันดี

่อไปถ้าไปว่าไม่ดีเปี้ยงมันก็ไปจากวัดเลยนะก็เลยต้องปล่อยมันฉลาดต่อไปเมื่อไรจะฉลาดสักทีถ้ามันยังไม่เห็นความถี่ของความหลงไม่เห็นความถี่ของหัวใจตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมันก็ยกตนข่มท่านอย่างนั้นแหละเมื่อไรก็ไม่จบเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นโยมก็ดีเพราะไม่รู้จักความถี่ของความหลงไม่รู้จักตัวตนเองการที่ไม่รู้จักตัวตนของตนเองมันก็เลยกลายยกตัวเองอยู่นั่นเองและแต่ทำไมเข้าไขไม่ได้มันดียังไงมันดียังไงเข้าไขไม่ได้เหมือนของกูดีแต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีใครกินทั้งทีเอ๊ะกูก็แกงดีอร่อยจะตายกูจิ้มอะไรมันก็อร่อยแต่มันไม่กินของกูอะไอ้พวกนี้มันโง่จริงไม่จากของดีใครคนอื่นกินไม่ลงมันดีคนเดียวไงแต่นี้ถ้าเรารู้จักใจเราทำไมเราเนี่ยไม่ถูกกับใครอยู่เรื่อยเลยคนโน้นก็ว่าเราคนนี้ก็ว่าเราก็ต้องมีข้อบกพร่องสิมันจึงได้เป็นอย่างนี้อาตมาเข้าใจตัวเองบางชาวบ้านบางคนไม่ชอบอาตมาคอยจะให้ร้ายวัดอยู่เรื่อยอาตมารู้ว่าข้อบกพร่องตัวเองมีเพราะเราไม่มีประชาสัมพันธ์เราไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ไม่ค่อยได้ไปพูดไปคุยกับญาติโยมคนที่ว่าเราเมื่อก่อนได้ดีกับเราเขาหลังมาว่าเราก็เพราะเราห่างเขินเขาก็นึกว่าวัดใหญ่แล้วไม่สนใจกูแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ข้อบกพร่องตัวเองแต่เราแก้ไม่ได้เพราะเวลาสัมพันธ์เราไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้แต่เรามองออกแต่เราแก้ไม่ได้แต่บางคนเคยมาวัดสังฆทานตอนหลังไม่มาแล้วเราก็รู้ว่าไม่มาเพราะอะไรแต่เราไม่จะไปตามแก้ไงมันปัญหามันเยอะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจตัวเขาแต่เราเข้าใจตัวเราแต่เราแก้ไม่ได้เข้ากับเราเข้าเขาไม่ได้แต่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองนะถ้าเข้าใจตัวเองดีแล้วทำไมจะเข้ากันไม่ได้เข้าง่ายจะตายทั้งมันคนรถเดียวกันอะใช่ไหมเกลือเข้ากันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเกลือมันก็ต้องเข้ากับเค็มได้เค็มที่ไหนฉันเข้าได้หมดถ้าเกลือสิมันเข้ากับจืดเข้าไม่ได้พอมีจืดฉันหมดเค็มเลยมันไม่ถูกกับจืดใช่ไหมเกลือมันก็เข้ากับเกลือได้จืดนี่มันคอยเข้ามามันก็จืดหมดเปรี้ยวมันเข้าใครได้เปรี้ยวมันเข้ากับหวานไม่ได้พอโดนหวานเนี่ยหายเปรี้ยวเลยเงี้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วเผ็ดก็เผ็ดมันก็เข้ากับเผ็ดได้แต่เข้าอย่างอื่นไม่ได้คนเราเนี่ยนิสัยนี่เหมือนรถนะเหมือนรถต้มรถแกงอะแต่ถ้าคนฉลาดเอาเข้าได้ไหมโยมคนฉลาดเอาเข้าก็ได้ไหมเข้าได้ไหมโยมเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้าก็ได้ไหมไอ้มันเนี่ยไปเจออะไรหายพะโยมเจอทุกอย่างก็หายหมดอะมันเนี่ยใช่ไหมพอมันมีน้อยไปเจอทุกอย่างมันหายหมดไปเจอเค็มไอ้มันก็หายไปเจอเปรี้ยวไอ้มันก็หายไปเจอไอ้หวานมันก็หายมันหายไปหมดอะเจอจืดยิ่งหายง่ายใหญ่ตอนนั้นไอ้รสทุกอย่างเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมมันเจออะไรมันหายหมดไอ้เผ็ดพอไปเจอจืดก็หายอะทำไงจะเข้ากันได้โยมคนไม่คนที่แกงคนที่เป็นหม้อแกงคิดผลิตเอาของพวกนี้มาทำได้เมื่อก่อนต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันไม่มีสติปัญญาจะทำให้มันเค็มเปรี้ยวมันหวานได้ทำอะไรก็ต้มจืดผัดอย่างนั้นตอนนี้คนที่ฉลาดก็เอามาผสมกันเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาจืดเอาเผ็ดมาหน่อยนึงเอาเค็มมาหน่อยหนึ่งเอาเปรี้ยวมาหน่อยหนึ่งเอามันมานิดหนึ่งพอมาตำรวมกันไปแล้วกลายเป็นแกงคั่วแกงมันแกงอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าไอ้ต้มจืดอีกแหมเมื่อก่อนคิดต้มจืดมันเบื่อจังเลยพอมาเอาน้นใส่นี่ใส่โอ้โหกลายเป็นแกงมันอร่อยอย่างเงี้ยก็เพราะเขาฉลาดเข้ากันได้ไหมโยมได้เข้าได้เพราะมันรู้จักว่าควรจะเอาเท่าไหร่ไม่เอาเกินเราเอาเข้าไม่ได้โยมเอาเผ็ดหมดใส่มากไปโอ้โหเผ็ดปากลมกินไม่ได้เอาเค็มมาเอาไม่น่าเค็มมากไปเข้าไม่ได้เปรี้ยวมากไปเข้าไม่ได้เขาฉลาดเขาพ่อครัวไม่ครัวเนี่ยเขาฉลาดตรงที่เขาพยายามเอารสให้มันพอดีกันนี่
เราก็เหมือนกันเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแบบเหมือนรถแกงโยมนะแบบเป็นคนรถแกงเข้าเขาได้ทำไมไม่ได้อร่อยด้วยโยมเป็นจืดโยมเป็นคนใจเย็นๆก็เข้าไปเขาได้มันเผ็ดนักให้มันลดลงหน่อยมันเปรี้ยวนักให้หน่อยฉันเป็นคนจืดก็แล้วกันฉันเป็นคนเค็มเค็มปี๋เลยเข้าที่ไหนเอาลูกเดียวทำไงดีเอาลูกเดียวก็ต้องไปหาไอ้ที่จะจืดมาช่วยลดหน่อยไอ้ที่มันหวานมาช่วยลดหน่อยมันก็เบาหน่อยบางคนนี่เค็มเนี่ยเค็มยิ่งกว่าเกลืออีกนะไปจะเอาเขาลูกเดียวแล้วไปอยู่กับใครเอาเปรียบเขาท่าเดียวแต่คนวันนี้อยู่เขายากนะถ้าไม่ลดเค็มลงมาอยู่เขายากเขาเรียกคนเค็มคนงกคนขี้เหนียวเห็นอะไรบ้านใครจะเอาเขาหมดขอเขาหมดแต่ตัวเองไม่ให้นี่ใครก็รังเกียจไอ้คนไม่ให้อ่ะคนงกใครๆก็ไม่ชอบนะบางทีลูกหลานไม่อยากไปบ้านเลยทีนี้คนเรามันต้องเป็นพอดีไหมเค็มไปก็ไม่ดีกลายเป็นคนเค็มเขาก็ว่าเนี่ยหมายังไม่กินขี้มันเลยว่ากันมันเหนียวเคี้ยวไม่ออกก็วนเวลาก็ด่าเจ็บนะบางคนเราขี้เหนียวมันยังไม่ให้หมากินเลยนี่เรียกคนเค็มคนจืดคนหวานเกินไปก็กลายเป็นคนกลนเปรี้ยวบางคนเนี่ยคนหวานเนี่ยตอนหน้านี่หวานแต่ลำหลังนินทาหน้าดูเลยเคลียร์ปากหวานก้นเปรี้ยวนี่น่ากลัวจัดอันนี้พูดลูกงั้นหลานนี่ปลอดใช้หมดเลยแต่ไม่ให้อะไรปากหวานแต่ก้นนี่เปรี้ยวเลยเคลียร์ปากหวานก้นเปรี้ยวอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันนี้ก็มันไม่เรื่องมันหวานไม่พอดีปากหวานก้นเปรี้ยวตอนหน้าชมเชยข้างหลังนินทาอย่างเดียวหน้ากลัวคนนี้คือคนไม่พอดีนี่คนพอดีเป็นไงคนพอดีนี่มีศีลมีธรรมปากก็ไม่ล้นคนดีๆเนี่ยคนดีๆทำยากคนมันทั่วทำยากตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยคนมันเข้ากันได้คนมันเข้ากันได้ถ้าคนเข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบสงบก็อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบศีลชอบธรรมก็อยู่ไม่ได้นี่เรียกมันแกงรวมโยมมาอยู่ไงแกงรวมถ้าอยู่ก็ทะเลาะกันเลยไม่ใช่แกงรวมหรอกแกงไม่พอดีมันแกงไม่เป็นใส่รสจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดถ้าแกงไม่พอดีพวกนี้หิวข้าวไม่ยอมอยากจะไปหาแกงกินเลยคนหนึ่งเอาไก่มาให้คนหนึ่งเอาไก่มากินให้เขาน้ำลายไหลพวกก็เฉยเฉยให้นั่นเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยเอากินไก่อวดทั้งตัวไม่ไหลว่าเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยใจคนเราก็เหมือนรถได้นะโยมนะมันเปรียบเป็นธรรมะได้หมดแต่นี่เราจะเข้าใครเราก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมคนที่เข้าเขาไม่ได้จริงคนฉลาดก็มีนะคิดดูตัวเองฉลาดก็มีไม่ใช่โง่บางคนโง่ใช่คนโง่จริงๆเขาก็ให้อภัยนะจริงเขาให้อภัยมันโง่มันซื่อช่างมันเถอะอย่าไปถือสามันเลยก็มันโง่มันช่างมันเถอะเขาไม่เคยถือหรอกนะมันโง่มันเซ่อปล่อยมันคนทำไรช่างมันก็ผิดไปพลาดเลยไม่มีใครเกลียดหรอกแต่ฉลาดเข้าใครไม่ได้เนี่ยมีคนเกลียดไอ้นี่อย่าไปเอากับมันแสนรู้ไอ้นี่ฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเขาเข้าใครไม่ได้สักคนเดียวใครไปสังคมไม่ต้องการมีใครเป็นนะโยมเป็นใครแก้นะโยมนะถ้าจริงๆบางคนในทำงานไม่ถูกกับใครเลยมันฉลาดคนเดียวเอาจะถูกผิดไม่ยอมรับผิดยกให้คนอื่นไปเลยมีเยอะเลยนิสัยคนนึงนี่ถูกฉันเอาผิดฉันไม่เอาชมเอาติไม่เอาตินี้เลย เมื่อเราทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมกลายเป็นปัญหาตัวเองเข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไหนแตกนั่นไปเลยเพราะใจเราไม่ดีเราจะแก้ปัญหาคือแก้เจริญเมตตาเราต้องมองคนเรามีค่าเท่ากัน
คนมีค่าเท่ากันมองคนให้เกียรติกันพยายามยกย่องกันไม่ข่มคนทุกคนเราก็ต้องการสุขเหมือนกันต้องการพ้นทุกข์เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างสิอย่าไปคำเหงน้ำใจทำลายน้ำใจกันทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นนะเรื่องบ้านนี่ยังดูกันแค่แคบๆนะโยมนะมาอยู่วัดนี่ดูกว้างๆเลยนะเห็นคนทุกอย่างเลยนะคนเขาเอามาให้เราดูทุกอย่างเลยนะทุกประเภทเลยนะแต่วัดมันมีแต่อภัยกันอภัยกันอยากให้กันดีอยากให้กันสบายใจทุกฝ่ายมันก็อยู่กันได้อยู่กันแบบอภัยกันการที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบอภัยเหมือนกันอยู่แบบคนใจเย็นอยู่แบบคนใจดีอยู่แบบคนปลดทิฏฐิมานะก็กันเหมือนกันถ้าเราไม่ปลดทิฏฐิมานะก็อยู่กันไม่ได้นะผัวก็ทิฏฐิมากเมียก็ทิฏฐิมากลูกก็ทิฏฐิมากโอ้อยู่กันไม่ได้ครับมันต้องมีคนเย็นสักคนคนจืดสักคนถ้ามีคนจืดสักคนก็ไปลบไอ้ความเค็มลบไอ้ความเผ็ดต้องมีคนใจดีมีธรรมะสักคนบ้านมันก็เย็นไม่งั้นเข้าใครไม่ได้การที่เรามาฝึกใจเราเนี่ยเป็นการมาแก้ลดความกดดันลดความกดดันในตัวเองเขาเรียกว่าถ้าท้องเฟ้อก็จะกินลดเครื่องลดกรดกินยาลดกรดใหม่ท้องอืดท้องเฟ้อถ้าไม่มียาลดกรดท้องขึ้นทั้งคืนธรรมะนี่เป็นเครื่องลดความดันความกดดันในครอบครัวความกดดันในหัวใจตัวเองความกดดันในสังคมจะเป็นการทำให้สังคมนี่เกิดการลดตัวตนทิฏฐิมานะเข้าหากันคนเราอยู่ในบ้านเดียวกันพอไม่มีทิฏฐิมานะก็อยู่กันอย่างสบายใจอยู่ด้วยความเมตตากันอยู่ด้วยการไม่มีความกดดันไม่ถือมึงถือกูคอยมองกันในแง่ร้ายเนี่ยโอ้อยู่กันไม่เป็นสุขโยมอยู่ด้วยการจับผิดกันอยู่ด้วยการเอาไหวเอาพริบกันเนี่ยสังคมไหนก็ไม่มีความสุขแต่อยู่คนใจดีสบายเขาไม่มองใครในแง่ร้ายอยู่แบบเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่สบายไหมพ่อแม่เนี่ยจะให้แต่ความสุขกับลูกอย่างเดียวจะอยู่กับใครสบายเท่ากับพ่อแม่เราแต่พ่อแม่มีธรรมะน่ะสบายแต่พอขี้เหล้าเมายาก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าพ่อแม่ก็รักอยู่นั่นแหละแต่ยาขี้เหล้าเมายาก็ไม่ฆ่าลูกอยู่นั่นแหละก็สบายก็อยู่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเรามีพ่อแม่ขี้เหล้าก็อยู่พ่อแม่ขี้เหล้านี่ดีกว่าไปอยู่พ่อแม่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบนะถ้าพ่อแม่เราไม่ขี้เหล้าโอ้ยิ่งสบายใหญ่แต่อยู่กับพ่อแม่ขี้เหล้าก็ดีกว่าไปอยู่ขี้เหล้าเมายาคนอื่นเขาไม่รักเราเมาเขาด่าเราเขาก็ไม่รักเราเหมือนพ่อแม่ขี้เมาของเราฉะนั้นเราจึงว่าอยู่กับคนที่เรามีเมตตาต่อกันมันก็อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างสงบสุขฉะนั้นจึงว่าเราต้องดูตัวเรานะการปฏิบัติเป็นการลดความกดดันทำให้ใจเราดีแล้วทุกอย่างทุกอย่างก็ตามมาเองเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราไปสู่ที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นถึงว่าเราไม่ต้องหนีไปไหนหนีที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่ต้องไปวิ่งไปอื่นตัวเราแก้ตัวเราก็พอแหละถ้ามันมีอะไรแก้ไม่ได้ก็ถือว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้เงี้ยกรรมใหม่แก้ได้กรรมใหม่ทำให้ใจดีนี่แก้ได้ทุกคนศีลสมาธินี่แก้ได้ทุกคนแก้กรรมใหม่แต่กรรมเก่ามันตามมานั่นถือว่ามันกรรมที่เราทำไว้หนักก็ไม่เป็นไรพอมันรับแล้วก็พ้นกรรมมางี้เสียดายไหมโยมนึกเสียดายที่บ้านไหมถ้าป่านนี้กูก็นอนไปแล้วไม่ต้องมานั่งเมื่อยอย่างนี้นะเสียดายไหมโยมไม่เสียดายบางคนแหมเสียดายอย่างอยู่ที่บ้านเขาก็สนุกกันน่าดูแล้วมาตามทางแล้วบางคนมาเต้นอยู่กลางทางเต้นอยู่กับข้างทางอย่าเอาความสุขโยมอย่าเอาความสนุกต้องกระโดดให้เหนื่อยถึงจะได้ความสุขถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ความสุขแค่จะได้อะไรโยมต้องเต้นให้มันเหือออกโดด
ถ้ามันยังไม่เมาก็ยังไม่สุขเอาให้มันเซไปเซมาจึงสุขเคยหาความสุขจากการทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนถึงจะได้ความสุขถ้าวันไหนไปเต้นนี่คือออกสนุกจังเลยจะเหนื่อยแทบตายเลยเต้นจนเมื่อยพอรุ่งเช้าลุกไม่ขึ้นนะแหมเมื่อคืนสนุกจังสุขจังแต่รุ่งเช้าลุกไม่ขึ้นเลยปวดมาทั้งตัวอย่างนี้นั่งกรรมฐานดีกว่าไหมโยมนั่งมันเมื่อยทั้งคืนยังดีกว่าไหมหมอดมันก็ได้สมาธิเป็นบุญไปเลยความคิดเขาหลงผิดนะ นะต้องเต้นให้เหนื่อยก่อนถึงจะได้ความสุขกินให้มันเมาเขาปากเขาปั๊มวันนี้กูเมามากกูกินมากวันนี้นะถ้าคนไหนคุยได้พวกนี้คุยได้เมื่อคืนนี้กูเอาทั้งหลายขวดแหมสนุกมากเลยแต่หารู้ไหมเสียเงินก็มากเมาก็มากทุกข์ก็มากจะได้อะไรโยมนั่นแหละคือทำลายตัวเองเผลอความดันฟิวขาดเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมีคนฟิวขาดเยอะพวกนี้โยมนะฟิวขาดแบบไหนก็ต้องขายกันละขับรถเร็วมั่งฟิวขาดกินเหล้าเมาฟิวขาดตีกันมั่งฟิวขาดเดี๋ยวพวกนี้ก็หนังสือพิมพ์ขายดีใหญ่เลยพวกฟิวขาดทั้งหลายลงหนังสือพิมพ์นั่นพวกเอาไปเอาความสุขจากทุกตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็จึงเรียกว่าสุขนะบางคนเมาตีกันแหมสนุกวันนี้ได้ตีกับมันมันจริงเลยแต่หัวล้างข้างแตกว่ามันจริงวันนี้สนุกแค่มาคิดผิดใช่ไหมสนุกให้มันทุกข์ก่อนไม่ตายก็บุญแล้วทั้งคนตายก็ไม่ได้อะไรเลยโดนลุกหลงบางทีตายแต่ก็หาว่าสนุกไอ้คนรอดที่รอดตายก็มาคุยว่าสนุกหวาดเสียวตอนนี้ใครจะมารู้อย่างนี้โยมมันก็ไม่รู้นะก็หลงอยู่นั้นเนี่ยต่อไปก็ทำตามกันเรื่อยๆไปแต่มีใครเข้าใจธรรมะก็ไปเรื่อยๆเราได้ขายดีวันนี้โยมรวยคนขายนี่ยิ้มเลยครู

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ถ้าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบพระสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ห้าชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

0: สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจาก
1: มีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

0: เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจาก
1: มีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

0: เรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎก
1: ข้าพเจ้าดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีเพราะบุตรคนมีโคย่อมยินดีเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนยินดีฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่ยินดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าคนมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีโคย่อมเศร้าโศกเพราะโคเหมือนกันเพราะอุปธิทำให้นรชนเศร้าโศกฉะนั้นคนที่ไร้อุปธิจึงไม่เศร้าโศกครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองนันทนสูตรที่8

9ปฐมอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100 ปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุยืนยาวคนดีไม่ควรดูหมิ่นอายุนั้นเลยควรทำตัวเหมือนเด็กอ่อนที่คอยแต่จะดื่มนมฉะนั้นความตายยังไม่มาถึงหรอกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ามนุษย์ทั้งหลายมีอายุน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นควรทำตัวเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้ศีรษะฉะนั้นความตายที่จะมาไม่ถึงไม่มีครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฐมอายุสูตรที่9จบ

10ทุติยะอายุสูตรว่าด้วยอายุสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีภิกษุทั้งหลายคนที่มีชีวิตอยู่ได้นานก็อยู่ได้เพียง100 ปีหรือจะอยู่เกินไปบ้างก็มีน้อยครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าวันคืนไม่ล่วงไปชีวิตไม่ดับไปอายุหมุนตามสัตว์ทั้งหลายดุจกงล้อหมุนตามธูปรสฉะนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถา

ว่าวันคืนล่วงไปชีวิตดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองทุติยอายุสูตรที่10จบวรรคที่1จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1ตโปกัมมสูตร2นาคสูตร3สุภสูตร4ปฐมมาระปาสสูตร5ทุติยมาระปาสสูตร6สัพพสูตร7สุปฏิสูตร8นันทนสูตร9ปฐมอายุสูตร10ทุติยอายุสูตร

2. ทุติยวรรคหมวดที่2 1. ปาสานสูตรว่าด้วยมารกลิ้งศิลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่กลางแจ้งในราตรีอันมืดมิดและฝนกำลังตกประปรายอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปต้องการจะให้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกลิ้งศิลาขนาดใหญ่ลงไปในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าถึงแม้ว่าท่านจะกลิ้งภูเขาคิจกูฏมาทั้งลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบก็ไม่มีความหวั่นไหวลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปาสานสูตรที่หนึ่งจบ

สองสีหสูตรว่าด้วยราชสีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณโคดมนี้มีบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าทำไมท่านจึงกล้าบันลือดุจราชสีห์ในถ้ำกลางบริษัทคนที่พอจะต่อสู้กับท่านได้ก็ยังมีท่านเข้าใจว่าเป็นผู้ชนะแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระบรรลุทศพลยานข้ามตัณหาอันเป็นเหตุสร้างไปในโลกได้แล้วจึงกล้าบันลือในถ้ำกลางบริษัทครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีหสูตรที่สองจบ

3สกะลิกสูตรว่าด้วยสะเก็ดหินข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมัทกุจิสถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นสะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังฆาติสี่ชั้นทรงสำเร็จสีหสัยยาโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านนอนด้วยความซึมเศร้าหรือมัวเมาคิดกราบกลอนอะไรอยู่ประโยชน์ของท่านมีไม่มากท่านอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวตั้งหน้าแต่จะหลับทำไมท่านยังหลับอยู่เล่าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้นอนด้วยความซึมเศร้าทั้งมิได้มัวเมาคิดกราบกลอนอะไรอยู่หรอกเราบรรลุประโยชน์แล้วปราศจากความเศร้าโศกอยู่ณที่นอนที่นั่งอันสงัดแต่ผู้เดียวนอนคำนึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอ็นดูลูกศรเสียบอกของชนเหล่าใดร้อยหทัยให้ลุ่มหลงอยู่แม้ชนเหล่านั้นในโลกนี้ทั้งที่มีลูกศรเสียบอกอยู่ก็ยังหลับได้ทำไมเราผู้ปราศจากลูกศรแล้วจะหลับไม่ได้เล่าเราเดินไปก็ไม่หวาดหวั่นถึงหลับอยู่ก็มิได้กลัวเกรงกลางคืนและกลางวันไม่ทำให้เราเดือดร้อนเราไม่พบเห็นความเสื่อมอะไรๆในโลกฉะนั้นเราจึงนอนคำนึงถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยความเอ็นดูครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสกะลิกะสูตรที่3จบ

4. ปฏิรูปสูตรว่าด้วยสิ่งที่สมควรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอขสาลาแคว้นโกศลสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมทรงแสดงธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้มีคฤหัสถ์บริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแสดงธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นธรรมนั้นไม่สมควรแก่ท่านเลยเมื่อท่านกล่าวสอนธรรมนั้นอย่าได้ข้องในความยินดียินร้ายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมพุทธเจ้าทรงมีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปฏิรูปสูตรที่4จบ

ห้ามานสสูตรว่าด้วยบ่วงใจข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงนี้เที่ยวไปในอากาศมีในใจสัญจรไปอยู่เราจะคล้องท่านด้วยบ่วงนั้นสมณะท่านไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่รื่นรมย์ใจมารผู้กระทำซึ่งที่สุดเราได้กำจัดท่านเสียแล้วลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองมานสสูตรที่ห้าจบ

6. ปัตตสูตรว่าด้วยเรื่องบาตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับอุปทานขันห้าภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทลงเข้าใจผิดเถิดสมัยนั้นภิกษุเหล่านั้นได้วางบาส่วนใหญ่ไว้ในที่กลางแจ้งลำดับนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นโคพลิพัทเดินไปยังที่วางบาตรภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกกับภิกษุอีกรูปหนึ่งว่าภิกษุโคพลิพัทนั่นกำลังจะทำบาตรแตกเมื่อภิกษุนั้นพูดอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่านั่นไม่ใช่โคพลิพัทนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่าอริยสาวกย่อมเบื่อหน่ายรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ของเราแม้มารและเสนามารแสวงหาอยู่ในที่ทุกแห่งก็ไม่พบอริยสาวกผู้เบื่อหน่ายแล้วอย่างนี้ผู้มีอัตภาพอันเกษมและล่วงพ้นสังโยชน์ทั้งปวงลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองปัตตสูตรที่6จบ

7. อายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะ6สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปูตคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะ6ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้แลทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่เกี่ยวกับภาษายตนะ6ภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมาด้วยความเต็มใจ

เยโสสดับธรรมอยู่ทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อให้บริษัทหลงเข้าใจผิดเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ร้องเสียงดังน่าสะพรึงกลัวประดุจแผ่นดินจะถล่มในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงกล่าวกับภิกษุอีกรูปหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุแผ่นดินนี่จะถล่มทลายเสียละกระมังเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับภิกษุนั้นว่าภิกษุแผ่นดินนี้ไม่ถล่มหรอกภิกษุทั้งหลายนั้นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้พวกเธอหลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งสิ้นนี้เป็นโลกามิตรอันแรงกล้าชาวโลกพากันหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ส่วนสาวกของพระพุทธเจ้ามีสติข้ามพ้นโลกามิตรนั้นทั้งข้ามพ้นบ่วงแห่งมารได้แล้วรุ่งเรืองอยู่ดุจดวงอาทิตย์ฉะนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอายตนะสูตรที่7จบ

8บิณฑสูตรว่าด้วยเรื่องบิณฑบาตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาแคว้นมคธสมัยนั้นที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลามีงานนักขัตฤกษ์แจกของแก่พวกเด็กๆครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาสมัยนั้นพราหมณ์นคหบดีชาวปัญจสาลาถูกมารผู้มีบาปเข้าดลใจด้วยประสงค์ว่าพระสมณะโคดมอย่าได้อาหารบิณฑบาตเลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาเพื่อบิณฑบาตด้วยบาทเปล่าอย่างใดก็เสด็จกลับมาด้วยบาทเปล่าอย่างนั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าสมณะท่านได้อาหารบิณฑบาตบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านทำให้เราไม่ได้อาหารบิณฑบาตมิใช่หรือมารผู้มีบาปกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อปัญจสาลาเพื่อบิณฑบาตใหม่อีกครั้งข้าพระองค์จะกระทำพระผู้มีพระภาคให้ได้อาหารบิณฑบาตพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารขัดขวางตถาคตได้ประสบสิ่งมิใช่บุญแล้วมารผู้มีบาปท่านเข้าใจว่าบาปย่อมไม่ให้ผลแก่เราอย่างนั้นหรือพวกเราไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอยู่สุขสบายจริงหนอพวกเราจักมีปิติเป็นภักษาดุจเทพชั้นอภัสระฉะนั้นครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองบิณฑสูตรที่8จบ

9กัสสกะสูตรว่าด้วยมารแปลงกายเป็นชาวนาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยนิพพานภิกษุเหล่านั้นต่างใส่ใจให้สำเร็จประโยชน์น้อมนึกมา

ความเต็มใจเงี่ยโสสดับธรรมอยู่ครั้งนั้นมารผู้มีบาปได้มีความคิดดังนี้ว่าพระสมณะโคดมนี้ทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยนิพพานทางที่ดีเราพึงเข้าไปหาพระสมณะโคดมถึงที่ประทับเพื่อลวงบริษัทให้หลงเข้าใจผิดเถิดครั้งนั้นมารผู้มีบาปจึงแปลงกายเป็นชาวนาแบกไถใหญ่ถือประตักด้ามยาวผมยาวรุงรังนุ่งผ้าเนื้อหยาบเท้าทั้งสองเปื้อนโคลนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะท่านเห็นโคพลิพัทบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านต้องการอะไรเกี่ยวกับโคพลิพัททั้งหลายเล่ามารกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะจักขุตาเป็นของเรารูปเป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสความกระทบทางตาเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นโสตะหูเป็นของเราสัทธะเสียงเป็นของเราคานะจมูกเป็นของเราคันทะกลิ่นเป็นของเราชิวหาลิ้นเป็นของเรารสเป็นของเรากายเป็นของเราโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายเป็นของเรามโนใจเป็นของเราธรรมารมณ์เป็นของเราอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของเราท่านจะหนีเราไปไหนพ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปจักขุเป็นของท่านรูปเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสเป็นของท่านโดยแท้แต่ในที่ใดไม่มีจักขุไม่มีรูปไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากจักขุสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านโสตะเป็นของท่านสัทธะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตะสัมผัสความกระทบทางหูเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีโสตะไม่มีสัทธะไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากโสตะสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านคานะเป็นของท่านคันทะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากคานะสัมผัสความกระทบทางจมูกเป็นของท่านชิวหาเป็นของท่านรสเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้นเป็นของท่านกายเป็นของท่านโผฏฐัพพะเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากกายสัมผัสความกระทบทางกายเป็นของท่านมโนเป็นของท่านธรรมารมณ์ทั้งหลายเป็นของท่านอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสความกระทบทางใจเป็นของท่านแต่ในที่ใดไม่มีมโนไม่มีธรรมารมณ์ไม่มีอายตนะคือวิญญาณอันเกิดจากมโนสัมผัสที่นั้นมิใช่ทางดำเนินของท่านมารกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเหล่าใดกล่าวอย่างนั้นชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเราลำดับนั้นมารผู้มีบาปจึงหายตัวไปณที่นั้นเองกัสสกะสูตรที่9จบ

10รัชสูตรว่าด้วยมารอัญเชิญพระผู้มีพระภาคให้เสวยราชสมบัติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกระท่อมกลางป่าในหิมวันตะประเทศแคว้นโกศลครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าเราจะสามารถเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนไม่ทำให้เขาเสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกหรือไม่หนอครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยที่ไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามารผู้มีบาปท่านเห็นอะไรของเราทำไมจึงพูดกับเราอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคจงเสวยราชสมบัติเถิดพระพุทธเจ้าค่ะขอพระสุคตจงเสวยราชสมบัติโดยธรรมโดยไม่เบียดเบียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้เบียดเบียนไม่ทำเขาให้เสื่อมเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เสื่อมไม่ทำเขาให้เศร้าโศกเองไม่ใช้ผู้อื่นทำเขาให้เศร้าโศกมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิบาท4ประการพระองค์ทรงเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วก็เมื่อพระองค์ทรงพระประสงค์พึงอธิษฐานภูเขาหลวงชื่อว่าหิมพานต์ให้เป็นทองคำล้วนภูเขานั้นก็เป็นทองคำล้วนได้จริงพระผู้มีพระภาคตรัสกับมารด้วยพระคาถาว่าภูเขาทองคำล้วนทั้งลูกถึงสองเท่าก็ยังไม่จุใจสำหรับบุคคลคนหนึ่งบุคคลทราบดังนี้แล้วพึงประพฤติสงบผู้ใดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้นลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองรัชสูตรที่10จบวรรคที่2จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปาสานสูตร 2. สีหสูตร 3. สกะลิกะสูตร 4. ปฏิรูปสูตร 5. มานสสูตร 6. ปัตตสูตร 7. อายตนะสูตร 8. ปิณฑสูตร 9. กสกะสูตร 10. รัชสูตร

3ตติยวรรคหมวดที่3 1สัมพหุละสูตรว่าด้วยภิกษุหลายรูปข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นมารผู้มีบาปแปลงกายเป็นพราหมณ์สวมชฏาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วจึงกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าวิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามการแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าพราหมณ์เพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมารผู้มีบาปจึงสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีพราหมณ์คนหนึ่งสวมชฏาใหญ่นุ่งหนังเสือเป็นคนแก่หลังโกงหายใจเสียงดังครืดคราดถือไม้เท้าทำด้วยไม้มะเดื่อเข้ามาหาพวกข้าพระองค์ถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพวกข้าพระองค์ดังนี้ว่าบรรพชิตผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเป็นนักบวชที่ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทอยู่ในวัยแรกรุ่นอันเจริญแต่ไม่เพลิดเพลินในกามทั้งหลายขอพวกท่านจงบริโภคกามทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พวกท่านอย่าละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยเมื่อพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วพวกข้าพระองค์ได้กล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าพราหมณ์พวกข้าพเจ้ามิได้ละกามที่เห็นเฉพาะหน้าแล้ววิ่งไปหากามทิพย์อันมีอยู่ตามการเลยแต่พวกข้าพเจ้าละกามทิพย์อันมีอยู่ตามการแล้ววิ่งไปหาธรรมที่เห็นเฉพาะหน้าเพราะว่ากามทั้งหลายอันมีอยู่ตามการพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษยิ่งนักส่วนธรรมนี้เป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพราหมณ์นั้นสั่นศีรษะแลบลิ้นทำหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยยันไม้เท้าจากไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นมิใช่พราหมณ์นั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงพวกเธอให้หลงเข้าใจผิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดเห็นทุกข์มีกามเป็นต้นเหตุแล้วผู้นั้นจะพึงน้อมไปในกามได้อย่างไรบุคคลทราบอุปธิว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วพึงศึกษาเพื่อกำจัดอุปธินั้น
สัมพหุละสูตรที่หนึ่งจบ

0: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารุไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การแจกสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายก็คือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝดเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
4: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการ

0: ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนรวมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สมฤทธิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงสารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบูมแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี

0: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่นเรียกว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจก็มีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีลห้าใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาแล้วมาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำๆใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดแต่จะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่

ยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมาแต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าแค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะลึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในเพราะหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายนี่มันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมาพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จักจิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่
ที่ทำให้คนเราเนี่ยเดือดร้อนทุกวันนี้พอคนเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี้เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้กวางนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมในจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้แล้วอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจตรงนี้บ้างยกมือที่โยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไปสอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมยมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็สิอ่ะใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ่ะยกมือสิอ่ะยกไม่อายสิอ่ะยกนักเรียนเอ๊ะไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมวุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลงนะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะ
เป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่มันเกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านให้รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระได้มีสติให้มีพระวินัยมีศีลเพื่อต้องการให้คนคฤหัสถ์และพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลน่ะต้องการให้คนมีจิตเดียวกุศลเอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่า3ตะกร้าหรือ3ตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่ยอมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราเนี่ยให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยพอจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไปหมดเลยเวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดุดตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นเนี่ยก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแล้วกลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไร
แต่บอกว่าได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ต้องเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรอย่างนั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เออเรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากนะเข้ามารู้ทำคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนรู้ใจตัวเองแล้วอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้จริงพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้ภิกษุได้ทำใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้าเหมือนโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยพี่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปค่อยรู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสตินั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาไม่ให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี้ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืน
เวลาจะเปลี่ยนนิยบทก็ให้กำหนดว่า

0: มันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวและเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนนี่เป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท่องอยู่ที่ไหนพอทำสติมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวทีนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็อ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีอาตมาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมเนี่ยถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากเนี่ยอาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้อีตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรอะไรก็หมดกินข้าวเปล่าก็อร่อยโยมอีตอนเรายังไม่ได้ภาวนาเลยโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นธาตุมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยมใช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปถ้าเราดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่าแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมฟังรู้เรื่องบ่รู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งเราโยมพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบ้างง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามาลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10 นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้มือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้ผมไม่โป้งตัวผมไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไปแล้วก็ค่อยๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่างให้คิดนึกอะไรทั้งหมด
1: ต่อใจว่า

ตั้งวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจกสี่บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราไว้มีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึก

0: พุทธหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพุทธลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทธโทอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบซึ่งเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไว้หน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิ คิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียว รู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับห้าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหกหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเจ็ดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับแปดหายใจเข้าพูดหายใจโทนับเก้าหายใจเข้าพูดหายใจโทนับสิบแล้วก็ตั้งต้นนับหนึ่งใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับหนึ่งไปจนถึงสิบหรือเราจะนับเลยไปถึงร้อยก็ได้จะนับไปถึงพันก็ได้สุดท้ายแต่เราจะนับมากเท่าไรก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่หนึ่งถึงสิบเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบผมจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมเทวมาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจก็เราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแต่แล้วค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวจะค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำ ความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อกุกเข่ากราบพระพร้อมแล้ว

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้า

0: ันรุ่นแรกก็ทรงผ่าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
1: เป็นจะเป็นไล่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
0: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
4: น้ำประทายอันใหญ่ลุงอาพื้นดินจริง
3: เราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทย ไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
5: จึงได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
6: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
7: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
8: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
3: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ้นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อยู่ที่ใจเรามาปฏิบัติต้องอาศัยความภาคความเพียรเจริญสติเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นให้เราน้อมเข้ามาอาศัยร่างกายเป็นหลักคิดนึกอะไรให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นธรรมที่มีอุปการะต่อจิตใจเจ้าของน้อมเข้ามาดูกายตนเองทำความรู้ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้มีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกอานาปานสติสามารถทำได้สามารถนำมาปฏิบัติทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกให้เราควบคู่ภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทแล้วก็ภาวนาควบคู่กันไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นปรารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท

ใจชอบคิดนึกอะไรมีสติระลึกได้แล้วก็น้อมกลับมาตั้งหลักปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้รู้กายกายเรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิรู้ใจใจคิดนึกอะไรแล้วก็กลับมาภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอย่านั่งหลับอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยปรารภความเพียรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติตั้งใจภาวนาใจของเราก็อยู่กับกายอยู่กับบุญทุกลมหายใจให้เรามีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตั้งหลักตั้งใจสมาธิแปลว่าความตั้งใจวันนี้เราตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเราก็ตั้งใจภาวนาทุกลมหายใจเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นเราก็ตั้งใจภาวนาเจริญสติอานาปานสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อถอยให้เราอดทนอดกั้นทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมอยู่กับความเป็นจริงขณะนี้ลมหายใจเข้าขณะนี้ลมหายใจออกบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ใจชอบคิดชอบนึกอะไรแล้วก็ตั้งใจภาวนาสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจถ้าเราชนะใจเราได้นะเป็นการปฏิบัติธรรมใจไม่สงบเราก็ปฏิบัติทำใจให้สงบใจร้อนเราก็ทำใจให้เย็นบริกรรมภาวนาควบคู่กันไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธไว้ใจชอบคิดชอบนึกอะไรเราก็ตั้งใจภาวนาสู้กับใจตัวเองชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจถ้าเราชนะใจเราได้นะเป็นการปฏิบัติธรรม

0: เราก็ไม่ไปยึดมั่นทำใจให้อยู่กับปัจจุบันใจคิดนึกอะไรให้เรามีสติรู้เท่าทันพยายามทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมให้อยู่กับกายของตนเองลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทอานาปานสติสามารถทำได้ทุกคนจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวคนเฒ่าคนแก่มีลมหายใจเท่ากันแล้วก็มีสติทำความรู้ทำความเห็นวิตกวิจารอยู่กับลมลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกหายใจเข้าไปถึงท้องลมหายใจออกลมก็กระทบปลายจมูกที่เดิมทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งภาวนาลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบาน
1: เราก็ทำใจให้สงบอยู่กับปัจจุบันธรรมลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทนั่งคิดนึกอะไรแล้วก็พุทโธสงบก็ดีไม่สงบก็ดีเราก็มีสติเห็นตามความเป็นจริงให้มาดูตัวเองมาเห็นตัวเองมาดูกายของตัวเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนมาเห็นใจเจ้าของให้ใจเราอยู่กับตัวอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นให้เราตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทจะมากจะน้อยนะเราก็ฝึกให้เรามีสติต่อเนื่องให้เรามีความเพียรสงบก็ดีไม่สงบก็ดีแล้วก็อดทนไว้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสนะถ้าเราอดทนเราก็สู้กับกิเลสได้นะถ้าเราไม่อดทนเราก็แพ้นะเราก็แพ้กิเลสเวลาเนี้ยต้องสู้กับใจตัวเองอย่าให้นิวรณ์ความขี้เกียจขี้ค้านความง่วงอาหารนอนความเบื่อหน่ายท้อถอยมาครอบงำมาทำใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเบื้องต้นเวลานี้เราก็ปฏิบัติธรรมลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทอยู่กับพุทโธมีสติอานาปานสติปวดนั่งเมื่อยก็ดีนะเรา

น้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิอุชุกายังพยายามยืดกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนให้มีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารภความเพียรเพียรภาวนาทุกลมหายใจวางใจให้เป็นกลางสุขก็ดี

ก็ทนนั่งแล้วใจเราสงบตัวเบาก็ดีเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นระวังใจให้เป็นกลาง5 นาที10 นาทีทุกลมหายใจก็เป็นบุญอาจากนี้ไปให้เรากำหนดร่างกายของตัวเองเป็นกรรมฐานให้เรากำหนดเกศาผมเกศาผมเกศาก็คือเส้นผมนั่งหลับตาเห็นเส้นผมตัวเองผมสั้นผมยาวก็ดีนะถ้าเราไม่สระไม่ล้างก็มีกลิ่นนะเราก็กำหนดดูเห็นเส้นผมของเราเองนะเราก็อดทนไว้นะได้เราได้ยินเสียงอะไรพูดคุยนะเราก็อดทนไว้แล้วก็ทำใจให้เข้มแข็งเรามาปฏิบัติธรรมนะอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเราก็มาฝึกอดทนไว้สู้กับใจตัวเองไม่หวั่นไหวอะไรมากระทบเสียงก็ดีความพอใจความไม่พอใจก็ดีเราก็ฝึกเอาไว้ชนะอะไรไม่แต่ก็ชนะใจตัวเองและความเป็นจริงแล้วที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อสิ่งนี้อะไรที่เราเป็นทุกข์นะเราก็ควรที่จะรู้จักทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่ใจนะพอเราได้ยินเสียงแล้วเราไม่พอใจนะเราก็เห็นใจตัวเองนะรู้จักใจเจ้าของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะชนะใจตัวเองได้ประเสริฐที่สุดทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับปัจจุบันนะใจคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเอาจากนี้ไปกำหนดที่เส้นผมเกศาผมเกศาผมนะเส้นผมเป็นอย่างไรเราก็ดูเส้นผมตัวเองมีสีมีกลิ่นนะถ้าเราไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็มีกลิ่นนะมีรังแคปล่อยทิ้งไว้ก็ยาวแล้วก็ต้องตัดนะตัดแล้วก็ต้องทิ้งไปก็เห็นตามความเป็นจริงนะก็เป็นหลักในการปฏิบัติธรรมให้มาเห็นตัวเองให้มาดูตัวเองเห็นเส้นผมตามความเป็นจริงว่ามีสันฐานสั้นยาวอย่างไรมีสีมีกลิ่นแบบไหนเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นธรรมะนะเป็นกรรมฐานให้ใจเรามีสติมีปัญญาอาจากนี้ไปกำหนดโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเป็นอย่างไรนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อคายออกมาจากรูขุนขนเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ให้เราพิจารณาให้เราเห็นตามความเป็นจริง
โลมาขนโลมาขนก็เป็นกรรมฐานเช่นกันให้เรากำหนดนะขาเล็บนะขาเล็บนะจะเป็นเล็บมือเล็บเท้าพอนั่งหลับตาเห็นเล็บตัวเองนะมีลักษณะอย่างไรนะมีสันฐานสั้นยาวแบบไหนนะถ้าเราปล่อยให้ยาวเล็บก็ยาวนะเจ้าของก็กลัวก็ต้องตัดเล็บแล้วก็เอาไปทิ้งนะเราก็ยึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เราก็เห็นตามความเป็นจริงนะขาเล็บนะขาเล็บถ้าเรากำหนดทันตาฟันทันตาฟันหมายถึงฟันภายในปากของตัวเองฟันบนฟันล่างฟันที่เราต้องแปรงฟันทุกวันเพราะมีสีมีกลิ่นฟันต้องผุถ้าเราไม่แปรงฟันเจ้าของก็รังเกียจเวลานี้ก็กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากของตัวเองให้เรากำหนดฟันภายในปากก็เป็นกรรมฐานเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานแต่ก่อนเราอยู่ในท้องฟันก็ไม่มีพอเราโตขึ้นมาก็มีฟันน้ำนมต่อมาฟันน้ำนมก็หมดไปฟันแท้ก็เกิดขึ้นเวลานี้ฟันแท้ก็ผุบ้างพังบ้างต้องถอนต้องทิ้งไปบ้างแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่กับเราไม่ได้นานให้เรากำหนดดูให้เราพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันภายในปากตามความเป็นจริงให้เรากำหนดตะโจหนังตะโจหนังหมายถึงผิวหนังที่หุ้มกายตัวเองนะผิวหนังที่หุ้มกายตัวเองมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนต้องอาบน้ำชำระล้างทุกวันนะเราลองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายตัวเองเป็นอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงนะต้องอาบน้ำทุกวันมีเหงื่อมีไข่ปนเปื้อนนะเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวผิวหนังก็ดูดีตอนนี้ผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงเหี่ยวย่นธรรมะก็อยู่ในกายเราผมขนเล็บฟันหนัง5อย่างให้เราพิจารณาเบื้องต้นมูลกรรมฐานเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้เราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมเราก็ย้อนกลับตะโจหนังเห็นผิวหนังตัวเองทันตาฟันเห็นฟันภายในปากนะขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนนะขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเกศาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะพระก็ดีญาติโยมก็ดีก็มีผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันธรรมะก็มีเท่ากันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเรายึดไว้ไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานเราก็มีอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็มาปฏิบัติ
ปัญจกรรมฐานห้าอย่างเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเราไม่สามารถยึดว่าเป็นเจ้าของได้เป็นของของเราได้เราก็เพียงแค่อาศัยมาเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดปัญญาจะได้สร้างแต่ความดีจะได้รู้จักว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็ดีก็จะเบาบางลงลดน้อยลงนี่เป็นเบื้องต้นที่มาฝึกมาปฏิบัติเวลานี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาอาจากนี้ไปเราก็ทำเหมือนกับที่เราเบื้องต้นทำอย่างไรให้เรามีสติเห็นกายตัวเองนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเห็นว่าเรานั่งเป็นองค์พระมีสติมีสัมปชัญญะให้เราทำความรู้สึกที่ลมหายใจอานาปานสติกลับมาที่ลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานแล้วก็สำรวจดูกายตัวเองสำรวจดูใจเจ้าของสงบบ้างไม่สงบบ้างมีสติบ้างไม่มีสติบ้างอย่างน้อยเราก็มีการปฏิบัติรู้จักอานาปานสติรู้จักปัญจกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาอบรมใจเจ้าของถ้าจากนี้ไปให้เราทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้เราทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธิให้เรากำหนดยกมือขวาขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆวางไว้ที่ข้อด้านขวาให้เรากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายนะกำหนดที่มือขวานะแล้วก็ความลงจับที่ข้อด้านขวากำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็ความลงจับที่ข้อด้านซ้ายจากนี้ไปกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตู่ที่เราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดโอกาสนี้เราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถอยเป็นพระกุศลแด่บุรพากษัตริย์ทุกพระองค์ที่พระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณที่หาที่สุดไม่ได้น้อมถอยเป็นพระกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนนีพระพันปีหลวงที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเราก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่สมองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันรัชกาลที่10องค์สมเด็จพระบรมราชินีบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณ
คุณบิดามารดาเราก็มาแสดงความกตัญญูกตเวทีรู้จักพระคุณของท่านแล้วเราก็มาปฏิบัติเอาเลือดเนื้อร่างกายมาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมมาภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลหากท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะภูมิใจว่าเลือดเนื้อของเราที่พ่อแม่ให้มาเป็นบุญหากท่านล่วงลับไปแล้วนะก็เป็นหน้าที่ของเราต้องปฏิบัติเพราะเลือดเนื้อที่อยู่กับเรายังเป็นของท่านเมื่อไหร่ที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสายท่าสายธรรมนี้ท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็มีอนุมาอนุโมทนามีส่วนในบุญหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปนะไม่มีประมาณน้อมระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปัญโญก็ดีตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านที่ได้มีมรรคมีผลโอกาสนี้เราก็มาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็เป็นการบูชาอันสูงสุดที่เราได้มาตั้งใจก็ขอให้เราได้มีมรรคมีผลถึงความพ้นทุกข์ระลึกถึงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาอินพรหมทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยมาช่วยปกป้องคุ้มภัยอย่าให้พวกเรามีภัยอันตรายใดๆระลึกถึงผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่ก่อนแล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดในฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านี้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีนะให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานมาจากนี้ไปเราก็ยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิกายที่เป็นบุญวาจาที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญนะเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังเมตตาพลังสามัคคีอีกครั้งหนึ่งผู้มาใหม่เปิดหนังสือหน้า69บทแผ่เมตตานะเปิดหนังสือหน้า69ผู้มาใหม่เปิดหนังสือหน้า69จะได้บทแผ่เมตตา

็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอา

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด

ที่มาใหม่แล้วมีที่เคยอยู่ก่อนก็ดีคนมาใหม่นี่คุยเก่งเหมือนกันนะพระก็สอนพอเราก็คุยกันคนไหนที่พามาเนี่ยคนไหนช่วยหน่อยคนไหนที่พามาไหนคนไหนพาเป็นหัวหน้าพามาคนไหนมีไหมเดี๋ยวอันเนี้ยนี่โยมนับถอยหลังมานะแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ตั้งแต่สี่หันหลังไปดูที่แถวที่สี่หันหลังไปหนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่ยืนแถวที่สี่อยู่ทั้งแถวเลยอ่ะสี่ยืนอ่ะแถวที่สี่เยินเยินจะเยินสี่ยืนเยินหน่อยเยินยืนทั้งแถวเลยทั้งแถวไม่ใช่แถวตั้งนะแถวนอนอ่ะแถวที่สี่ยืนอ่ะยืนทั้งแถวเลยอ่ะเยินก่อนนั่นเยินขึ้นมาเยินทั้งแถวเลยแถวที่ห้าเยินแถวที่ห้าเยินสี่เยินห้าเยินห้าเยินแถวสี่แถวห้าเยินแถวหกเยินแถวหกเยินสามแถวนี้แหละโตด้วยนะไม่ใช่เด็กเด็กนะเด็กๆยังไม่เป็นเลยเยินเฉยๆนะห้ามคุยแล้วห้ามคุยเขารู้กันหมดแล้วนะเขาก็เห็นกันหมดเขาก็ได้ยินเสียงเขาก็รู้เขาสงบเราทำเขาไม่สงบเขาก็เห็นเขาก็รู้นะ

ก็เป็นปกติถ้าเราไม่ตักเตือนกันไม่บอกกันก็เหมือนกับผลักเขาลงเหวเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไปเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักว่าไม่ดีจะแก้ไขแบบไหนก็ต้องบอกกันเตือนกันก็บอกด้วยความเมตตาการที่ทำสมาธิเนี่ยก็คือการมาสู้กับใจตัวเองนะคนเราส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักใจเจ้าของนะถ้ารู้จักใจเจ้าของแล้วจะเห็นว่าใจเราเนี่ยสู้ยากนะสู้ยากแล้วก็เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์เพราะในใจเราของทุกคนนี่นะมีตัวตนทิฏฐิมานะตัวตนทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยตัวตนแปลว่าอะไรหมายถึงว่าเรายึดมั่นถือยึดมั่นถือมั่นมีเรามีเขาใครเขาพูดอะไรทำอะไรเราก็มีตัวมีตนเราจะพอใจจะทำแบบนี้พอใจจะพูดแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดถึงคนอื่นอันนี้คือตัวตนส่วนคนที่ไม่มีตัวไม่มีตนมาปฏิบัติธรรมนะเขาจะเห็นตัวเองคิดอะไรจะพูดอะไรให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยพูดไม่ได้ทำไม่ได้เขาจะมีสติคอยเตือนคอยบอกส่วนคนที่ไม่มีสติก็จะมีตัวมีตนใครจะไม่สงบก็ไม่สนใจเราจะพูดสักอย่างมีอะไรไหมไม่กลัวสักอย่างจะมีอะไรเนี่ยตัวตนทีนี้ถ้าเกิดไม่ฝึกไม่ปฏิบัติเนี่ยคนที่ลำบากไม่ใช่ใครเจ้าของจะลำบากนะไปอยู่ที่ไหนก็มีตัวมีตนมีเรื่องมีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ที่อื่นมีปัญหาที่ใจมีปัญหาไม่มีสติไม่มีความอดทนนะไม่สามารถที่จะบังคับให้ใจเราสงบได้ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องการต้องฝืนใจใจร้อนเราต้องฝืนใจไม่สงบก็ต้องฝืนใจมันขี้เกียจก็ต้องฝืนด้วยนะให้ขี้เกียจฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนุ่งขาวห่มขาวเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องแบบนะไม่ได้นุ่งแบบชาวบ้านแล้วชาวบ้านพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่เป็นนุ่งขาวห่มขาวเป็นนักบวชนักบวชเนี่ยแปลว่าลดละเลิกอะไรที่เรามีตัวมีตนเป็นคนเด้อเป็นคนว่ายากสอนยากเราต้องลดต้องละต้องเลิกฉะนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็ดีใจให้มาวัดเพื่อให้มาฝึกมาสู้กับใจตัวเองอดทนพาให้นั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิคนเขาสงบเราก็ต้องสงบนะเพื่อมีเหตุมีผลให้กับตัวเองได้สอนตัวเองได้ที่ยืนอยู่เนี่ยโตทั้งนั้นเลยไม่ใช่7 ขวบ8 ขวบ10 ขวบนะอาจจะ20อยู่แล้วถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยไปที่ไหนก็มีปัญหานะเราใส่ชุดเนี่ยเป็นนักบวชเราจะทำเหมือนไม่เหมือนกับมีสติทำเหมือนกับไม่พอใจทำเหมือนกับว่ามาเนี่ยถูกบังคับไม่สบายใจไม่ชอบใจก็ต้องอดทนนะเพราะว่าพ่อแม่ก็หวังคนที่พามาเขาก็อยากให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญา3 คำเนี่ย
นะห้ามใจตัวเองได้ชนะใจตัวเองได้นะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะบทเรียนที่เรากล้าทำผิดเนี่ยเราก็ต้องสำนึกผิดด้วยนะเรากล้าทำผิดเขาทำความสงบเราทำความไม่สงบมีความผิดเนี่ยก็ต้องกล้ารับผิดด้วยนะว่าเราเนี่ยตอนเขานั่งสมาธิเราคุยกันเนี่ยเราไม่มีความเกรงใจไม่มีความเคารพเราก็ต้องฝึกอดทนฝึกเกรงใจฝึกไว้ก่อน

มาที่วัดสังฆทานนะแต่ก่อนมีสมณเณรนี่นะสมณเณรนี่500นะไม่ใช่10 20หรือว่า100 200นะ500นะสมณเณร500นะ500องค์เลยนะเวลามานั่งสมาธิก็เหมือนกันนะก็ต้องคอยดูแลคอยให้กำลังใจบางคนก็อยู่ไม่ได้ก็ร้องกลับบ้านบางคนก็ทนไม่ไหวก็ขอกลับบ้านเราก็ต้องฝึกให้กำลังใจว่าใจเราเนี่ยเชื่อไม่ได้นะใจของคนเชื่อไม่ได้ใจเนี่ยมันหลอกเราเก่งที่เรามีทุกข์เพราะใจมันหลอกเราเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ฟังใครมันก็จะใช้อารมณ์เวลามันชอบใจมันก็ไม่ฟังใครมันก็จะเอาเวลาใจเรามีความโลภความโกรธความเห็นผิดเนี่ยพระอินทร์หน้าอินทร์หน้าพรหมไม่กลัวหรอกจะเอาอย่างเดียวฉะนั้นก็มีนิทานสอนสามเณรนะสามเณรอยากกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปหาเพื่อน

จะไปหาเที่ยวไปหาเล่นเนี่ยเราก็ให้กำลังใจ บอกอย่าเพิ่งกลับเลยลองฟังนิทานเรื่องนี้ก่อนนิทานก็เป็นสำเนรเหมือนกันสำเนรรูปนี้น่ะเขาก็เกเรเหมือนกันพระพูดไม่ฟังก็เป็นสำเนรเอาแก่ใจคิดอะไรก็จะเอาคิดอะไรก็จะเอาจะเอาจะได้นี่สำเนรเนี่ยก็ถูกด่าถูกว่าถูกลงโทษอยู่เรื่อยเลยสำเนรก็ไม่พอใจนะก็เดินไปท้ายวัดก็มีสุนัขสุนัขมันก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนสำเนรก็นึกในใจเราไปหาอาจารย์ให้เราเป็นสุนัขดีกว่ากินแล้วก็นอนก็เลยไปหาอาจารย์อาจารย์ผมจับเป็นสุนัขแล้วเป็นทำไมสุนัขเอ้ากินแล้วก็นอนเอาจริงเหรอเอาจริงอ้าวให้เป็นสุนัขพอสามเณรเป็นสุนัขแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะกินแล้วก็นอนอ่ะพอตกกลางวันแดดมันก็ส่องแดดส่องดวงอาทิตย์มันก็ร้อนอ่ะแดดมันก็ทำให้สุนัขอ่ะกินแล้วก็นอนก็ร้อนก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ผมไม่เอาละสุนัขผมอยากจะเป็นดวงอาทิตย์บ้างมาคิดอยากจะเป็นดวงอาทิตย์นะโอ้ยดวงอาทิตย์มันร้อนนะอยากได้อยากได้ดวงอาทิตย์ให้เป็นดวงอาทิตย์พอเป็นดวงอาทิตย์แล้วนะอย่างช่วงเนี้ยหน้าฝนเนี่ยเมฆหมอกมันเยอะมันบังแสงแดดดวงอาทิตย์ได้ก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ผมไม่เอาแล้วดวงอาทิตย์เนี่ยผมอยากจะเป็นเมฆเป็นหมอกบังดวงอาทิตย์ได้มันก็เป็นเมฆเป็นหมอกแล้วกันนะก็คราวนี้ก็ลอยบังดวงอาทิตย์สบายใจแต่เมฆกับหมอกก็จริงเหอะพอลมพายุมาลมมาเมฆหมอกก็จางหายไปสมณเณรก็ไม่เอาแล้วอาจารย์เมฆหมอกขอเป็นดวงลมพายุดีกว่าพัดผ่านให้เมฆหมอกกระจายหายไปได้อาจารย์ก็เอางั้นนะเอางั้นอยากเป็นพายุเป็นพายุก็แล้วกันพอเป็นพายุแล้วพัดผ่านให้หลังคาเปิดก็ได้ของเสียหายก็ได้แต่พายุไม่สามารถพัดให้จอมปลวกเนี่ยพังพินาศได้เพราะจอมปลวกเหนียวแน่นแล้วก็มั่นคงสมณเณรก็ไม่เอาละพายุอ่ะอยากเป็นจอมปลวกดีกว่าอย่างนั้นน่ะเอาอยากได้เป็นจอมปลวกอยู่เฉยๆแข็งแรงดีอ่ะเป็นจอมปลวกพอเป็นจอมปลวกคนนี้ก็อยู่พายุมาแดดมาไม่กลัวแล้วแข็งแรงต่อมาชาวนาก็เอาควายมาเลี้ยงเนี่ยก็เอาเขามาขิดจอมปลวกจอมปลวกมันก็พังพินาศแหละสมณเณรก็มาหาอาจารย์อาจารย์จอมปลวกพังแล้วไม่เอาแล้วจะเอาอะไรอยากเป็นควายแล้วฮะ อยากเป็นควายทำไมอ่ะมันมีเขาขิดจอมปลวกพังได้อ่ะเป็นควายแล้วอ่ะเป็นควายก็เป็นควายพอเป็นควายเขาเนี่ยขิดมีเขาก็ขิดไปเรื่อยแต่ชาวนาก็มีเชือกนะสนสะพายควายเนี่ยควายไปไหนเขาก็ดึงเชือกที่สนสะพายควายก็ไปไม่ได้ผูกไว้ควายก็ไปไม่ได้สามเณรก็มาหาอาจารย์อาจารย์ควายไม่เอาแล้วทำไมก็มีเขาไม่ใช่เหรอเขาสู้เชือกไม่ได้เชือกมันสนสะพายควายไปไม่ได้เลยเนี่ยอยากเป็นเชือกดีกว่า

างั้นน่ะอยากเป็นเชือกอ่ะเป็นเชือกก็เป็นคราวนี้พอสนทภายควายเสร็จแล้วก็ดึงออกเขาก็กองเอาไว้ก็มีสุนัขเขามากัดมากัดเชือกนะมากัดเชือกเนี่ยเชือกมันก็ขาดสำเพ็งก็ไปหาอาจารย์อาจารย์เชือกก็ไม่เอาแล้วแล้วจะไปเอาอะไรอยากเป็นสุนัขอ่ะให้เป็นสุนัขแล้วเอาเป็นอ่ะพอเห็นสุนัขแล้วหิวข้าวนะสำเพ็งก็เอาข้าวมาให้กินพอเข้ามาให้กินแล้วอาจารย์ผมอยากเป็นสำเพ็งเหมือนเดิมแล้วอ่ะงั้นลองเลื่อมตาดูดิพอเลื่อมตามาอ้าวไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยความคิดไอ้ใจเราทั้งนั้นเลยมันไปสะพึดตะเพอไปหมดเนี่ยพระนั่งสมาธิโยมนั่งสมาธิเราก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างที่เล่าเนี่ยเรื่องนู้นเรื่องนี้เล่าสารพัดเนี่ยสุดท้ายกลับมาก็ไม่มีเป็นตัวเรายืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยก็เหมือนที่เรื่องที่เราเล่าเนี่ยเล่าเรื่องอะไรก็เล่าไปคุยไปแล้วสุดท้ายก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีหรอกที่คุยไปไม่มีนะใช่ไหมตอนที่เรานั่งสมาธิเขาคุยกันน่ะเหมือนกับเรื่องที่เราเล่าให้ฟังเล่าสารพัดเรื่องนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ไม่มีหรอกก็นั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยสำเนินก็รู้ตัวแล้วโอ้เราเนี่ยคิดไปเองพูดไปเองนะคนอื่นเขานั่งสมาธิคนอื่นเขาทำความสงบเราก็จะเป็นนู่นเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายไม่มีนะที่พูดไปนะทั้งหมดไม่มีเลยนะไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยนะเนี่ยคือการที่เรามาเห็นตัวเองแบบเนี้ยถ้าเราทำผิดเราต้องเห็นว่าตัวเองผิดแล้วก็รู้ว่าผิดเพราะอะไรเตือนตัวเองได้บอกตัวเองว่าโอ้เรานี่เป็นหลายอย่างนะนะเป็นคนดีก็ได้เป็นคนไม่ดีก็ได้จะเป็นอะไรก็เป็นได้นะจะอยู่สูงอยู่ต่ำเป็นได้หมดใจคนนะนะฉะนั้นเรามาเนี่ยต้องฝึกจิตตั้งทันตั้งสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้นะนึกถึงพ่อแม่ให้จิตเรานึกถึงพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากกว่าลำบากกว่าเราเยอะเรามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาฟังธรรมมาสวดมนต์เนี่ยให้พ่อแม่ได้บุญบ้างเนี่ยคิดถึงท่านเราก็จะได้ใจเราก็เป็นบุญก็ทำให้ท่านบ้างนะไม่ใช่พ่อแม่ก็อยู่ที่บ้านเราก็มาอยู่ที่วัดนะแทนที่จะทำบุญให้พ่อแม่เราก็ยังทำอะไรให้ไม่ดีให้เกิดขึ้นที่วัดอีกนะอย่างนี้มันจะมีความคิดอย่างนี้ไม่ถูกหรอกพอโตแล้วต้องคิดได้ว่าเนี่ยมือก็ของแม่ตัวเราก็ของแม่ปากก็ของแม่ใจเราก็แม่ก็เลี้ยงมาทำไมเราจะไม่เอาสิ่งดีๆให้แม่บ้างทำไมเราเอาแต่ตัวเอาแต่ใจพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะเขานั่งสมาธิเรามาพูดมาคุยเสียงดังไปรบกวนเขานะแล้วเราจะได้อะไรมันก็ได้บาปได้โทษได้กรรมก็ต้องเตือนต้องบอกนะเราจะได้สำนึกได้นะไม่ใช่ทำบาปแล้วไม่มีผลนะทำบาปแล้วมีผลนะจะบอกให้งั้นบาปเนี่ยเราทำบาปแล้วต้องคิดออกว่าด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมทำไปแล้วก็มีโทษมีกรรมเราก็ต้องสำนึกก็ต้องไถ่โทษด้วยการทำความดีมีพุทธสุภาษิตอยู่ว่าบุคคลรู้ว่าทำผิดแล้วรู้จักผิดยังนับว่าเป็นบัณฑิตอยู่บ้างนะถ้าผิดแล้วไม่รู้จักผิดเนี่ยเรียกว่าผ่านแท้นะให้มาเนี่ยถ้าผิดแล้วเราต้องสำนึกผิดนะ
ราพูดไม่ดีเราทำไม่ดีเราคิดไม่ดีต้องสำนึกว่าเราทำผิดนะเราไม่กลัวบาปไม่เชื่อบุญเราต้องสำนึกหนักอย่างน้อยเราก็ได้สำนึกเราก็ได้ว่ามาแก้ไขให้หนักเป็นเบาเบาก็จะได้หายไปนะไม่ใช่มาแล้วทำไม่ดีแล้วก็ไม่สำนึกไม่ได้ต้องสำนึกมันเป็นเรื่องจริงอยู่ว่าเราทำบาปแล้วนะอย่างสมมุตินะสมมุติเราไปเถียงพ่อแม่นะพ่อแม่สอนเราไปเถียงพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ได้ให้ร้ายเรานะแค่เราไปเถียงนะใช้น้ำเสียงสูงอย่างเงี้ยเสียงดังอย่างเงี้ยเสียงแข็งอย่างเงี้ยกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ร้ายเรานะสักวันหนึ่งวันไหนที่เราคิดขึ้นได้มันหวนกลับเข้ามาทิ่มแทงใจเรานะมันจะบอกว่าไม่น่าพูดแบบนี้เลยไม่น่าทำแบบนี้เลยไม่น่าใช้อารมณ์กับพ่อแม่เลยพ่อแม่ไม่ได้ให้ร้ายนะแล้วพ่อแม่ไม่ได้หวังร้ายด้วยแต่กรรมที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในใจเราลบไม่ออกด้วยนะยังไงก็ลบไม่ออกพ่อแม่ไม่ได้ให้โทษให้กรรมเราเลยแต่เราสร้างกรรมก็จึงสร้างเรานะดังนั้นมาเนี่ยก็อย่าได้ล่วงเกินผู้อื่นด้วยการที่ไม่กลัวเขานั่งสมาธิเราไม่กลัวเราจะคุยสักอย่างไม่ได้นะเราต้องสำรวมต้องระวังเราไม่สงบคนอื่นเขาสงบเราก็เกรงใจคนสงบก็พอแล้วนั่งเฉยๆไม่ต้องคุยก็พอแล้วท่านก็ถือว่าช่วยให้หมู่คณะสงบและหมู่คณะว่าสังฆทานเขานั่งสมาธิกันเรามาจากที่อื่นมาก่อควรความไม่สงบเนี่ยเราใช้ความที่เราคิดเองไม่กลัวบาปเนี่ยทำขึ้นมามันมีผลนะมันมีผลให้โทษให้กรรมกับตัวเราทุกคนนะการมาเนี่ยก็ไม่ได้มีใครให้เรามีโทษมีกรรมเลยแต่เราทำขึ้นเองสร้างขึ้นเองก็ต้องสำนึกนะสำนึกว่าเราไม่น่าทำเลยนะให้เราคิดอย่างนี้นะไอ้ที่หนักก็จะเป็นเบาไอ้ที่เบาก็จะได้หายบรรเทาหายไปได้นะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราทำผิดรู้จักผิดยังนับว่าเป็นบัณฑิตนะรู้ว่าผิดรู้ว่าถูกนะแต่ถ้าทำผิดแล้วไม่รู้จักผิดเนี่ยผ่านแท้เลยนะผิดแล้วก็ไม่กลัวผิดเนี่ยไม่กลัวละไม่ได้นะเพียงน้อยก็เป็นความทรงจำครั้งหนึ่งแหละมาแล้วทำผิดแล้วก็รู้จักผิดก็ต่อไปก็จะสอนใจตัวเองว่าทำผิดแล้วมีโทษนะไม่มีใครลงโทษใจเรานี่แหละลงโทษตัวเราเองวันนี้ก็ให้เราได้ยินได้ฟังการมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วการอยู่ร่วมกันก็ไม่สงบระเบียบก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นเองหนึ่งความสะอาดช่วยกันรักษาความสะอาดภายนอกแล้วก็รักษาความสะอาดภายในก็คือกายวาจาใจเราให้สะอาดนี่คืออย่างแรกอย่างที่สองคือความสงบสถานที่เนี่ยมีแต่เสียงกบเสียงเขียดนะเสียงสวดมนต์เสียงพระเทศเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันรักษาความสงบมาช่วยกันปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้สถานที่นี้เป็นบุญให้ตัวเราเป็นบุญสุขเอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอยู่ข้างนอกไม่สงบที่นี่สงบเราก็มาช่วยกันรักษาความสงบนะให้ช่วยกันรักษาความสงบข้างนอกแล้วก็รักษาความสงบข้างในใจเราไม่สงบเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้ปัญหาแก้ที่ใจเราอดทน
ขันติปรมังตโปตีติขาขันติจะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งให้เราอดทนจากนี้ไปเราต้องฝึกนักบวชนะก็เหมือนกับนักรบนักบวชนี่เหมือนนักรบนะรบกับกิเลสในใจเราความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นตัวตนทิฏฐิมานะนะที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องอดทนมีสติมีปัญญาเป็นอาวุธนะสู้กับใจตัวเองสู้กับสิ่งที่ไม่ดีในใจเรานะในบทสวดมนต์ที่ว่าสิ่งชั่วในดวงใจนะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็มีอยู่นะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเป็นหน้าที่ของนักบวชนักปฏิบัตินะถ้าเราปล่อยให้ใจเราไม่สะอาดใจเรามีความโลภโกรธหลงมีความทิฏฐิมานะมันก็ทำร้ายใจตัวเองทำร้ายคนอื่นนะนี่เราก็มาปฏิบัติเพื่อมาชนะจิตชนะใจตัณหคโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตัณหาได้ชนะทุกทั้งปวงตัณหาคือความทยานอยากความทยานอยากเนี่ยมีอยู่ถึง3อย่างอย่างแรกก็คือความทยานอยากในกามคุณกามคุณในที่นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างตาอยากเห็นรูปหูอยากได้ยินเสียงจมูกอยากได้กลิ่นลิ้นอยากลิ้มรสกายอยากสัมผัสนะเท่าไหร่ก็ไม่พอแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีนะมันก็จะเอาแล้วก็ไม่พอมันก็จะเปลี่ยนได้มาก็เปลี่ยนอีกเจ้าอีกนะเรียกว่ากามตัณหาอย่างที่สองเขาเรียกว่าภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือความทยานอยากอยากมีอยากเป็นพออยากมีอยากเป็นแล้วก็คราวนี้ก็ติดอยู่ในกามคุณติดอยู่ในภาวะตัณหาก็เป็นทุกข์อีกมีตัวมีตนขึ้นมาตัณหาอย่างที่สามก็คือวิภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็แปลว่าความทยานอยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์อีกเพราะนั้นพอเรามาฝึกมาปฏิบัตินะก็สู้กับใจเราเดี๋ยวมันอยากเดี๋ยวมันไม่อยากเดี๋ยวมันติดอยู่ในกามคุณก็ต้องหาทางสู้กับใจตัวเองนะต้องเป็นนักรบต้องเป็นไม่กลัวไม่กลัวที่จะ ต่อสู้กับใจเจ้าของนะเขาเปรียบนะ เปรียบว่านักบวชเปรียบเหมือนกับเป็นช้างช้างที่ฝึกมาแล้วเป็นช้างศึกช้างศึกเนี่ยเวลาไปออกสงครามเนี่ยก็จะไม่กลัวศัตรูที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นหอกเป็นดาบพุ่งมาแทงมาช้างศึกก็จะมุ่งไปสู่ข้างหน้าไปเอาชัยชนะกลับมาให้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องไม่กลัวนะไม่กลัวว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะปัญหาในใจเรามีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความทยานอยากในกามคุณความทยานอยากอยากมีอยากเป็นเราก็ไม่กลัวชนะอะไรไม่แต่ก็ชนะใจมันอยากคุยเราไม่คุยมันอยากนอนเราไม่นอนมันอยากลุกเราไม่ลุกเคยถ้าเราชนะใจเราได้นะปัญหาก็ไม่มีฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพวกเราก็เหมือนกับมีบุญมีวาสนานะมาชำระจิตชำระใจตัวเองนะเป็นผู้ซึ่งไม่ใช่ธรรมดานะ
มีศีลมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะพวกเราเนี่ยมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ร่างกายนี้มาว่ามาอยู่วัดเนี่ยแล้วก็มาเถอศีลมาปฏิบัติธรรมนะอย่างน้อยก็ได้ยินนะทำได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ได้ยินว่าเออเราต้องเป็นช้างที่มีกำลังแล้วก็ฝึกมาแล้วด้วยไปต่อสู้ลงในสงครามนะต้องเป็นช้างที่เอาชัยชนะกลับมาเอาร่างกายเราเหมือนช้างจริงๆนะร่างกายของเราเนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนช้างจริงๆร่างกายที่พ่อแม่ให้มาประเสริฐยิ่งกว่าช้างอีกว่าไปแล้วเนี่ยประเสริฐยิ่งกว่าช้างอีกนะเราจะสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนไปถึงอุเบกขาบารมีก็ได้มันเหมือนช้างจริงๆนะตัวเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญานะเหมือนช้างตกลมช้างตกลมแปลว่าอะไรรู้ไหมตัวเขาใหญ่ตัวเขาหนักกำลังเขาเยอะแต่ว่าลมเนี่ยมันก็เป็นหลุมแล้วก็เป็นเลนมันก็ดิ้นดูดอ่ะตกลงไปแล้วยิ่งดิ้นมันก็จะยิ่งจมยิ่งดิ้นมันก็จะยิ่งจมขึ้นจากหลุมไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าบุคคลที่ไม่มาเถอศีลไม่มาทำสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยร่างกายของเราเหมือนช้างที่พ่อแม่ให้มามีประโยชน์มากแต่เราเอาไปทำบาปไปสู่อบายมุขนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงหัวไม้คบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านเหมือนตกหล่มแหละพ่อแม่ให้มาดีแต่ว่าเราไปสู่อบายปากทางแห่งความเสื่อมนะขึ้นจากหล่มไม่ได้เลยคบคนชั่วเป็นมิตรนักเลงสุรานักเลงการพนันนักเลงกลางคืนนักเลงผู้หญิงเกียจคร้านเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเป็นปากทางแห่งความเสื่อมงั้นพ่อแม่ก็กลัวเหลือเกินนะกลัวว่าพวกเราเนี่ยได้ร่างกายนี้มาแล้วเนี่ยไม่ได้มาถือศีลทำสมาธิเกิดปัญญาไปตกหล่มเข้าไปแล้วก็ติดขึ้นจากหล่มไม่ได้ไปติดคุกติดตารางนะไปติดยาติดเพื่อนเสียอนาคตหมดนะพระน่ากลัวนะข้างนอกนะพ่อแม่ก็กลัวแล้วเกิดว่าเออเนี่ยมาวัดเถอะนะมาฝึกจิตฝึกใจเวลาอะไรไม่ดีก็คิดเองได้ว่าพูดไม่ได้ทำไม่ได้คิดไม่ได้ไปไม่ได้นะอาตมามาพูดที่นี่หลายครั้งมากเลยอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเหล้าเนี่ยนะเหล้าในขวดเนี่ยมันทำให้เมาไม่ได้หรอกพระธรรมพูดเรื่องจริงนะเหล้าในขวดทำให้เมาไม่ได้หรอกเขาไปอยู่ในขวดนะคนที่กินเหล้านะอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่นะบอกกับพ่อแม่จะไปหาเพื่อนนะมันไม่บอกไปกินเหล้านะมันบอกไปหาเพื่อนนะคนที่เป็นสามีอยู่กับเมียอยู่กับลูกเออนี่เดี๋ยวพ่อจะไปหาธุระนะทำธุระติดต่องานนะเปล่าไปกินเหล้าคนที่ไปกินเหล้านะไม่มีใครพูดความจริงสักคนเนี่ยบอกกับพ่อแม่ก็ไม่กล้าพูดบอกกับลูกเมียก็ไม่กล้าพูดนะอย่างนี้เรียกว่าเมาไหมเหล้าทำให้เมาแล้วตัวเองเมาทั้งที่เหล้าไม่ได้เดินมาหาเลยอยู่ที่ร้านเนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่น้องอยู่ครอบครัวนะตัวเราก็เดินไปหาเขาอย่างนี้เรียกว่าเมาไหมเมาอะลองคิดดูนะแล้วเหล้าเนี่ยมันแพงกว่าน้ำตั้งเยอะนะถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋านะเอาเงินให้แม่นะจะไปกินเหล้าให้แม่นะเออเนี่ยแม่เงินพอเหลือนะให้แม่ไว้ใช้บ้างเงินเอาไปให้ครอบครัวนะน้องเก็บเงินนี้ไว้จุนเจือเก็บไว้ก่อนนะเผื่อจำเป็น
ถ้าคิดเป็นก็พูดอย่างนี้แล้วพอคิดไม่เป็นก็เมาแล้วเมาเลย

นะอยู่ที่บ้านแท้ๆแล้วเดินไปหาเหล้าแล้วเหล้ามันอยู่ในขวดนะเมาไหมไปเสียเงินทั้งแพงแล้วก็ซื้อเหล้ามาแล้วเอาเหล้าเนี่ยเทใส่แก้วแล้วแก้วเนี่ยหยิบมาดื่มเนี่ยคราวนี้ดื่มไปแล้วก็เสียสติเลยนะทีแรกก็เมาแล้วนะทีแรกยังไม่ทันกินก็เมาแล้วโกหกแล้วว่าจะไปหาเพื่อนนะพูดไม่จริงแล้วนะพอกินเหล้าไปคราวนี้ไม่เคยทำบาปยิ่งบาปใหญ่เลยผิดแล้วก็ผิดใหญ่เลยฉะนั้นมาที่เนี่ยพอเรามีสตินะมันบอกกินเหล้าเราก็รู้แล้วมันจะหลอกให้เราไปลำบากทำไม

มันบอกกินเหล้าเราก็รู้แล้วมันจะหลอกให้เราไปลำบากทำไมเราก็ชนะใจไม่ไปนะอยู่กับพ่อแม่ดีกว่าอยู่กับครอบครัวดีกว่านะอยู่กับบุญดีกว่าชนะใจเราดีกว่านะเหล้าก็ไม่ต้องกินเงินก็ไม่ต้องเสียกินเหล้าแล้วเป็นไงเสียสุขภาพกินเหล้าแล้วเป็นไงเมาเสียสติกินเหล้าแล้วเป็นไงบางทีเสียชีวิตเลยนะไปตีเขาก็ตีเอาหรือบางทีไปขับขี่รถจักรยานยนต์ก็ล้มถึงกับแขนขาหักเสียชีวิตเลยใครทำตัวเองอยู่ที่บ้านแท้ๆเลยไปหาเหล้ากินเองแล้วเหล้าก็ไม่ได้เป็นคนบอกว่าดีหรือไม่ดีนะไอ้เรารู้ว่าไม่ดียังอยากจะได้อยากจะเอาอย่างนี้เรียกว่าเมาไหมแต่พอมาวัดเนี่ยคิดเองได้เลยว่าไม่เอาหรอกพ่อแม่ก็ไม่กินเหล้าพระก็ไม่กินเหล้าเรามาเป็นนักบวชแล้วกินเหล้าไม่ได้แล้วก็ไม่กินนะแล้วก็ไม่เมาเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจมาวัดแล้วไม่ไปเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วไม่ไปเล่นการพนันแล้วนะไม่ไปหาทุกข์หาภัยให้ตัวเองลำบากแล้วนะมีแต่มาลดละเลิกอย่างที่บอกบวชเนี่ยแปลว่าลดละเลิกอะไรไม่ดีก็เลิกอะไรไม่ดีก็ลดอะไรไม่ดีก็ละนะทำเพื่ออะไรทำเพื่อตัวเองอะไรนะตัวเราเนี่ยพอไม่ดีมาบวชแล้วก็ดีพอดีแล้วใครได้คนที่มาบวชนะได้นะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาคุ้มครองตัวเองนะฉะนั้นมาเนี่ยก็ขอให้เรารู้ว่าคนที่อยากให้เรามาก็คือพ่อกับแม่คนที่อยากให้เรามาคือคนที่มีปัญญานะนำพาให้เรามาถ้ามาแล้วเนี่ยอย่าให้ท่านผิดหวังนะให้ท่านภูมิใจในตัวเราพอเรามาแล้วเราก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญานะพระพูดอะไรมาวัดสวดมนต์มีความรู้อะไรนั่งสมาธิเพื่ออะไรทำใจให้สงบสู้กับใจตัวเองนะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะก็ขอให้เราอย่าได้ผิดหวังในตัวเราเองนะผิดแล้วก็ขอให้สำนึกผิดนะทางวัดก็ให้อภัยนักบวชทุกคนก็ไม่ถือโทษถือกรรมนะแต่เราก็ต้องสำนึกบาปตัวเองว่าเราจะไม่ทำแล้วต่อไปเราโตแล้วเราต้องมีสติมีปัญญานะฝากเอาไว้สองคำคำแรกก็คือหิริหิริคือความละอายนะความละอายบาปถ้าอะไรเป็นบาปเนี่ยต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเราจะไม่ทำนี่คือหิริคำที่สองคือโอตัปปะโอตัปปะแปลว่าเชื่อผลของกรรมเมื่อเราทำบาปแล้วโอตัปปะมันจะบาปมันจะปรากฏที่ใจเราฉะนั้นเราเกิดมาชาติเนี่ยถ้าเรามีคำว่าหิริโอตัปปะหิริแปลว่าความละอายโอตัปปะแปลว่าความสะดุ้งไม่กล้าทำบาปฉะนั้นถ้าเรามีสองคำนี้นะเป็นอริยสัจเป็นคุณธรรมของเทวดาคนที่จะเป็นเทวดาตายแล้วเป็นเทวดาแล้วต้องมีหิริโอตัปปะนะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเราเคยทำบาปเคยพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีพระบอกว่าให้มีหิริโอตัปปะเป็นคุณธรรมของเทวดานะจากนี้ไปเราต้องนึกให้ได้ว่าบาปได้ทำไม่ได้แล้วต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทำไม่ได้ไม่กล้าทำโอตัปปะเชื่อผลของกรรมแหละถ้าทำบาปเนี่ยมันอยู่ในใจเรานะไม่มีใครเอาของเราไปแล้วเราก็ให้ใครใครก็ไม่เอาเราก็โอ้ไม่ไหวมั้งทำบาปให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเรามีหิริโอตัปปะเลิกทำบาปมาบวชเนี่ยได้ผลลดละ

้าวแถวห้าแถวสี่แถวห้าแถวหกพูดซิหิริโอตัปปะไม่ได้ยินเลยเอาดังๆนะหิริโอตัปปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ขอให้เรามีหิริโอตัปปะจะได้มีความสุขความเจริญนะจะได้มาวัดก็ได้คุณได้ประโยชน์ก็เห็นว่าการที่เรามาถือศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหนทางที่เราจะมาเติมบุญให้กับตัวเองให้กับพ่อแม่ให้กับทุกคนบุญเป็นชื่อของความสุขเมื่อไหร่ที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเลิศที่สุดบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุคคลที่มีสภาวะที่เลิศที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วนะคน 8,000 ล้านคนน่ะจะหาคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหายากแต่พวกเราก็อยู่ในสิ่งที่เลิศที่สุดแล้วก็อย่าให้เราเสียโอกาสมีศีลแล้วก็นำให้กายวาจาใจเรามีศีลคำว่าสมาธิก็คือสตินั่นเองมีสติตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นก็เป็นสมาธิคำว่าปัญญาก็คือเห็นกายเห็นใจตัวเองนะพอเห็นกายเห็นใจตัวเองแล้วก็เห็นทุกอย่างที่สุดแล้วก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมนะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญนั่งลงนะนั่งลงแล้วก็ปรับตัวแก้ไข

นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตัดไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงมีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกับสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญกับนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญศึกษาชนทุกคนทุกท่านก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการปฏิบัติเรื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็จะรู้นะว่าในแต่ละสัปดาห์มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งอยู่สองวันนะคือวันพระกับวันเสาร์เพราะเราก็มาเรียกว่ามาบำเพ็ญบารมีกันในการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็ชื่อก็บอกแล้วว่าปฏิบัติตลอดรุ่งคือเราจะไม่นอนคืนนี้เราจะไม่นอนเราจะอยู่ทั้งคืนอยู่จนถึงตีสามไหวไหมโยมไม่ไหวถ้าตั้งอธิษฐานไว้ต้องไหวถ้าอธิษฐานไว้เนี่ยต้องไหวหรือใครตั้งใจนั่นแหละการตั้งอธิษฐานเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเป็นในเรื่องของบารมีมันมีอธิษฐานบารมีข้อที่8บารมีมี10ข้อเนี่ยข้อที่8เป็นเรื่องของอธิษฐานะหรือว่าอธิษฐานเพราะถ้าเราตั้งใจที่จะมาปฏิบัติทำตลอดรุ่งดังที่กล่าวเพราะถ้าใครรู้แล้วเนี่ยผู้ที่มาบวชนี่กับมาเนี่ยหลายคนก็มีความตั้งใจแบบนั้นก็จะมาปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งไอ้ความตั้งใจนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นอธิษฐานเลยเป็นแล้วไม่ได้เป็นอธิษฐานอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของบารมีบารมีเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลบารมีแปลว่าอะไรรู้ไหมโยมบารมีแปลว่าความสำเร็จเห็นไหมโยมเพราะถ้าเราบำเพ็ญบารมีเนี่ยบารมีมี10อย่างวันมันจะสำเร็จทั้ง10อย่างเลยเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบารมีเห็นไหมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าอ่ะวันตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยเป็นโพธิสัตว์เห็นไหมโยมทำบารมี30ทัศพวกเราเนี่ยทำบารมีแค่10ทัศบารมี10ทัศก็คือจริงๆบารมีมี10อย่างนั่นแหละที่เรียกว่า10ทัศบารมี10อย่างเนี่ยก็ถ้าเป็นบารมีแบบที่บำเพ็ญไปในบารมีทั้ง10เรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบารมีแบบธรรมดานั่นแหละมีอะไรบ้างโยมใครรู้บ้างเด็กๆใครรู้ไหมบารมี10อย่างมีอะไรบ้างก็มีเรื่องนับไปเลยนะนับให้ได้นะมีเรื่องของทานเรื่องของศีลเนกขัมมะเนี่ยพวกเรามาบวชเนี่ยอยู่ในบารมีทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานะเมื่อกี้เนี่ยอธิษฐานข้อ8มั้ยแล้วก็เมตตาอย่างสุดท้ายก็คืออุเบกขาครบมั้ยโยมใครนับครบมั้ยนั่นแหละนี่คือบารมี10ทัศที่เรียกว่าบารมี10ทัศเพราะฉะนั้นนี่คือบารมีที่เราปฏิบัติแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าปฏิบัติแบบพื้นหรือปฏิบัติแบบธรรมดาแต่ปฏิบัติแล้วได้อะไรได้กุศลกุศลคืออะไรที่เราเรียกว่าบุญบุญคืออะไรแปลต่อไปเรื่อยๆบุญคือความสุขโยม
เพราะถ้าเราทำบารมีเนี่ยเราจะได้ความสุขนั่นเองเพราะบริบัติในบารมีมันเป็นกุศลทั้งหมดเลยอย่างทานเนี่ยทานมีต้องสามอย่างทานมีสามอย่างมีอะไรบ้างโยมมีทานมีอมิตรทานอมิตรทานคืออะไรให้สิ่งของเป็นทานต่อมาธรรมทานธรรมทานยังไงเมื่อกี้นี่อมิตรทานให้สิ่งของเป็นทานถ้าธรรมทานให้อะไรอยู่ให้หลายเด็กๆฟังไว้เพื่อปลูกความรู้ทางด้านศาสนาทานเมื่อกี้นี่ในเรื่องของธรรมทานธรรมทานก็คือให้ทำเป็นทานนั่นเองสุดท้ายก็คืออภัยทานเห็นไหมโยมนี่คือบารมีเรื่องของทานเรื่องเดียวนะเพราะถ้าพูดถึงสามเรื่องในทานเนี่ยอมิตรทานคืออะไรอมิตรทานก็คือเมื่อกี้เนี่ยที่กล่าวไว้แล้วมันเป็นเรื่องของสิ่งของสิ่งของเนี่ยมีสิบอย่างใครอยากรู้มีโทรศัพท์สมัยนี้โทรศัพท์มีข้อความอยู่ในนั้นมากมายไปถาม Google น่ะบอกหมดเลยทานอมิตรทานเนี่ยทานให้สิ่งของเนี่ยมีอะไรบ้างถามไปใน Google ก็ตอบได้หมดเลยแต่สรุปใน10อย่างเนี่ยมันก็คือเรื่องของปัจจัย4นั่นเองอาหารเครื่องนึ่งอยู่เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนี่แหละเป็นอมิตรทานเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ของกับคนที่เราอยากให้คนที่เราอยากให้หรือว่าให้กับสัตว์ก็ได้ให้คนให้สัตว์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจริงๆแยกออกมาเป็นหลายประเภทจริงๆพวกที่เป็นนักบวชเนี่ยที่ก็เรียกคนอย่างพระสงฆ์เนี่ยก็เรียกคนนั่นคือคนพื้นฐานเราเป็นคนแต่พอเรามาทำไมต้องมาแยกแยะเป็นพระมั่งเป็นพระขาวมั่งอย่างเงี้ยนะเป็นพวกบวชเนคขมะเงี้ยมันอยู่ที่ศีลแล้วเอาศีลมาจับแต่พื้นฐานเราคือคนใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นสรุปในโลกเนี้ยมีสองประเภทที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันนั่นก็คือคนกับสัตว์นะมันให้อมิตรทานก็ให้คนกับสัตว์ธรรมทานก็เหมือนกันอภัยทานก็เหมือนกันให้คนกับสัตว์จริงๆถ้าเราให้อภัยทานสิ่งของได้ก็ได้เป็นการฝึกนะเพราะบางสิ่งของเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์พอทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยเราให้อภัยสิ่งของก็ได้เพราะจริงๆสิ่งของก็เป็นเหตุปัจจัยมาจากคนกับสัตว์ก็ได้เพราะบางคนเนี่ยให้สิ่งของแล้วบางทีเราไม่พอใจเราไม่อยากได้สิ่งของนั้นแต่เขาให้ทีนี้คนที่ให้เนี่ยเขาให้เพื่ออะไรโยมคนที่ให้เพราะเขามีพรหมวิหารสี่เพราะในเรื่องของทานเนี่ยคนจะให้ทานได้ทั้งสามทานเนี่ยจะมีพรหมวิหารสี่หมดเลยก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยถึงจะทำทานได้เห็นไหมเพราะนั้นคนที่เขาให้เราเนี่ยบางทีเขาให้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นธรรมทานหรือว่าเป็นอภัยทานแล้วแต่เขาให้เพราะเป็นพรหมวิหารสี่มีพรหมวิหารสี่เห็นไหมเพราะเขามาด้วยบุญนั่นแหละเขาให้ด้วยสิ่งที่เป็นกุศลมาแต่ถ้าเราไม่ชอบใจบางทีเราไม่ชอบใจสิ่งของอย่างที่กล่าวบางทีเขาให้อะไรเรามาให้อาหารเสริมเนี้ยให้อาหารเสริมที่เป็นเม็ดเป็นยามาเนี้ยเป็นลักษณะของยามาบางทีเราไม่อยากได้เพราะอาหารเสริมถ้าใครรู้นะบางทีก็เขาจะเขียนข้างกล่องไว้เลยมันไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการนะบางทีบางกล่องเนี่ยเขียนมาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่อยากได้แต่ที่เขาให้มาเขาให้ด้วยใจเขาให้ด้วยความเมตตากรุณามุทิตาเบิกบานแล้วเขาให้มาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากได้สิ่งของนั้นนั่นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเพราะคนที่ให้เรามาเนี่ยอย่างที่กล่าวแล้วก็มีความหวังดีแต่พอเราสิ่งที่เราไม่อยากได้เราไม่พอใจเราไม่อยากได้แต่เราก็
อย่าไปบอกเขาว่าเราไม่อยากได้นะเพราะว่าเขาให้มาด้วยบุญวันถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไปทำบุญต่อก็ได้ไปให้คนที่เขาอยากได้นั่นก็เป็นบุญต่อไปเพราะนั้นในเรื่องของธรรมทานเนี่ยก็ให้ด้วยความเมตตากรุณาถ้าพอยินดีมันเป็นเรื่องของ พอยินดีก็คำ ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าพอยินดีนะเพราะถ้าเห็นคนอื่นเขาทำในเรื่องของทานก็มุทิตาต่อมาอุเบกขานี่วางเฉยหมายถึงว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยช่วยไม่ได้จริงเข้าไปรวมในเรื่องของธรรมทานด้วยก็ได้บางทีช่วยสิ่งของช่วยเรื่องธรรมทานหรือบางทีเราอภัยทานแต่เขาไม่รับเนี่ยรวมพอเป็นอย่างนี้เราต้องเบิกขานะก็นี่เรื่องของทานนะที่ เรามาทำก็ทำกับคนกับสัตว์ซะส่วนใหญ่เอาใครไปก็เงียบเงียบอย่าส่งเสียงคนที่เขาอยู่เขาจะฟังแต่ทานทั้งสองอย่างเมื่อกี้เนี่ยทำกับคนกับสัตว์แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะทำกับคนที่สมมติอมิตรทานเนี่ยให้สิ่งของเนี่ยก็ไปให้กับคนที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมโยมอย่างเช่นมีภัยใช่ไหมมีบุกทิกอะไรนะเรียกอุกทิกกับภัยบุกอาจจะมาจำไม่ได้ตรงนี้นะถ้ามีภัยทั้งหลายแหล่บางทีเขาไปช่วยเหลือก็ให้สิ่งของไรรวมเพราะเขาจะให้คนเดือดร้อนเพราะเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยเราต้องการของกินของใช้ยังไงเราก็รับใช่ไหมโยมแต่ถ้าเป็นในเรื่องของธรรมทานนะธรรมทานเนี่ยเป็นการช่วยเหลือส่วนใหญ่เราช่วยทางใจใช่ไหมโยมทางใจเพราะว่าบางทีคนที่มีทุกข์เนี่ยมีทุกข์เพราะทำผิดในเรื่องต่างๆสมมติว่าเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆที่บางทีเราอาจจะคิดไปอย่างหนึ่งแต่ว่าอย่างที่กล่าวไว้แล้วคนที่เขาทำมากับเราเนี่ยคิดมาอย่างหนึ่งเพราะนั้นเราเข้าใจผิดพอเราเข้าใจผิดเนี่ยเหมือนกับไม่เข้าใจธรรมเราก็ช่วยเหลือได้ธรรมทานบอกกล่าวอยู่บอกกล่าวว่าบางทีสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยก็บอกแล้วว่าเขาไม่รู้ว่าเราต้องการไม่ต้องการว่าเราก็ต้องให้ธรรมทานด้วยการอธิบายด้วยธรรมนั่นเองให้เขาฟังว่าคนที่เขาให้ก็หวังดีหวังเพื่อที่จะให้เรามีความสุขนั่นเองแต่ถ้าเราไม่อยากได้นั่นก็คือเราต้องรับก่อนนะเพราะต้องไม่แสดงสิ่งที่ไม่พอใจกับผู้ที่ให้ประโยชน์วันนี้ก็เป็นเรื่องของก็เรียกอะไรสิ่งที่เราอยากได้แต่เขาไม่ได้ให้เขาให้แต่สิ่งที่เราไม่อยากได้แต่เขาให้นะเพราะอันนี้ก็อยู่ที่สภาวะอย่างอื่นที่เราไม่เดือดร้อนก็ธรรมทานแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่กล่าวไปแล้วถ้าเราไม่อยากได้อันนี้คนที่เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ด้วยใจมันนี่แหละเป็นเรื่องของธรรมทานที่เราต้องบอกกล่าวบอกสอนนะเพราะมันเป็นเรื่องของกุศลนะเพราะฉะนั้นเขาให้เรามาเราก็อย่าโกรธนั่นเองไม่ต้องโกรธอันนี้ก็อาจจะเห็นเราที่มีความรู้แบบเนี้ยต้องบอกกับเพื่อนที่บางทีเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะเป็นคนที่เรารู้จักบอกได้บางคนไม่รู้จักก็บอกได้นะแต่ต้องดูให้ดีบางทีคนเดี๋ยวนี้ใจร้อนบางทีเราทำบุญแล้วได้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นต้องดูคนแล้วกันดูคนแล้วอยู่ในสภาวะแบบไหนสามารถที่จะช่วยเหลือได้ต่อมาเรื่องอภัยทานโยมอภัยทานนี่สำคัญสุดนะเพราะอภัยทานเนี่ยมันอยู่ในชีวิตเรา
ชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยถ้าเราอภัยทานเป็นนะโยมจะเขาเรียกว่าแก้กรรมมันจะแก้กรรมได้เพราะหนึ่งเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมาเพราะอะไรรู้ไหมโยมที่เราต้องเกิดพอรู้ไหมที่เราต้องเกิดมาเนี่ยมันมีทุกข์นั่นเองสรุปเลยนะจริงๆมันคือวิบากวิบากคืออะไรวิบากคือผลของภพภพคืออะไรภพคือกรรมกรรมมาจากไหนกรรมเกิดจากการกระทำเพราะเราทำกรรมอะไรมามีสองอย่างก็มีกุศลกับอกุศลนั่นแหละที่ทำมาทำบุญกับบาปมานั่นเองเพราะที่เราต้องเกิดเนี่ยเราต้องมารับผลแห่งภพก็คือรับผลแห่งกรรมรับบุญกับบาปนั่นแหละ

พราะในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยพุทธเจ้าให้เข้าไปรู้มันด้วยนะคือข้อทุกข์ทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยให้รู้ว่าที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตเราตั้งแต่เกิดจนตายเลยแล้วพุทธเจ้าเนี่ยให้เราเข้าไปดูรอบทุกข์เพราะสุขทำไมเราไม่พูดถึงสุขสุขไม่มีอยู่จริงอยู่ในโลกเนี้ยสุขไม่มีอยู่จริงเพราะอะไรเพราะสุขที่เราเห็นว่ามันสุขมันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์เป็นเรื่องของอนิจจังมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนไอ้ที่เราไปชอบไปชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบแหละมันอยู่ในไตรลักษณ์มันแปรปรวนอยู่เราไปชอบตอนที่มันแปรปรวนสมมติเราชอบเด็กเห็นไหมครับหรือว่าชอบสัตว์ตัวเล็กๆเห็นไหมทั้งเด็กทั้งสัตว์ที่ว่าเนี่ยมันแปรปรวนอยู่แต่มันแปรปรวนในขณะที่มันตัวเล็กเป็นเด็กดูน่ารักน่าใคร่ใช่ไหมโยมนั่นแหละเป็นอนิจจังแล้วว่าความไม่เที่ยงมันมีตั้งแต่เกิดเลยเกิดจนถึงตายนั่นคือความแปรปรวนหมดเลยนั่นคือความไม่เที่ยงแต่วันที่เราไปชอบนั่นคือสุขชอบมันเป็นสุขในเวทนาที่เราไปชอบเด็กชอบสัตว์ตัวเล็กๆ เนี่ยเป็นสุขในเวทนาแล้วสุขในเวทนาหรือไม่ชอบด้วยก็ได้นะถ้าไม่ชอบจะเป็นทุกข์ในเวทนาที่ไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะความแปรปรวนเหมือนเดิมแหละไม่ชอบเพราะอะไรเห็นคนแต่ไม่ได้เห็นเด็กแล้วนะทีนี้เห็นคนแก่เห็นคนป่วยเห็นคนพิการใช่ไหมบางคนชอบนะเด็กก็เหมือนกันบางคนเห็นแล้วไม่ชอบก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวมีเหตุอีกทำไมสิ่งชอบแล้วไม่ชอบเอาเลยก็ได้ไอ้ที่ชอบเนี่ยนี่แหละคือกรรมไอ้ที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยกรรมทั้งหมดเลยโยมนี่คือวิบากนะที่เวลาที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างแค่นี้แค่เด็กกับคนแก่มันนี่เห็นเป็นสองอย่างเลยที่อุปมาอุปไมยเนี่ยนะเห็นคนที่เป็นเด็กกับคนแก่เห็นสัตว์ที่เป็นตัวเล็กน่ารักอยู่กับสัตว์ที่มันแก่แล้วเหมือนกันที่มันขนลุกมันไอ้ขนร่วงขนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหมาขี้เลื้อนนะเป็นขี้เลื้อนเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่หรือเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่าเป็นคนพิกลพิการก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเห็นหมาขี้เลื้อนยังไม่โกรธเลยยังสงสารเลยเห็นไหมโยมใช่ไหมแต่บางคนเห็นแล้วเอ้ยน่าเกลียดเหม็นอย่ามาใกล้เห็นไหมโยมเด็กก็เหมือนกันบางคนเห็นเด็กนี่แหละเด็กตัวเล็กๆเนี่ยบางคนเด็กหน้าตาน่ารักอยู่แต่บางคนเห็นแล้วไม่ชอบอย่างเห็นพร้อมกันเนี่ยบางคนเห็นเด็กคนนี้น่ารักแต่อีกคนที่ไม่ชอบบอกว่าไม่น่ารักเลยเพราะไม่ชอบเด็กเห็นไหมครับไม่ชอบเด็กแต่การที่คนไม่ชอบเด็กมันก็มีเหตุมาอีกมันมีเหตุปัจจัยมาจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบบางทีบางคนมีลูกมีหลานมีน้องอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะว่าบางทีเรามีน้องเล็กเราตัวใหญ่พ่อแม่ไปดูแลน้องมากดูแลเราน้อยเพราะอะไรนี่เหตุผลของพ่อแม่มีพ่อแม่ไม่ดูแลเราเพราะว่าเราโตแล้วเราพึ่งตัวเองได้นั่นเองน้องตัวเล็กพึ่งตัวเองไม่ได้แต่เราเนี่ยเห็นอยู่อย่างนั้นแต่เราอาจจะยังความรู้เดียงสาของเราอาจจะยังน้อยอยู่ก็ได้มันก็เลยอิจฉาน้องว่างั้นเลยดีกว่าพออิจฉาน้องมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องถึงน้องจะน่ารักน่าใคร่อย่างที่กล่าวแต่ด้วยสิ่งที่เป็นสภาวะที่เราอยู่กับครอบครัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นมานะแล้วก็เลยเท
คิดอยู่ได้แค่นั้นคิดอยู่แค่นั้นว่าพ่อแม่รักน้องมากกว่านั่นแหละแต่จริงพ่อแม่รักลูกทุกคนเลยนะใครเป็นพ่อแม่เนี่ยจะรู้เวลาที่มีลูกเนี่ยต้องทำให้ลูกเลี้ยงลูกอะเลี้ยงลูกด้วยความเขาเรียกว่าให้แบบไม่มีข้อแม้ด้วยนะให้ทุกอย่างให้ความรู้ให้ของทุกอย่างที่เป็นไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้อะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าที่หลับที่นอนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่ทำให้ลูกทำเพื่อให้ลูกโตนั่นเองเลี้ยงลูกให้โตขึ้นแล้วหวังให้ลูกมีความรู้พึ่งพาตัวเองได้ส่งเล่าส่งเรียนนี่คือพ่อแม่แล้วลูกทุกคนพ่อแม่ทำงี้แหละทุกคนเลยแต่ลูกเองนั่นแหละเลือกเส้นทางตัวเองอาตมามีลูกเนี่ยอาตมาก็บอกว่าคือเวลาส่งเรียนเนี่ยส่งตามระบบอยู่แล้วใช่ไหมเรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมแต่พอเรียนมัธยมแล้วเนี่ยต้องเลือกชีวิตตัวเองนะเรียนถึงขั้นสูงแล้วเนี่ยมัธยมเนี่ยเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรอยากได้อะไรแล้วก็จะเรียนในระดับสูงขึ้นไปอีกจะเรียนปริญญาจะเรียนหรือไม่เรียนขึ้นอยู่กับเราแล้วแต่ถามว่าแนะนำไหมก็แนะนำแล้วแนะนำแต่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปเรียนนั่นเรียนนี่เพื่อที่จะจบไปทำงานนั่นทำงานนี่อะไรไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาเนี่ยจะบอกให้ลูกตามธรรมชาติของเด็กเองหรือว่าเด็กต้องการแบบไหนวันลูกบางคนก็ไม่อยากเรียนเห็นไหมวันเราไม่ได้ไปบังคับบางเรียนแค่ระดับมัธยมแล้วก็หรือเรียนแค่ปวช.แล้วก็เลิกเรียนไปเองไม่เรียนให้เรียนนะแต่ถ้าเรียนเนี่ยให้เรียนแต่ไม่เรียนเองนั่นถือว่าโตแล้วแล้วก็ใช้ปัญญาของตัวเองแล้วที่จะมองเห็นว่าตัวเองจะไปทางไหนสนัดแบบไหนอย่างนั้นแต่เขาไม่เรียนเองก็อันนั้นก็ถือว่าไม่ได้ไปบังคับอันนี้ก็ว่ามาถึงการที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยก็เพื่ออยากให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตแล้วนั่นเองเพราะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ลูกเพราะว่ามาถึงเมื่อกี้เนี่ยก็เลยยาวมาถึงตรงนี้เพราะไอ้เด็กที่บางคนที่ไปฝังใจว่าแม่รักน้องมากกว่าเรานี่แหละไม่ได้มาคิดถึงตรงนี้เพราะจะคิดถึงว่าน้องอยากอายุน้อยเราอายุมากเลยนี่แหละก็จะรู้เองจะปัญญาจะเกิดก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมแม่ต้องทำให้น้องมากกว่าเราเหมือนกับไม่สนใจเราแต่ที่ไหนได้เราโตแล้วนะนั่นเนี่ยก็ฝังใจอย่างนั้นมาพอฝังใจงั้นมาไอ้คนนี้แหละว่าไม่ชอบน้องก็เลยไม่ชอบคนอื่นไปด้วยพอเห็นเด็กตัวเล็กก็ไม่ชอบนั่นนี่แหละที่อาตมาบอกว่าบางทีอยู่ด้วยกันหลายๆคนหรือสองคนขึ้นไปเนี่ยพอเห็นบางทีเห็นของอย่างเดียวกันสิ่งเดียวกันเนี่ยบางทีก็ไอ้คนนี้ชอบนะหลายคนชอบแต่คนไม่ชอบก็มีนะอันนี้แต่ที่ชอบไม่ชอบนี่แหละเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอีกเป็นเรื่องของกรรมนั่นแหละเพราะไอ้วิบากนั่นแหละที่เกิดมาเนี่ยนะคนเราเนี่ยต้องเกิดมาเพราะมันมีกรรมนี่แต่ถ้าพูดสรุปว่ามันมีทุกข์เนี่ยเพราะไอ้ทุกข์เนี่ยมันอยู่ในอริยสัจ4ที่พระเจ้าชี้ถึงทุกข์แต่ในกระบวนการจริงๆอ่ะมันมีทุกข์แล้วมีสมุทัยเหตุทุกข์จริงๆไอ้ระหว่างสมุทัยกับทุกข์เนี่ยนะสมุทัยกับทุกข์เนี่ยมันมีหลายข้อที่ไม่อยู่ในอริยสัจ4จริงๆมันอยู่ในปฏิจจสมุปบาทถ้าใครรู้ปฏิจจสมุปบาทมี12ข้อแต่อริยสัจ4มีแค่4ข้อเองไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้ารู้อริยสัจ4เนี่ยนั่นคือรู้เรื่องของโทษถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้นี่พูดผิดถ้ารู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะรู้อริยสัจ4หมดเลยว่าจริงๆมันเป็นหัวข้อใหญ่ๆของปฏิจจสมุปบาทที่ไปอยู่อย่างข้อตัณหาเนี่ยตัณหามันเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์นะคือสมุทัยนะแต่มันเป็นข้อ8ของปฏิจจสมุปบาทเพราะถ้าเรารู้ปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าโอ้ทุกข์เหตุแห่งทุกข์เนี่ยจริงๆเหตุแห่งทุกข์ที่มีตัณหาเนี่ยมันมีที่มานะมันมีที่มาที่มาคืออะไร
ที่จะเป็นตัณหาได้เนี่ยมันต้องมีกายกับใจเรานั่นแหละองค์ประกอบที่เรียกว่าขันธ์ 5รูปขันธ์ 1ก็คือกายเนี่ยนามขันธ์ 4ที่เหลือเนี่ยเป็นใจเนี่ยเพราะที่มันมีตัณหาได้เพราะมันมีกายกับใจมันทำงานมันมีเวทนานี่แหละที่มาของตัณหาที่มาของสมุทัยนั่นแหละมันจึงมีเวทนาวันก่อนที่จะมีตัณหาเนี่ยมันจะมีเวทนาไอ้ตัวที่มีเวทนาเนี่ยมันมาจากตาหูเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นร่างกายไหมกายเรามีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออายตนะภายในนะถ้าจะเข้าใจตรงเนี้ยมันลงไปอีกนะลงไปอีกเพราะก่อนที่มันจะมาเป็นเวทนาได้มันมีผัสสะไอ้ก่อนที่ผัสสะนี่แหละมันมีเวทนามันมีอายตนะที่ทำให้มีอายตนะภายจริงๆเขาเรียกสารายตนะเนี่ยปฏิจจุบันหมดเลยที่อาตมาพูดเนี่ยเพราะมันมีสารายตนะสารายตนะคืออะไรสารายตนะมีสองอย่างก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเห็นไหมเพราะอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คืออะไรสิ่งที่มันคู่กับอายตนะภายในก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดใช่ไหมหกอย่างเพราะตาคู่กับรูปเนี่ยตาคู่กับรูปหูคู่กับได้ยินจมูกคู่กับได้กลิ่นลิ้นคู่กับรสกายสัมผัสจิตนึกคิดใช่ไหมไอ้ประโยชน์นี่มันคู่กันเพราะนี่คือสารายตนะนะเพราะถ้าเรารู้ปัจจุบันเราจะรู้ว่านี่ไงตัณหาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันคือตัณหาเห็นไหมว่ามันมาต้องกี่ข้อแล้วโยมมันเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันมาจริงๆมันมาจากอวิชชาด้วยซ้ำมันมาจากข้อหนึ่งเลยนะยันข้อ7เลยถึงจะมาเป็นตัณหาข้อ8เนี่ยมันถ้าเราเข้าใจหรือว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทเราถึงจะเข้าใจอริยสัจ4แบบถ่องแท้ด้วยละเอียดด้วยแล้วรู้ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยรู้ชีวิตเราเลยเพราะว่าถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่มันทำงานวันเวทนาเนี่ยมันมี3อย่างมีสุขมีทุกข์มีเบกขาแต่สุขกับทุกข์อ่ะมันไปตัณหาหมดเลยวันเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่ามีเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์เนี่ยนะมันจะไปตัณหาทั้งหมดเลยเพราะสุขเนี่ยมันเป็นตัณหาที่อยากได้วันเราเห็นแมวเห็นเด็กเห็นคนพิการแล้วบอกแล้วมันสงสารได้หมดเลยคนแก่ก็สงสารได้นั่นคือทำไมต้องสงสารเพราะมีกรรมกันมาเห็นไหมวันเราจะเห็นแบบเราโกรธเป็นทุกข์ในเวทนาเนี่ยหรือว่าชอบเป็นสุขในเวทนาเนี่ยไม่ได้บังเอิญมันมาด้วยกรรมอยู่เพราะที่โยมเกิดนี่แหละที่เรียกว่าวิบากเนี่ยเป็นกรรมทำกันมาแล้วก็มาทำไมต้องมาเกิดมันต้องมาเจอในโลกเนี่ยเพราะไอ้โลกเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีทุกข์มันไม่เกิดไงเนี่ยที่จะให้ดับทุกข์เนี่ยมันต้องไม่ทุกข์มันถึงไม่เกิดไม่เกิดไม่เจอโลกนี้ไม่เจอโลกนี้ก็ไม่เจออะไรไม่เจอคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยคนสัตว์แล้วก็อีหินดีทรายและน้ำอากาศในโลกนี้ทั้งหมดเลยนี่ไม่ได้บังเอิญนะโยมเกิดมาเนี่ยเพราะกรรมเพราะวิบากสรุปวิบากที่ได้รับแหละบอกแล้วทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยสุขไม่มีอยู่จริงส่วนใหญ่มันจะทุกข์แน่ๆก็คือไอ้คนที่เกิดนี่แหละมันทุกข์เกิดมาแล้วทำไมต้องทุกข์อ่ะเพราะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมทุกที่หนีไม่พ้นที่มันต้องเจอแน่ๆเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะแก่เจ็บตายคืออะไรแก่เจ็บตายคือทุกข์เห็นหรือยังโยมนี่คือข้อสรุปว่าทำไมอาตมาถึงบอกว่าเราเกิดมาเพราะมันทุกข์เห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระเจ้าชี้ให้เห็นว่าทำไมอริยสัจ4ข้อแรกเป็นทุกข์เลยอ่ะก็นี่ไงสรุปความมาทั้งหมดเนี่ยมาทุกข์ในที่สุดเนี่ยทุกข์ในข้อทุกข์เนี่ยมันอยู่นี่ปฏิจจสมุปบาทข้อที่11กับ12ทุกกายกับทุกใจมัน11 12ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือข้อหนึ่งในอริยสัจ4มันชี้ให้เห็นว่าธรรมที่เป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันสรุปแล้วก็คือเกิดมาแล้วมันทุกข์นั่นเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่แหละทุกข์นะแล้วทุกข์ไม่หมดอีกเพราะทุกข์มีที่มาใช่มั้ยทุกข์มีที่มาก็คือมาจากตัณหานั่นแหละไอ้ตัณหาเนี่ยทำให้เราสร้างภพพอสร้างภพปุ๊บมันมีชาติไงชาติที่มีก็เพราะมันเป็นวิบากที่เราต้องมารับเนี่ยเพราะนี่เนี่ยที่เราเกิดวันเนี่ยเรามาพิสูจน์ด้วยพระพุทธเจ้าพิสูจน์เมื่อกี้ที่อาตมาพูดทิ้งไว้ว่าเราพิสูจน์เรื่องทุกข์พิสูจน์แบบไหน

ี้ที่กำลังพูดอยู่นั่นแหละในเวทนาที่พูดอยู่เป็นเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดนั่นเพราะบอกแล้วว่าถ้าเข้าใจปฏิบัติเราจะเข้าใจตัวเราหมดเลยวันที่เรามากำลังทำพบอยู่แล้วนี่แหละพระเจ้าให้มารู้รอบทุกข์ก็บอกแล้วเรื่องที่เกิดกับเราตั้งแต่เกิดจนตายเป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดนะโยมไม่ได้สุขนะเพราะสุขแล้วสุขไม่เที่ยงสุขเจออมิตรสุขแล้วมันแปรปรวนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเราชอบเด็กชอบตอนที่มันแปรปรวนตอนที่มันเป็นเด็กตอนที่มันน่ารักน่าใคร่ชอบสัตว์ที่กล่าวหรือแม้กระทั่งชอบคนที่ชอบคนแก่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยชอบคนที่พิกลพิการคนที่ไม่สมประกอบเพราะมันชอบก็ได้นะไม่ใช่ไม่ชอบเพราะเห็นแล้วสงสารมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทำไมเห็นคนนี้เราชอบเห็นคนนี้เราไม่ชอบนี่นะไม่ได้บังเอิญนะไม่ได้บังเอิญโยมเพราะฉะนั้นกลับไปอีกทำไมชอบบางทีพูดแค่นี้ไม่เข้าใจเอาคนแก่กับคนพิการกันแหละทำไมคนนี้เห็นคนแก่แล้วชอบที่ว่าสงสารนั่นแหละแล้วก็คนที่พิการก็เช่นเดียวกันชอบเพราะว่าสงสารเพราะอะไรโยมไอ้ที่สงสารเนี่ยก็มันมีวิบากมาด้วยกันนั่นไงไอ้วิบากนะคือกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมเก่าคือภพที่เคยทำไว้แล้วในอดีตมันไอ้คนพิการนั่นแหละมันเคยช่วยเหลือเราไว้มันเป็นกัลยาณมิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เราจะยินดีได้มันเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรแต่คนที่เรายินร้ายเห็นแล้วก็ยินร้ายเลยไม่ชอบเลยนั่นคือพวกเจ้ากรรมในเวรหรือว่าศัตรูผู้ฆ่าเข้าใจไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละโยมไม่ได้บังเอิญนะชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายไม่ได้บังเอิญเลยมันเป็นไปด้วยกรรมเห็นไหมแล้วตามที่กล่าวจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่มันไปตัณหาทั้งหมดเลยถ้าชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นตัณหาทั้งหมดเลยแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ไม่ไปตัณหาเฉยๆเห็นไหมโยมถ้าเฉยๆเนี่ยมันไม่อยากได้เฉยๆก็คือเฉยอ่ะเห็นไหมคำว่าเฉยอ่ะวันถ้าสุขเนี่ยอยากได้วันเวลาที่เราเห็นเด็กเห็นสัตว์ตัวเล็กบางทีเราก็เห็นเด็กน่ารักเข้าไปพูดคุยเลยแม้กระทั่งเขาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเราก็เข้าไปเห็นเด็กแล้วชอบก็บอกแล้วไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบโดยบังเอิญมันชอบมาโดยกรรมมันชอบมาจากที่เป็นการยานิมิตกันมาก่อนก็เอาอย่างเดียวกันก็ได้บางทีเด็กน่ารักก็น่ารักน่ารักมากแต่ว่าไอ้คนนี้ไม่ชอบเลยนะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ชอบเลยเพราะในครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่กล่าวแต่ว่านี่คือตัวอย่างเท่านั้นแต่เรื่องที่ไม่ชอบเด็กมันมีอีกหลายเรื่องเพราะยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียววันบางทีไอ้คนนี้พอเห็นเด็กน่ารักหน้าตาน่ารักก็จริงแต่มันไม่ชอบมันเกลียดเด็กไม่ชอบพอไม่ชอบแล้วเป็นตัณหานะเห็นไหมทั้งชอบไม่ชอบเป็นตัณหาวันชอบเนี่ยพอมีตัณหาเสร็จแล้วมันมีอุปทานอีกตัณหาเนี่ยคืออยากกับไม่อยากใช่ไหมคือถ้าชอบแล้วก็อยากอยากอะไรอยากรู้จักอยากพูดคุยถ้าคนไม่รู้จักกันนะแต่ถ้าคนรู้จักกันแล้วก็จะเข้าไปหาไปทักทายด้วยหรือบางคนนะมันก็ต่ออีกเรื่องอุปทานนะนี่พอชอบเนี่ยเป็นตัณหาอยากได้พอมันจะเข้าไปนั่นแหละไอ้ตอนที่อยากเนี่ยนั่นเป็นตัณหาอยู่พอเข้าไปทักทายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอุปทานที่เขาเรียกว่าอุปทานเป็นตัวสนองตัณหาเพราะฉะนั้นสุขมันก็อยากให้สำเร็จทุกข์มันก็อยากให้สำเร็จมันสนองตัณหาด้วยอุปทานแล้วอุปทานเนี่ยจะทำให้สำเร็จมันจะเอาให้ได้ตัวอุปทานเนี่ยคือจะยึดให้ได้ยึดเนี่ยคำว่ายึดเนี่ยจะทำให้ได้จะคิดว่าอยากจะไปคุยกับเด็กคนเนี้ยต้องทำไม่ได้นั่นคืออุปทานเพราะต้องทำให้ได้ทำยังไงทำด้วยภพแล้วทีนี้พอมีประธานมันก็มีภพเลยมีภพก็คือนี่แหละที่บอกว่าเข้าไปหาเลยเข้าไปพูดคุยเลยทำนองเดียวกันคนที่เป็นคนพิการคนแก่แล้วก็แล้วแต่ที่ยกมาทั้งหมดมันจะเข้าไปทักไปพูดไปคุยเลยเด็กก็ว่าโอ้น่ารักจริงเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วอะไรก็ใช่ไหมถามกันคุยกันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทางกลับกันนะไม่ชอบเป็นทุกข์เนี่ยเห็นแล้วไม่ชอบบางทีบางคนเดินใส่แล้วเหมือนกันเดินใส่เดินเข้าไปใส่เหมือนกันเลยโอ้แก่แล้วมาอยู่ทำไมตรงเนี้ยข้ามถนนก็ข้ามไม่ได้ระวังรถชนเห็นไหมพูดอย่างนี้เลยนะก็มีแต่ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นกรรมคนนั้นแหละเคยทำกับเราอย่างเงี้ย
กรรมเนี่ยวิบากเนี่ยคิดง่ายๆเลยถ้าเราไปทำอะไรกับคนนั้นหรือคนอื่นมาทำเรากับเรานะแสดงว่าไอ้คนที่เราไปทำเนี่ยเคยทำกับเราแบบนั้นแต่ไอ้คนที่มาทำกับเราเคยทำกับเขาแบบนั้นนี่แหละคือวิบากเรื่องง่ายๆเลยอยู่นะอันนั้นก็บอกแล้วไม่บังเอิญวันสัตว์น่าเกลียดแทบตายแต่ทำไมไอ้คนนี้ชอบแล้วคนนั้นไม่ชอบใช่ไหมเพราะกรรมนะโยมเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดให้เข้าใจตรงนี้เพราะไม่ใช่บังเอิญในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญแล้วก็อย่างที่กล่าวแล้วสุขก็ไม่จริงสุขก็ไม่เที่ยงเอาเด็กเอาสัตว์แบบเมื่อกี้ก็ได้เพราะมันเอาไปเลี้ยงตอนที่ชอบเนี่ยสมมติว่าเป็นสัตว์เขาไปเจอมันหรือไปขอก็ได้หรือไปซื้อของคนซื้อออกมาก็มีไปซื้อสุนัขอะไรมาเลี้ยงพอเลี้ยงไปพอมันเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มอยู่กับเรานะบางทีนิสัยมันก็แสดงออกมาตอนที่มาอยู่กับเรานะสัตว์ก็ไม่เหมือนกันบางตัวก็น่ารักสอนง่ายบางตัวก็สอนยากหัวกัดเอาด้วยเห็นไหมโยมเพราะพอไปอยู่เขาเห็นมันนะด้วยความที่เราอยากให้มันดีอะไรเงี้ยบางทีอยากให้มันดีแต่มันไม่ดีเห็นไหมเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์แล้วทุกข์แล้วนะโยมทุกข์แล้วทุกข์ไปทุกข์มานี่แหละก็ในที่สุดก็ต้องทำกรรมอีกเหมือนเดิมเพราะบอกแล้วว่าสุขไม่มีอยู่จริงเพราะมันแปรปรวนมันแปรปรวนบอกแล้วว่าพอมันอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยเราเห็นธาตุแท้มันหรือมันอยู่ไปเพราะลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของมันความเป็นอนิจจังแปรปรวนของมันก็บอกแล้วเมื่อกี้ที่พอตอนตัวเล็กมันน่ารักพอมันใหญ่ขึ้นมันแก่มันก็เป็นอย่างนั้นขนร่วงเป็นขี้เลื้อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ชอบมันเพราะนี่ไงสุขมันไม่มีอยู่จริงสุขเจือมิตรสุขที่แปรปรวนเพราะในความไปอยู่ที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราเจอแบบนี้เราจะเจอแบบนี้แต่แก่เจ็บตายเป็นของแท้ของแน่นั่นคือทุกข์ของโยมมันเกิดมาเนี่ยทุกข์แน่ๆทุกข์เนี่ยแก่เจ็บตายแน่ๆแต่สิ่งที่แปรปรวนแบบนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะพุทธเจ้าให้พิสูจน์ทุกข์เนี่ยรู้รอบทุกข์นะคำว่าพิสูจน์ทุกข์ก็คือรู้รอบทุกข์ในอริยสัจ4รอบที่สองด้วยรอบนี้แหละรอบที่โยมมาทำกันทั้งหมดเนี่ยเพราะทุกเนี่ยพระเจ้าให้รู้รอบมันรู้รอบว่าอะไรรู้ว่าทุกที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วในความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เลยโยมแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆบางเรื่องเนี่ยมันดับไปที่เราเกิดมาจนถึงขนาดเนี้ยตั้งแต่จำความได้นะโตขึ้นมาเด็ก 3-4 ขวบจนจำความได้จนมาถึงเราปัจจุบันเนี่ยโยมผ่านทุกมานับไม่ถ้วนนะใช่ไหมโยมเอาสุขก็ได้สุขที่บางทีสุขก็เกิดแต่ว่าก็ดับไปแล้วมากมายเลยหลายเรื่องเลยนั่นไงพิสูจน์เลยว่าแต่พุทธเจ้าพูดถึงทุกนะวันสุขก็เอามาพูดให้รู้ตามไปด้วยเหมือนกันก็ได้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นเราตั้งอยู่ดับไปเนี่ยใช่ไหมเพราะที่พูดว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาที่มันเกิดแล้วมันดับไปแล้วเนี่ยนั่นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์กันเองเพราะนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พระพุทธเจ้าให้มองว่าจริงๆมันที่มันต้องมาเกิดกับเราเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยหมดเลยแล้วมันก็คือไม่ใช่เอามาดูที่ตัวเราก่อนเราต้องเข้าใจตัวเราก่อนว่าเราเป็นขันธ์5เนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่าขันธ์5เนี่ยขันธ์5นี่ไม่ใช่เราเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เราเลยเพราะรูปเป็นร่างกายนะโยมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นกายกับใจมันไม่ใช่เราเลยเพราะอะไรเพราะกายเนี่ยมันแปรปรวนไหมเกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องออกมานอกท้องจนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นไหมโยมนี่คือสิ่งที่มันแปรปรวนมันก็เรียกว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่ามันเกิดแล้วแปรปรวนก็คือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายเราบังคับมันได้ไหมโยมเราไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายทำได้ไหมเห็นไหมบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คืออนัตตานะมันสิ่งที่เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราแล้วเราเห็นมันได้เราวิสุทธิ์มันได้ว่ามันมี
ร่างกายไปแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือเราเห็นมันรู้มันนี่แหละพระเจ้าบอกสิ่งใดที่ถูกดูถูกรู้ได้นะไม่ใช่เราใช่ไหมเพราะไอ้ตัวที่รู้เนี่ยไปรู้เนี่ยรู้ว่ากายของเรามันเป็นอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นอีกตัวนึงแล้วไอ้ตัวเนี้ยนะก็เกิดดับด้วยนะไม่เที่ยงแปรปรวนเกิดดับนะมันจะดับตอนไหนมันดับทุกขณะจิตในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในทุกวันมันเกิดทุกขณะจิตแหละเกิดทุกเรื่องที่เกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยมันรู้ทุกเรื่องนะเห็นไหมโยมมันรู้แต่ถามว่ารู้ตัวเองเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยมันรู้ตัวเองไหมมันไม่รู้ตัวเองรูปร่างเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองแต่ไอ้ตัวรู้มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นไหมโยมตัวรู้มาจากไหนเนี่ยเนี่ยตอนที่เราดูอยู่พูดอยู่เนี่ยเราเห็นมันอยู่เนี่ยไอ้ประโยชน์แล้วมันไปรู้ได้ยังไงเพราะตัวรู้มันไม่ใช่ตัวเราเลยที่จะเข้าไปรู้เนี่ยเพราะเช่นเดียวกันโยมถ้ารู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนนั้นร่างกายก็ไม่ใช่เรานะเพราะมันสั่งไม่ได้มันทำได้ไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นนามขันธ์ก็เหมือนกันเราสั่งมันไม่ได้นะสั่งไม่ให้มันตาเห็นรูปใช่ไหมสั่งไม่ให้มันทำงี้ได้ไหมสั่งไม่ให้ตาเห็นรูปทำได้ไหมโยมไปทำตาให้บอดเพราะเอาที่มันมีอยู่อ่ะถ้าเราไม่ไปกระทำมันอ่ะมันก็ต้องเห็นอยู่อย่างนั้นตาเห็นรูปได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเห็นไหมแล้วมันรู้ได้ไงตาทำไมเห็นรูปได้นี่ไงตาเห็นรูปได้เพราะวิญญาณเนี่ยที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นหรือยังโยมสี่ตัววิญญาณเนี่ยมันไปเกิดที่ตามันจึงเห็นรูปแล้ววิญญาณเกิดดับเห็นไหมวิญญาณมาจากไหนตอนนี้ไปอยู่ที่ตาอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั่วร่างกายวิญญาณเนี่ยเกิดได้ทั่วร่างกายเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณพออยู่ที่ตามันเห็นรูปวิญญาณพอมันดับที่ตาก็ได้แล้วมันไปอยู่ที่จมูกทำไมได้กินแล้วมันเกิดดับด้วยนะพอมันเกิดมันดับที่ตาแล้วมันอยู่ที่จมูกเนี่ยมันดับแล้วมันไม่เห็นรูปแล้วพอมันออกจากตาแล้วมันอยู่ที่จมูกมันไม่เห็นรูปแล้วนะมันจะได้กินอย่างเดียวไปอยู่ที่หูก็ได้ยินอย่างเดียวโยมถ้ารู้ทันนะแต่บางทีเรารู้ไม่ทันเลยบางทีเราเห็นว่าตาก็ได้ยินตาก็เห็นอยู่เนี่ยจมูกก็ได้กินอยู่เนี่ยแม้กระทั่งบางทีลิ้นเนี่ยกำลังกินอยู่ด้วยยังรู้รสอยู่เลยมันรู้ในขณะเดียวกันเลยบางคนคิดอย่างนี้นะจะยิงไม่ใช่เพราะมันเร็วเพราะไอ้วิญญาณเกิดดับเร็วมากมันเกิดดับเร็วเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นเรารู้ไม่ทันมันนะแต่ถ้าบางขณะเนี่ยเราถึงจะรู้มันได้เช่นอะไรโยมเอาเช่นโยมดูมือถืออยู่เนี่ยอยู่ที่ตาวิญญาณอยู่ที่ตาดูมือถืออยู่บางทีคนน่ะเดินเข้ามาถึงเราแล้วเพื่อนเราเดินเข้ามามาทักเราเนี่ยมันสะกิดเราถึงได้รู้เห็นไหมว่าเพื่อนมาหาเพราะจิตเพราะวิญญาณเราไปอยู่ที่ตาแล้วมันไปอยู่ที่โทรศัพท์ที่กำลังดูในโทรศัพท์ในเรื่องที่มันกำลังดูอยู่เห็นไหมกำลังสนใจอยู่เห็นไหมโยมเพราะนั้นมันก็จะพิสูจน์ได้ว่านี่ไงจริงๆแล้วพอมันอยู่ที่ตาก็จริงแต่ว่าตาเนี่ยไม่ได้ไปมองทางนู้นไม่ได้ไปเห็นทางนู้นนะแต่อยู่ที่โทรศัพท์อย่างเดียวมันก็จะเห็นแต่ที่โทรศัพท์มันไม่ไปอยู่ที่รูปไม่ไปอยู่ที่รูปอันนั้นมันเป็นรูปเหมือนกันใช่ไหมโทรศัพท์ก็รูปคนก็รูปแต่ทำไมไม่ไปเห็นคนล่ะเพราะมันไม่ไปกระทบที่คนตาเนี่ยไม่กระทบที่โทรศัพท์เห็นไหมครับอันนี้คือเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันเกิดนี่ขนาดเอาตาเหมือนกันเนี่ยนะยังมีการเกิดดับให้เห็นเลยอยู่นะเพราะมันไม่ได้เกิดที่คนมันไม่เห็นคนหรอกมันเกิดที่โทรศัพท์มันก็ดูที่โทรศัพท์นี่แหละแต่เมื่อใดที่บางทีเราบอกเอ๊ะทำไมเอ้าดูโทรศัพท์อยู่แล้วบางทีก็เห็นลางๆเข้ามานั่นคือวิญญาณที่เกิดดับนะโยมเพราะมันเกิดดับจากโทรศัพท์บ้างไปที่คนที่กำลังมาบ้างมันเกิดดับเป็นขนาดจิตนะครับคำว่าขนาดจิตเนี่ยเทียบไม่ได้กับเสี้ยววินาทีด้วยเพราะขนาดจิตเนี่ยบางทีมัน
ที่ว่ามันเห็นผลเดินมาหลังๆกำลังดูโทรศัพท์เนี่ยนี่แหละ

เกิดดับอยู่นะดับจากนี้ทีไปเห็นนู่นแล้วก็มาเกิดดับที่นี่ใหม่แต่เร็วเร็วต่อเนื่องได้อะต่อเนื่องแบบโทรศัพท์ยังต่อเนื่องไปได้ในโทรศัพท์มันมีภาพเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นรูปที่มาในเฟซในไลน์อะไรก็แล้วแต่มันยังไปได้เห็นไหมโยมนี่คือการเกิดดับแต่ว่าพิสูจน์ได้อย่างที่กล่าวเพราะถ้ามันไปสนใจอะไรมากๆเนี่ยมันจะดับให้เราเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เราไม่ผัสสะเราจะไม่รู้มันเลยมันไม่ว่าตาจะไปเกิดที่ไหนไอ้วิญญาณจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางทีมันมีเรื่องเข้ามาเนี่ยเราจะพิสูจน์ได้ถ้ามันเป็นอย่างตัวอย่างที่ยกขึ้นมานะเพราะนี่คือการทำงานที่เป็นเรื่องของใจที่มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันจะทำงานเป็นเวทนานั่นแหละไปสุขไปทุกข์เป็นอุเบกขานั่นแหละเฉยๆนะแล้วมันก็จะทำงานต่อไปเรื่อยๆนี่คือวิญญาณที่ทำงานโทษใจที่ทำงานการใจทำงานด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไอ้วิญญาณนี่แหละไปรู้อะไรปุ๊บมันจะมีเวทนาที่เป็นสุขทุกข์เห็นหรือยังโยมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมันทำงานเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดสุขทุกข์นี่คือเป็นเวทนาแล้ว เวทนาแล้วที่บอกว่าชอบไม่ชอบในเวทนาเนี่ยที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ในเวทนาเนี่ยเพราะสัญญาสัญญาจำไม่ได้ไปรู้นี่ไงคือวิบากอะไอ้วิบากที่บอกว่าต้องมีกรรมต้องไปเจอนั่นเจอนี่นั่นแหละนั่นแหละคือไปเจอสุขกับทุกข์ในเวทนาที่มันเคยมีกรรมมาเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวทนาสัญญาเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นไอ้สังขารเนี่ยจะปรุงแต่งได้ก็มันต้องรู้มาจากสัญญาเพราะฉะนั้นมันจะปรุงแต่งมันต้องไปดูที่สัญญาแล้วสัญญาทำให้เป็นเวทนาแต่ทำงานผ่านสังขารหมดเพราะมันมีสัญญาอะไรมาสังขารจะปรุงตามนั้นมันจึงเป็นสุขทุกข์ในเวทนาก่อนด้วยสังขารนะเพราะสังขารมันพอตายรูปเนี่ยสังขารเขาปรุงเลยพอปรุงปุ๊บมันจะเป็นเวทนาอะไรนั่นแหละไปถามสัญญาพอสัญญาบอกปุ๊บจะเป็นเวทนาครบเลย4ตัวทำงานของนามขันธ์มันไอ้ที่เป็นมาตั้งแต่ต้นน่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมาจากรูปขันธ์เพราะเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานแล้วมันจึงต้องทำไปตามที่ใจเป็นตัวหลักจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะไอ้กายเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์แต่ไอ้ตัวทำงานคือใจไอ้ใจที่เป็นสัญญาเนี่ยมีช่องทางอีกด้วยบางทีเมื่อกี้นั่งทำกรรมฐานนั่นแหละอยู่ๆเรื่องเก่ามาได้ยังไงไอ้สัญญาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดขึ้นมาแล้วก็ปรุงใหม่ปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมก็ปรุงอีกปรุงเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นปรุงเป็นนิวรณ์ 5ก็ไปวางแผนทำอะไรไม่สำเร็จอยากให้มันสำเร็จแม้สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่อยากได้ไม่อยากได้ก็วางแผนหมดก็ไอ้นี่แหละมันถึงได้ไปวางแผนปล้นจี้ฆ่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ 5ทั้งหมดเลยเพราะขันธ์ 5เป็นขันธ์ธรรมานเลยไอ้ตัวปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยสังขารใช่ไหมเป็นอภิสังขารมารเห็นไหมครับเพราะนี่คือมารห้าเดียนะเพราะขันธ์ธรรมานนี่ไงขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นมีช่องทางอีกด้วยบางทีเมื่อกี้นั่งทำกรรมฐานนั่นแหละอยู่ๆเรื่องเก่ามาได้ยังไงไอ้สัญญาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดขึ้นมาแล้วก็ปรุงใหม่ปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมก็ปรุงอีกปรุงเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นปรุงเป็นนิวรณ์ 5ก็ไปวางแผนทำอะไรไม่สำเร็จอยากให้มันสำเร็จแม้สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่อยากได้ไม่อยากได้ก็วางแผนหมดก็ไอ้นี่แหละมันถึงได้ไปวางแผนปล้นจี้ฆ่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ 5ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นขันธ์ 5เป็นขันธ์ธรรมานเลยไอ้ตัวปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยสังขารใช่ไหมเป็นอภิสังขารมารเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือมาร 5เดี๋ยวนะมันขันธ์ธรรมานนี่ไงขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นมีช่องทางอีกด้วยบางทีเมื่อกี้นั่งทำกรรมฐานนั่นแหละอยู่ๆเรื่องเก่ามาได้ยังไงไอ้สัญญาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดขึ้นมาแล้วก็ปรุงใหม่ปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมก็ปรุงอีกปรุงเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นปรุงเป็นนิวรณ์ 5ก็ไปวางแผนทำอะไรไม่สำเร็จอยากให้มันสำเร็จแม้สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่อยากได้ไม่อยากได้ก็วางแผนหมดก็ไอ้นี่แหละมันถึงได้ไปวางแผนปล้นจี้ฆ่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย

ื่องของขันธ์ห้าทั้งหมดเลยเพราะขันธ์ห้าเป็นขันธ์ธรรมานเลยไอ้ตัวปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยสังขารใช่ไหมเป็นอภิสังขารมานเห็นไหมครับเพราะนี่คือมานห้าเดียนะเพราะขันธ์ธรรมานนี่ไงขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นมีช่องทางอีกด้วยบางทีเมื่อกี้นั่งทำกรรมฐานนั่นแหละอยู่ๆเรื่องเก่ามาได้ยังไงไอ้สัญญาเนี่ยเอาขึ้นมาพูดขึ้นมาแล้วก็ปรุงใหม่ปรุงด้วยเวทนาสัญญาสังขารเหมือนเดิมก็ปรุงอีกปรุงเรื่องเก่าเพราะฉะนั้นปรุงเป็นนิวรณ์ห้าก็ไปวางแผนทำอะไรไม่สำเร็จอยากให้มันสำเร็จแม้สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่อยากได้ไม่อยากได้ก็วางแผนหมดก็ไอ้นี่แหละมันถึงได้ไปวางแผนปล้นจี้ฆ่าอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องของขันธ์ห้าทั้งหมดเลยเพราะขันธ์ห้าเป็นขันธ์ธรรมานเลยไอ้ตัวปรุงแต่งเมื่อกี้เนี่ยสังขารใช่ไหมเป็นอภิสังขารมานเห็นไหมครับเพราะนี่คือมานห้าเลยนะเพราะขันธ์ธรรมานนี่ไงขันธ์ห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นมาน

0: ได้ไหมก็สั่งไม่ได้สั่งให้มันนิ่งมันทำไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรที่สั่งไม่ได้ขับไม่ได้ไม่ใช่เราเพราะเมื่อเห็นว่าเราขันห้าไม่ใช่เราเพราะไอ้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงบัดเนี้ยเราจะมีมาจนถึงตายเนี่ยนั่นก็คือไม่ใช่เราแต่ว่านี่แหละที่พระเจ้าบอกให้รู้รอบทุกข์เนี่ยวันทุกข์มันก็ไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เรานะโยมนะเพราะเรารู้มันได้เข้าไปรู้มันได้แสดงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเพราะนี่คือการรู้รอบทุกข์ในทุกข์ของอริยสัจ4ในรอบที่2ด้วยคือรอบกิจญาณนี่คือรอบ3มรรค12ด้วยนะเพราะเนี่ยรอบเนี้ยรู้แบบนี้พอรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเพราะพอรู้แบบนี้ปุ๊บมันก็รู้เหตุมาอีกว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นแหละเพราะมันเกิดที่ตัณหาใช่ไหมเพราะเราพอรู้ว่าทุกข์มันเกิดที่ตัณหาพอเข้าไปรู้รอบทุกข์แล้วรู้ว่าทุกข์มันเกิดที่มีที่เกิดมาเนี่ยเราหาที่เกิดมันมาเนี่ยว่าที่มันเกิดอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรก็พระเจ้าชี้ให้เห็นในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์แล้วสมุทัยมันสมุทัยคืออะไรเมื่อกี้อาตมาพูดแล้วมันขยายความมาเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาความทะยานอยากแห่งใจที่เข้าไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์นะฮะงั้นไอ้ที่เราไปยึดเกาะเกี่ยวกับทุกข์ก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองที่พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดเลยนะงั้นไปยึดคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะเพราะไปยึดอะไรก็คือยึดความไม่เที่ยงแปรปรวนในตายรักนั่นแหละงั้นถ้าเห็นว่าโลกนี้เป็นตายรักอีกก็มันจะดับความยึดนี้ได้นั่นแหละนะเพราะพอเห็นว่ามันมาจากตัณหาเราก็ต้องนี่ไงเพราะทุกข์มันเกิดที่ตัณหาเพราะมันมีอุปทานแล้วมีภพเป็นมาอยู่เพราะที่เราต้องทุกข์เพราะเราสัมภพนะที่เราต้องมาเกิดเนี่ยต้องมาเกิดแล้วเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเราสัมภพเพราะก็บอกแล้วภพมาจากไหนเห็นไหมเพราะภพมันมาจากตัณหานั่นเองมาจากสมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันพอเราเห็นว่าไอ้รู้รอบทุกข์แล้วเนี่ยทุกข์ที่มันเกิดเนี่ยเพราะนั้นจะทำให้เกิดทุกข์ทำยังไงต้องไปละตัณหานั่นเองที่พูดอยู่อย่างเงี้ยคือเราต้องไปละตัณหา เพราะฉะนั้นละตัณหาทำยังไงเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องภพก็ได้ยิงมันข้ามภพไปหน่อยนึงก่อนที่เราไปละตัณหาเนี่ยบอกแล้วเราทำภพใช่ไหมโยมมันถึงได้ต้องเกิดอะเพราะทำภพแล้วมันมีชาติอะทำภพแล้วมีวิบากที่เราที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยว่าทำอะไรแล้วในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญเป็นเพราะวิบากเป็นเพราะกรรมเพราะฉะนั้นที่มันมีชาติได้เพราะเราทำภพเราต้องแก้ภพก่อนนะจริงๆพระเจ้าบอกว่านี่เราเกิดมาในทุกข์แล้วเนี่ยมีทุกข์แล้วเนี่ยเราต้องแก้ทุกข์ก่อนแต่พระเจ้าให้เห็นตัวใหญ่เลยก็คือสมุทัยมันอยู่ที่ตัณหาเพราะฉะนั้นข้ามไปก่อนก็ได้ข้ามภพไปหน่อยหนึ่งไปอยู่ที่ตัณหาเพราะตัณหาเนี่ยพอกลับลงมาตัณหาทำให้เกิดภพเห็นไหมเพราะมีตัณหามีอุปทานแล้วถึงมีภพด้วยการทำงานของขันธ์ห้าเมื่อกี้แจกแจงขันธ์ห้าไปแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็ลองทบทวนดูนะแต่ถ้าไม่เข้าใจดักมาพูดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามันมีที่ตัณหาเนี่ยเพราะว่าพอมีตัณหาเมื่อไหร่มันทำให้เกิดภพเนี่ยพระเจ้าให้ละก่อนเอาผู้ที่ตัณหาก่อนพระเจ้าต้องบอกสมุทัยมันต้องละวันในรอบเนี้ยรอบสองกิจญาณเนี่ยนี่รอบที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องละเพราะละอะไรก็คือละตัวใหญ่คือละสัณหาเพราะสมุทัยต้องละเนี่ยที่เราท่องธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยสมุทัยต้องละเนี่ยเพราะมันละแบบไหนจริงๆมันละแบบนิโรธอีกมันต้องไปดูที่ข้อนิโรธข้อที่สามอริยสัจ4นิโรธว่าอะไรดับสนิทแห่งตัณหาเห็นไหมโยมเพราะนิโรธคือดับสนิทแห่งตัณหานี่พูดถึงตัณหาเลยนะในนิโรธอะแต่ข้อสมุทัยบอกว่าเหตุแห่งทุกข์แต่ต้องไปดูความหมายของเหตุแห่งทุกข์อีกคือตัณหาเพราะนี่คือลงตัณหาเหมือนหมดเลยเพราะเวลาที่เราละตัณหาเนี่ยต้องละแบบนิโรธคือดับสนิทแห่งตัณหานั่นเองเพราะเราจะละตัณหาต้องละให้ดับสนิทในนิโรธนี่ไงเพราะฉะนั้นมันจะลงมาที่ภพแล้วที่โยงตรงนี้เพื่อให้เรารู้ว่าเวลาที่ละตัณหามันละแบบไหนวันมันต้องไปดูข้อ3นะละแบบนิโรธวันละแบบนิโรธดับสนิทแห่งตัณหาก็วันตัณหาเนี่ยมันจึงมีที่มาที่ไปนั่นเองวันตัวภพเนี่ยเป็นที่ไปของตัณหาก็มัน

ัณหามีอุปทานแล้วไปพบเห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นดับแบบนิโรธดับตัณหาแบบนิโรธดับตัณหาเนี่ยก็ต้องไปดับภพก่อนเห็นไหมเพราะพระพุทธเจ้าให้เราดับภพด้วยอะไรรู้ไหมโยมจัดการนำภพด้วยศีลเอาศีลก็ไปจับมันเพราะจิตมันยังปรุงแต่งอยู่มันมาจากตัณหามันมีอุปทานมาจึงมาทำภพเพราะเวลาที่ทำภพเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวกิเลสมันตั้งแต่ตัณหาแล้วโลกกดหลงมันตั้งแต่ตัณหาแล้วมาอุปทานมันก็ไปเสริมให้โลกกดหลงให้สำเร็จให้ได้มาก็ทำภพเลยแต่ว่าก่อนที่ทำภพเนี่ยมันจะมาได้โลกกดหลงก็แล้วแต่แต่พอมาทำภพเนี่ยพุทธเจ้าเอาศีลไปกำกับไว้เลยวันให้เรารักษาศีลในการทำภพเนี่ยนี่คือละบาปมันเป็นบุญเพราะมีศีลเมื่อไหร่นั่นคือบุญหมดเลยไม่ทำบาปเลยไม่ทำกิเลสไม่ทำด้วยโลกกดหลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นศีลมีอะไรศีลห้าเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตสี่เนี่ยแล้วก็ไม่ประมาทในของชีวิตไม่ดื่มสุราไม่เสพเครื่องดองของเมาไม่เที่ยวการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพนันไม่ดื่มสุรานารีอะไรสักอะไรอะไรไม่เที่ยวผู้หญิงนั่นเนี่ยเป็นเรื่องของศีลนี้ศีลห้าเพราะฉะนั้นได้เห็นเลยว่านี่ไงถ้ารักษาศีลอยู่ก็ไม่ไปในเรื่องของโลภโกรธหลงนั่นเองแต่ประโยชน์ว่านี่ไงการละในขั้นที่หนึ่งละภพก่อนเพราะทำภพเป็นกุศลเวลาที่เราไปเกิดอ่ะเราก็จะไปรับผลแห่งภพหรือยังเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใหม่ในอนาคตเราจะได้มีกุศลเห็นไหมโยมแต่อธิบายให้หมดเลยไปเกิดชาติหน้าก็ยังต้องมีทุกข์อยู่นะแต่กุศลมันเราทำมาจากชาตินี้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กุศลที่ทำในชาติเนี้ยมันจะไปช่วยชาติหน้าได้เอางี้ดีกว่าเพราะภพใหม่กรรมใหม่เนี่ยที่ทำแล้วมันจะไปช่วยกรรมเก่าได้ว่างั้นเลยอย่างในปัจจุบันเนี้ยเราทำกุศลเนี้ยมันก็ไปช่วยกรรมที่มานั่นแหละด้วยอย่างบุคคลเนี้ยบางทีเป็นโรคร้ายๆอ่ะทำไมมันหายได้นี่ไงเพราะเราทำกุศลเราทำกุศลไปช่วยไม่ต้องมากหรอกเนี่ยเรารักษาศีลห้าให้ได้มันช่วยแล้วโยมนี่ไงว่าเป็นศีลตรงๆเลยนะศีลนี้เป็นศีลเนี่ยเป็นการทำกุศลเพื่อทำภพเห็นไหมเพราะเรากำลังทำภพเนี่ยทำให้เป็นกุศลแล้วมันจะไปช่วยเหลือทำให้วิบากที่เป็นทุกข์เนี่ยเบาไปก็ได้หายไปก็ได้เห็นไหมครับเพราะไอ้ที่เบาเนี่ยก็คืออย่างที่กล่าวบางทีเป็นโรคอะไรแล้วมันหายไปได้นี่คือกุศลมันมาหนุนและกุศลก็ไม่ได้มาจากภพนี้ชาตินี้ชาติเดียวด้วยมันก็มาจากอดีตก็มีอีกมันอดีตเองเนี่ยมันมีมาช่วยอยู่แล้วแต่พอเรามาทำกุศลในชาตินี้ด้วยศีลนั่นแหละมันก็ช่วยอีกมันก็คือคูณสองเข้าไปใช่ไหมโยมว่าบางทีบางอย่างมันถึงได้จากทุกข์เป็นสุขก็ได้มันหายแหละบางทีเป็นโรคหายเป็นโรคหายนะหายได้มันจะหายจริงหายตลอดไปหรือหายชั่วขณะนั่นก็คือกุศลที่มันหนุนหมดเลยนี่แหละเพราะถ้าทำรักษาศีลของเจ้าให้ได้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยภพเราแล้วช่วยในเรื่องของภพของเราภพในปัจจุบันที่เราทำแล้วมันก็จะเป็นวิบากในอนาคตด้วยอนาคตที่จะมีที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์นั่นแหละมันจะไปเกื้อหนุนทำให้ความทุกข์ของเราหายไปสิ้นไปก็ได้นะแต่ไอ้ที่หายเลยสิ้นไปเลยเนี่ยก็คือต้องทำให้เป็นพระอรหันต์เลยนั่นเพราะต้องดับสามระดับแบบนิโรธให้ได้แต่นี้เราบอกเราพูดถึงระดับเดียวอยู่ว่าระดับเดียวระดับล่างระดับครบหรือว่าระดับหยาบเนี่ยเพราะมันเวลาทำครบมันทำด้วยกายหยาบเราเรียกกิเลสระดับหยาบเพราะฉะนั้นเรามาดับกิเลสระดับละระดับหยาบดับด้วยศีลอยู่นะเพราะนี่แหละพระเจ้าให้มีมรรคเป็นแปดศีลเป็นมรรคสามองค์นะโยมเห็นไหมเพราะนั้นนี่แหละเพราะมันมาต่อเนื่องกันนะนิโรธเนี่ยดับสนิทแห่งตัณหาเนี่ยมันทำยังไงมันถึงจะดับสนิทแห่งตัณหาได้มันดับสามระดับที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยมันจะทำยังไงมันต้องเดินในมรรคเดี๋ยวนี้พูดโยงไปก่อนนะแต่ว่ายังไม่จบเลยทั้งสามระดับยังพูดไม่หมดเพราะฉะนั้นศีลมันเป็นมรรคกันแหละโยมมันมรรคสามองค์มรรคองค์ที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยสัมมาวจากัมมันโตอาชีโวนี่แหละคือศีลห้าที่พูดไปเมื่อกี้
แต่ศีลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ที่อาตมาถืออยู่เนี่ยนี่คือมรรค3องค์นี่เหมือนกันเลยนี่คือมรรคมี8ที่พุทธเจ้าให้ทำยังไงนี่ไงทำให้มากทำให้เจริญนะที่พุทธเจ้าให้ทำในรอบ2เนี่ยก็คือศีลทุกศีลน่ะที่เป็นศีลของใครก็แล้วแต่รักษาให้ได้ทำให้มันบริสุทธิ์อย่าให้มันผิดศีลนั่นแหละท่านผู้ชมมันก็จะทำให้พบมันเป็นกุศลหรือเป็นอริยทรัพย์ที่เราได้ยินได้ฟังนั่นแหละนี่คือการแก้ด้วยการแก้ทุกข์ด้วยนะเพราะมันกำลังดับสมุทัยอยู่เนี่ยนิโรธโทษตัณหาเนี่ยมันคือสมุทัยเห็นไหมเวลาเรากำลังดับตัณหานะแต่ดับตัวที่มันเป็นภพเป็นตัวที่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปสิ่งที่ทำให้เป็นไปจากตัณหามาอยู่ที่ภพเพราะนั้นเรากำลังดับภพอยู่สิ่งที่เป็นไปแต่ตัวตัณหาจริงๆต้องดับสามระดับอย่างที่กล่าวมันตัวตัณหาที่มันเป็นตัณหาจริงๆต้องไม่มีการทำงานของเวทนาที่เป็นสุขกับทุกข์นั่นเองเพราะนั้นทำยังไงละตัณหาตัวนี้ละระดับที่สองทำยังไง ก็ทำในมรรคอีกสามองค์เมื่อกี้มรรคองค์ที่สามสี่ห้าทำมรรคต่อหกเจ็ดแปดก็คือมันเป็นเรื่องของสมาธินั่นเองสมถะสมถะในขั้นที่หนึ่งเพราะสมาธิเนี่ยทำจิตสงบจิตสงบนี่ก็คือมันมีเวทนาเป็นอุเบกขาเห็นไหมเพราะถ้ารู้ปฏิสุบัติรู้หมดเลยนะเรื่องที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยมันจะเป็นนะต้องรู้ปฏิสุบัติถ้าเรารู้ได้เราเข้าถึงมันจะรู้ละเอียดแต่ถึงรู้ไม่ละเอียดถ้าใครฟังบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ไอ้ที่ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรจะทำให้ได้ตามที่เขาให้ทำก็แล้วกันก็คือศีลสมาธิปัญญาทำให้ได้ง่ายๆเลยถ้าทำได้อย่างนี้แหละมันคือทำอยู่ในทำที่อาตมาพูดทั้งหมดเลยว่าปฏิบัติก็อยู่ในนี้อริยสัจสี่ก็อยู่เนี้ยว่าทำแล้วเห็นหมดนะมันกรรมฐานจะทำแล้วมันเห็นหมดเลยเห็นทั้งทุกข์เห็นทั้งอริยสัจสี่เองเนี่ยเห็นหมดเลยปฏิบัติก็เห็นหมดเลยแล้วก็ทำทั้งหลายแหละที่เป็นไตรลักษณ์เมื่อกี้แหละเห็นหมดเลยแม้กระทั่งธรรมทั้งหลายแหละที่เป็นองค์มรรคเนี่ยก็เห็นสัมมาสติเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เห็นหมดแหละทำกรรมฐานเนี่ยแต่เนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นไปตามขั้นไปตามระดับให้เข้าใจถึงปริยัติปฏิบัติด้วยมันต้องไปคู่กันอีกวันบางทีปฏิบัติมาก่อนก็ไปเห็นปริยัติได้บางทีต้องรู้ปริยัติมาก่อนแล้วพอปฏิบัติมันก็ไปตามนั้นก็ได้จะรู้การปฏิบัติว่าอ๋อมันถูกแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่มันเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลเป็นปัจเจกนะเพราะบางคนก็ไม่ได้รู้ปริยัติเลยแต่ว่ามาปฏิบัติเลยแต่พูดถึงนะมันจริงมันไม่ได้ข้ามมาหรอกปริยัติบางคนรู้มาจากชาติที่แล้วนะมันแล้วทำไมชาตินี้มันต้องมาปฏิบัติเลยก็นี่ไงบอกแล้วมันเป็นเรื่องของวิบากมันส่งผลมาจากชาติที่แล้วเพราะโยมรู้สัจญาณมาแล้วรู้รอบหนึ่งมาแล้วมันก็เลยมารอบสองเลยแต่พอรอบสองปุ๊บเดี๋ยวทำได้มันจะกลับไปรอบหนึ่งได้อย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นทำมันก็ทำที่อุจจาบอกเนี่ยถ้านับหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันก็คือต้องรู้ตามลำดับขึ้นมาแต่ไอ้หนึ่งถึงสิบเนี่ยบางทีเราทำแล้วแต่ว่าบางทีทำไปหนึ่งสองสามแล้วมันยังไม่ถึงข้อยังไม่ถึงสี่อย่างเงี้ยมาชาตินี้มันมาเอาสี่เพราะหนึ่งสองสามมันมาแล้วแต่เราไม่รู้เหมือนท่านเองแต่มันจะรู้ได้ทีก่อนที่พอเราปฏิบัติได้แล้วพอไปเห็นธรรมเข้าปุ๊บเฮ้ยอันนี้เนี่ยที่เราทำมามันรู้เลยมันรู้เลยนั้นเนี่ยนั่นแหละก็บอกแล้วว่าบางทีปฏิบัติแล้วจะเข้าถึงปริยัติก็ได้เพราะฉะนั้นในกิจญาณจะทำแล้วจะเห็นสัจญาณก็ได้เพราะเราก็พูดถึงการดับแล้วกันเมื่อกี้นะมาถึงการละตัณหาละยังไงเนี่ยเพราะละต้องดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธต้องเดินในองค์มรรคเห็นไหมว่าตัวตัณหาเองเนี่ยตัวตัณหานี่ก็ยังมีที่มาอยู่เห็นไหมโยมวันเมื่อกี้เราดับที่ไปของตัณหาแล้วตอนนี้กำลังดับตัวตัณหาวันดับตัวตัณหาเนี่ยดับด้วยสมาธิวันตัวสมาธิที่ทำตามที่กล่าวไว้แล้วสมาธิมันคือขั้นที่หนึ่งของกรรมฐานก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานมันต้องคำว่ากรรมฐานเลยกรรมฐานมันคุมเลยวันกรรมสิ่งที่จะทำให้เกิดสมาธิได้ก็คือต้องทำกรรมฐาน40อย่างเห็นไหมกรรมฐานมี40เห็นไหมโยมมีอะไรบ้าง
มีกสินสิบใช่ไหมนี่สิบแล้วนะอนุสติสิบก็ได้แล้วก็สุภาสิบนี่สามสิบแล้วนะภูมิหารสี่ใช่ไหมแล้วก็อรูปฌานสี่นี่เป็น38แล้วนะแล้วก็อะไรปฏิกูลนี่เป็น39แล้วนะแล้วก็ธาตุวัฏฐานธาตุวัฏฐานวัฏนั่นแหละอันนี้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่คือ40กรรมฐานเพราะใน40กรรมฐานเนี่ยมันทำไมทำแล้วมันเป็นอุเบกขาอยู่อันนี้แหละนี่พระเจ้าจับได้เพราะทำแล้วมันเป็นอุเบกขาอุเบกขาคืออะไรเฉยๆเพราะสุขกับทุกข์ไม่เอานั่นไงมัชฌิมาปฏิปทาคือสุขไม่เอานั่นแหละทุกข์ไม่เอาสุขที่พระเจ้าตรัสก็คือการที่เขาไปอยู่ในกามกามในธรรมจักรกัปปวัตตสูตรอะกามเมขาลิกานุโยโคเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือกามสุขที่พระเจ้าให้เลยอะแล้วก็อัตตะกิละมฐานุโยคที่พระเจ้าไม่ให้ทำให้เหน็ดเหนื่อยอะพระเจ้าไม่ให้ละเพราะไอ้เหน็ดเหนื่อยคือทุกข์กามคือสุขในกามก็จริงแต่ว่ามันเป็นสุขต่อทุกข์ด้วยแต่ว่าไอ้กิเลสที่เป็นอัตตามันเหนื่อยเปล่าเนี่ยพระเจ้าทรมานกายนั่นแหละแต่มันก็คือทุกข์ด้วยเพราะมัชฌิมาพระพุทธเจ้าจึงค้นพบที่อุเบกขานั่นเองเพราะกรรมฐานมันคืออุเบกขาทั้งหมดเลยเพราะอุเบกขาทำไมกรรมฐานเป็นอุเบกขาเพราะกรรมฐานมันเป็นปัจจุบันอะไรที่เราจับไปแล้วไปอยู่ที่ปัจจุบันอ่ะมันไม่ไปนึกถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์นั่นเองวันโยมไปดูลมหายใจอ่ะมันไปสุขไหมโยมไปพอพุทโธถามว่าโยมอยากได้สุขไหมมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องอยากได้สุขได้ทุกข์เลยเห็นไหมโยมไปดูพุทโธก็ไปดูลมหายใจดูลมหายใจมันเข้าดูลมหายใจมันออกสุขทุกข์มันอยู่ตรงไหนเห็นไหมโยมเพราะนี่คือเวขาที่ละตัณหานั่นเองละตัณหาคือนี่คือละตัวตัณหาที่มันเป็นตัวกลางแล้วกันไม่ได้บอกตัวต้นมันต้องอยู่ที่อวิชชาเพราะมันกำลังระดับ

รากำลังละไอ้ตัวตัณหาอยู่นะเพราะฉะนั้นละตัวตัณหาทำกรรมฐานมันเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาวันเวทนาสองตัวสุขทุกข์เราไม่เอาเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทา ไม่เกี่ยวกับมัชยังไงมัชกบาลด้วยสัมมาวายโมนสัมมาวายโมมันเป็นเรื่องของความเพียรความเพียรชอบมันเพียรยังไงเอามาเกี่ยวได้ยังไงก็ตอนที่เราทำกรรมฐานนั่นแหละทำกรรมฐานให้ดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมันคือเรื่องของความเพียรแล้วมันเป็นสังวรประธานในสัมมาประธานสี่ในสัมมาวายโมเพราะสัมมาวายโมมันมีสัมมาประธานสี่ในเรื่องของความเพียรมันเพียรสี่เรื่องเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในสังวรประธานแล้วก็ถ้ามันมีบาปอกุศลเกิดขึ้นทำไงประหารประธานนี่ไงประหารประธานก็คือสมมติว่านิวรณ์ห้าเกิดเราละนิวรณ์ห้าไปอยู่ที่กลับไปที่ลมหายใจนั่นแหละคือประหารประธานแล้วก็ประหารครับทำอยู่อย่างเงี้ยสังวรประธานเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นพอมันมีบาปกุศลเกิดขึ้นเราเพียรด้วยประหารประธานก็คือเพียรละกุศลบาปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นภาวนาประธานเพราะไอ้เพียรให้ไม่ให้เกิดแล้วมันเกิดแล้วก็เพียรละนี่แหละเป็นภาวนาประธานภาวนาประธานมันหมายถึงอะไรมันเพียรให้กุศลเกิดขึ้นสังวรมันเพียรละเพียรไม่ให้แต่ว่าพอภาวนามันเพียรให้วันไอ้ที่มันละอยู่จากการที่มันเกิดแล้วเพียรไม่ให้เกิดแต่มันเกิดเนี่ยแล้วประหารอยู่นี่แหละคือภาวนาประธานใช่ไหมเพราะมันจะเป็นภาวนาประธานพอภาวนาประธานแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนเรียนที่สุดมันไม่มีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นนั่นแหละมันจะเป็นภาวนามันจะเป็นอนุรักษ์ประธานเลยเพราะนั่นคือเพียรรักษากุศลให้ตั้งมั่นนี่แหละประหารมันจะเป็นสัมมาประธานสี่ในสัมมาวายโมเพราะสัมมาวายโมแปลว่าความเพียรชอบในมรรคองค์ที่หกมันทำแบบนี้มันทำด้วยอะไรทำด้วยสมาสตินี่มรรคองค์ที่7สมาสติไปรู้เรื่องกายเห็นไหมกายตั้งมั่นเวลาที่ปฏิบัตินะแล้วก็ดูลมหายใจก็เป็นกายอีกนะลมหายใจอานาปานสติจะเป็นกาย

แล้วไปกรรมฐานด้วยนะใช่ไหมมันเป็นอนุสติสิบในข้ออานาปานสติเป็นข้ออนุสติสิบข้อหนึ่งอานาปานสติมันไปอยู่ที่8ที่9เนี่ยแล้วก็นี่แหละเพราะนี่คือสัมมาสติกายเวทนากำลังทำในเวทนาที่เป็นเวขาหนึ่งกายเวทนาแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเวทนาอีกเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นมาจากการเป็นนิวรณ์ห้านี่ก็เรียกว่าเวทนาที่มันเข้าไปอยู่เห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันไม่อยู่ที่อุเบกขามันถ้าอยู่กรรมฐานเมื่อไหร่เป็นอุเบกขาแต่ถ้าไปนิวรณ์ห้าเมื่อไหร่มันไปสุขไปทุกข์เห็นไหมเห็นเวทนาสามอีกเพราะนั้นทำกรรมฐานบอกแล้วมันจะเห็นธรรมเยอะแยะหมดเลยถ้าเราไปรู้แบบนี้นะมันจะดับทุกข์ได้ด้วยนะเพราะไอ้ทุกข์ที่ปวดที่เมื่อยบางทีไม่ต้องไปเห็นมันหรอกเพราะมันมาที่รู้ไปเมื่อกี้เนี่ยที่รู้ว่ามันเป็นสัมมาวายโมบ้างรู้เป็นสัมมาสติบ้างรู้แบบเนี้ยเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานในสมถะด้วยเพราะวิปัสสนากับสมถะมันแยกกันไม่ออกมันแยกกันไม่ได้หรอกพุทธเจ้าบอกแล้วมันไปด้วยกันแต่มันในขณะเนี้ยวิปัสสนามันเป็นวิปัสสนามาช่วยให้จิตจะไปสมาธินั่นเองเห็นไหมโยมว่านี่คือสัมมาวายโมกับสัมมาสติไหมกายเวทนามันไปด้วยเนี่ยจิตที่เข้าไปรู้กายเวทนาจิตมันก็มาได้ทำทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เดินอยู่ในมรรคได้นี่คือทำทั้งหมดเลยทำทั้งหลายที่เราเห็นเพราะนี่ไงโยมเป็นมรรคองค์ที่7 6ที่7เพราะในช่วงนี้ช่วงสมถะที่เดินไปในองค์ฌานในปฐมฌานในองค์ฌานที่1ที่2เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่เนี้ยสัมมาวายโมสัมมาสติมันจะเดินไปอย่างเงี้ยเพราะเราจะเดินไปในความเพียรแบบเมื่อกี้เนี่ยสัมมาวายโมเพียรละด้วยเห็นลมหายใจแล้วไปเห็นโยนห้าต้องละจากโยนห้ามาลมหายใจนี่แหละมันอยู่ในวิตกวิจารในองค์ฌานที่หนึ่งองค์ฌานที่สองของปฐมฌานเพราะฉะนั้นกรรมฐานจะอยู่ตรงเนี้ยกรรมฐานที่ว่าเนี่ยก็คือทั้งกรรมฐานทั้งสัมมาวายโมนมรรคองค์ที่6สัมมาสติมรรคองค์ที่7เนี่ยมันจะไปสองมรรคก่อนแบบเนี้ยแต่ถ้ามันอยู่ที่กรรมฐานได้เมื่อไรอยู่เวขาได้เมื่อไรเดี๋ยวไปปีติเนี่ยมันจะเริ่มไปเห็นมรรคองค์ที่8แล้วสมาธิมันจะเริ่มเห็นแต่ว่ามันจะต้องผ่านไปตามองค์ฌานต้องผ่านไปในปิติไปสุขแล้วมันถึงจะไปเอกตาเอกตาเมื่อไหร่นั่นแหละคือสมาธิที่ก็เรียกเป็นสมาธิในข้อ8เต็มเลยก็คือเป็นอัปปนาสมาธิเลยนะนั่นแหละก็เรียกว่ามันจะเดินในมรรค3องค์นี่ไงเพราะถ้าจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่นั้นคืออยู่ในอุเบกขาตลอดเลยจิตไม่ไปสุขไม่ทุกข์เพราะทุกข์มันจะดับตอนวิตกวิจารให้เราเห็นเมื่ออะไรเกิดเมื่อปิติเกิดเพราะปิติคือความอิ่มใจนั่นคือจะเห็นว่าทุกข์จริงทุกข์จากนิวรณ์5ทุกข์จากปวดเมื่อยแต่พอปิติเกิดปุ๊บเนี่ยหายหมดเลยใครทำปิติได้มีมั้ยโยมใครทำได้จะรู้ว่าจริงปิติเกิดเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์ดับหมดเลยทุกข์ที่ปวดที่เมื่อยดับทุกข์ที่เป็นนิวรณ์5คิดเรื่องนู้นนี้ดับเพราะมันจะไปอยู่ในเรื่องมันจะไปเห็นเป็นเหตุปิติอ่ะเห็นปิติไปทราบซึ้งในปิติอ่ะมันจะไม่มีอารมณ์มาที่นิวรณ์5จะไม่มาเห็นนิวรณ์5จะไม่มาปวดเมื่อยในทุกข์ในเวทนาไม่มีเลยโยมนั่นแหละต้องทำให้ได้ใครทำได้จะเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาในพระพุทธพระสงฆ์ด้วยนะไปละสังโยชน์ข้อที่2ในขั้นปัญญาได้อีกด้วยนะเพราะนั้นทำให้ได้โยมวันทำให้ได้ทำไงทำไม่มากแล้วเดี๋ยวมันจะสู้เองปวดเมื่อยมากๆเลยแหละแต่มันจะสู้แบบหมาจนตอกมันปวดใช่ไหมปวดเพราะนั้นนั่งแบบไหนก็ปวดยืนแบบไหนก็ปวดวันเอาท่าที่เคยทำนั่นแหละคือมันจะกลายเป็นกรรมฐานโดยรวมที่ตัวเลยนะวันทุกข์มากๆเลยแหละดีเราเคยได้ยินไหมครูบาอาจารย์บอกว่าต้องทุกข์ให้มากเพราะฉะนั้นทุกข์ให้มากเนี่ยที่โยมมันปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนี่แหละโยมกำลังทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านนั่งให้จริงนั่งได้ทั้งคืนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นว่าทุกข์ยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นนะชั่วโมงแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ยังทนได้ชั่วโมงที่สองเริ่มทนไม่ได้ชั่วโมงที่สามแทบไม่อยากทนนั่นแหละดีถ้านั่งต่อไปนั่งทั้งคืนชั่วโมงที่สี่ที่ห้าเนี่ยบางทีนั่งแล้วก็ตรงไหนก็ปวดตรงไหนก็เมื่อยในที่สุดหมาจะตอกเองอ่ะมันจะหมาจนตอกแบบเฮ้ยถ้ามันนั่งอะไรแป๊บเดียวนั่งพับเพียบก็แป๊บเดียวเมื่อยนั่งพอนักขัดสมาธิแป๊บเดียวก็เมื่อยอีกนั่ง

สู่ขวาก็เมื่ออีกนะเพราะงั้นลองมันจะแบบสู้ตั้งใจสู้แบบเอางั้นเอาที่เขาให้นั่งนั่นแหละจะกลับมานั่งสมาธิเองพอนั่งแบบขาดสมาธิสู้แล้วมันก็จะไปตามสมาธิเลยที่อาตมาบอกมันจะกลายเป็นว่านั่งก็นั่งขาดสมาธิแล้วนั่งให้ตรงนั่งหลังไม่งอคอไม่ตกอะไรเงี้ยในที่สุดมันเป็นกรรมฐานที่เราไม่รู้ตัวมันไปแบบบางทีก็ไปเร็วเลยถ้าบอกแล้วว่าถ้าปวดเมื่อยมากๆในทุกข์มากๆเนี่ยดีเลยมันจะไปมันจะจิตตั้งมั่นเองโดยอัตโนมัติกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเองแล้วก็เดินไปลงฌานโดยไม่รู้ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นที่สุดมันตั้งมั่นตั้งใจทำเนี่ยเป็นวิตกวิจารโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอไปวิตกไปปุ๊บเดี๋ยวไปวิจารให้เห็นวิจารก็ลมหายใจสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเข้านะบางทีก็เป็นเหมือนเครื่องยนต์ติดเลยนะแล้วในที่สุดมันก็จะค่อยๆหายไปปิติเริ่มมานั่นแหละบางทีไปไม่กี่นาทีเลยตอนที่เราตั้งใจสู้แต่เราต้องทุกข์มาในหลายๆชั่วโมงนั้นก่อนนะแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำวันเดียวต้องทำสองวันสามวันบางคนทำเป็นสัปดาห์ก็ได้แต่มันคือสัมมาวายโมในความเพียรชอบเนี่ยมันสำคัญนะเพราะเราต้องพยายามฝ่ามันไปแล้วพอปิติเกิดเมื่อไหร่นั่นแหละกรรมฐานหายไปโดยอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปทำกรรมฐานแล้วเพราะมันจะเดินตามวงฌานมันเดินไปเรื่อยทีนี้ก็รู้อย่างเดียวว่าปิติแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปสุขสุขก็สุขกายสุขใจเนื่องจากทุกคนไม่มีนั่นแหละนะมันก็จะเบากายเบาใจไปในที่สุดพอไปเอกตาเนี่ยนั่นแหละที่บอกจิตเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิแนบแน่นนั่นแหละมันจะเห็นว่าสุขไม่มีเลยทุกข์ไม่มีเลยนิ่งแล้วนิ่งแบบไม่ปวดไม่เมื่อยอ่ะนิ่งแบบไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอย่างที่กล่าวเขาเรียกว่าจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนนั่นแหละเป็นสมาธิก็ต้องทำให้ได้นะทำให้ได้เราจะเห็นเองก็พูดก็บางทีเราเข้าใจยาก

แต่ถ้าทำแล้วอย่างที่กล่าวนะโยมมันจะนี่คือดับตัณหาเลยจิตเป็นสมาธิแบบอัปปนาสมาธิเนี่ยคือตัณหาดับนั่นเองเพราะมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์อย่างที่กล่าวมันจะมีเวทขาอย่างเดียวเพราะจะเห็นนะเนี่ยว่าตัณหาดับได้สมุทัยนี่แหละเรียกว่าตัวสมุทัยแต่ยังไม่ได้ไปดับที่มามันดับที่ไปแล้วดับด้วยศีลแล้วจริงๆไอ้สมาธิที่ทำได้เนี่ยมันเกิดจากศีลนั่นแหละที่บริสุทธิ์ด้วยถ้าศีลไม่บริสุทธิ์มันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์อะไรมันจะไปขึ้นหมดเลยตอนที่เราทำในวิตกวิจารณ์นั่นแหละเพราะนั้นนิวรณ์ห้านี่แหละที่เราไปเห็นฆ่าสัตว์รักทรัพย์มันก็ขึ้นมาประพฤติผิดในกามมันก็ขึ้นมาพอจีทุจริตศีลมันก็ขึ้นมาเนี่ยทะเลาะกับใครมันมาอยู่ในนั้นขึ้นมาเลยตอนที่เรานั่งกรรมฐานเห็นไหมโยมว่านี่คือมรรคต่อบอกแล้วศีลเป็นมรรคสามสี่ห้าเนี่ยสมาธิ6 7 8เนี่ยเห็นไหมโยมมรรคต่อไหมเพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิโยมแล้วพุทธเจ้าให้เห็นเลยว่ามันเป็นมรรคต่อนี่แหละทำไมบัญญัติมาไปให้เป็นมรรคต่อกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือลำดับสิ่งที่มันทำให้เป็นไปในมรรคเพราะฉะนั้นศีลต้องบริสุทธิ์ถึงจะทำสมาธิได้พอทำสมาธิได้แล้วมันถึงจะเจริญปัญญาได้เพราะนั้นศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเห็นไหมโยมนี่มันเป็นไปตามลำดับเห็นไหมโยมเพราะนั้นมันเกื้อหนุนกันอยู่ในมรรคอยู่ในธรรมของมันเองนะแต่ว่าจริงๆที่เป็นแบบนี้พระเจ้าวางไว้นั่นเองพระเจ้าบัญญัติไว้เจ้าให้เป็นอย่างนี้เพราะพระองค์บำเพ็ญเพียรมาจนรู้แล้วแต่มันอยู่แล้วก็มาวางเป็นให้เป็นข้อธรรมนั่นแหละว่าธรรมทั้งหลายแหละมาจากพุทธเจ้าหมดนะเพราะพระองค์พิสูจน์มาหมดแล้วทำมาหมดแล้วจึงมาวางเป็นธรรมบัญญัติมาเป็นธรรมให้เราได้ประพฤติปฏิบัตินี่แหละที่หลวงพ่อสนองบอกว่าเราเดินตามแผนที่ของพุทธเจ้าธรรมนั่นแหละคือแผนที่ของพุทธเจ้าที่ให้เราเดินไปเพราะฉะนั้นนี่คือการดับตัณหาในระดับของตัวมันก็คือระดับที่สองระดับตัณหาเนี่ยทีนี้พอดับตัณหาได้แล้วมันต้องขึ้นไปดับไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาสรุปก็คือต้องไปดับไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาจริงๆเริ่มแรกก็คือขันห้าเราต้องดับขันห้าให้ได้นั่นแหละก็คือจะต้องขึ้นไปดับมรรคองค์ที่หนึ่งต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะร่างกายเนี่ยมันคือกายกับใจร่างกายจิตใจนะต้องให้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเราเพราะต้องดับต้องรู้ก่อนว่าที่มาของตัณหามันคือขันธ์5นะไปสอดคล้องกับโนรสัญโยชน์ข้อที่1 แต่ขันธ์5เองล่ะมาจากไหนเห็นมั้ยโยมเพราะยังไม่หมดยังไม่สุดมันสุดที่อวิชชาเพราะอวิชชาทำให้เกิดขันธ์5นี่คือปฏิจจสมุปบาทอีกแล้วมั้ยกลับไปที่ปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิจจสมุปบาทสำคัญมันตัวอวิชชาทำให้เกิดขันธ์5เพราะฉะนั้นเราต้องไปละจริงๆคือต้องละตัวอวิชชามันถึงจะไม่มีขันธ์5ไม่มีขันธ์5ก็ไม่มีตัณหาเห็นไหมโยมเพราะเราจะข้ามสเต็ปไปแต่ว่าเราต้องรู้ว่าจริงๆไอ้ตัวที่ทำให้เกิดตัณหาจริงๆก็คืออวิชชานั่นเองฮะแต่เรารู้ตามขั้นมันก็ละเอียดไปแล้วก็ไปสอดคล้องกับสังโยชน์ดังที่กล่าวนะว่าทำไมต้องไปละสังโยชน์ในข้อ1ต้องไปละสักกายทิฏฐิเนี่ยเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเนี่ยต้องละให้ได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเพราะมันต้องไปเห็นว่าร่างกายนี้จิตใจนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แหละใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเพราะเห็นเรามันจะเห็นคนอื่นเห็นคนทั้งโลกเห็นเราคนเดียวเห็นคนทั้งโลกเลยเห็นคนทั้งโลกได้ก็เห็นสัตว์ทั้งโลกอีกเพราะสัตว์ต่างจากคนแค่มันสมองสัตว์ไม่รู้ดีรู้ชอบมีมันสมองต่างจากคนคนรู้ดีรู้ชอบจึงมารู้ธรรมพุทธเจ้าได้จึงมาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าได้เนี่ยนะมันรู้ดีรู้ชอบมีสิ่งต่างๆที่กล่าวแล้วมีบารมีทำบารมีได้นะนี่คือเรื่องของขันธ์ห้าที่ทำที่เป็นไปมันขันธ์ห้าเกิดมาจะรับทุกข์ก็จริงแต่สามารถดับทุกข์ได้ด้วยให้ประโยชน์วันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าค้นพบแล้วเพราะนั้นเราพบพระพุทธเจ้าเราประเสริฐสุดแล้วถือว่าเรามีบุญมานั่นก็คือเรามีวาสนามากับพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกเราเนี่ยมีวาสนาพุทธเจ้าเราจึงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็แต่จะว่าเรารู้ธรรมพระองค์ได้เพราะธรรมพระองค์ยังอยู่ธรรมวินัยของพระองค์นี่แหละเป็นตัวแทนของพระเจ้านะว่านี่แหละเราก็มาเหมือนกับเราอยู่กับพระเจ้าแหละอยู่กับธรรมอยู่กับวินัยนั่นแหละ
มันบอกแล้วเห็นธรรมเห็นพระเจ้าน่ะก็ต่อไปเราจะดับวิชาดับยังไงเห็นมั้ยนี่แหละก็ขึ้นไปละสังโยชน์นี่เองก็ดับให้รู้สังโยชน์ให้ดับสังโยชน์ดับยังไงก็ต้องรู้แบบที่กล่าวไว้เมื่อกี้เนี่ยใดๆในโลกล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยเห็นมั้ยเพราะรู้ยังไงก็บอกแล้วรู้แค่เราคนเดียวไม่ต้องไปรู้ที่อื่นหรอกพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเราเห็นไหมโยมไม่ต้องไปดูคนอื่นเห็นเราก็เห็นคนอื่นเห็นสัตว์อื่นเห็นสิ่งอื่นในโลกเห็นหมดเลยมันรู้ที่เราคนเดียวมันเราก็พอจิตเป็นสมาธินั่นคือตัวตัณหาเป็นไม่มีแล้วนะเพราะมันจิตเป็นเวทนาที่เป็นอุเบกขาสุขทุกข์ไม่มีดับไปหมดแล้วดับตามองค์ฌานที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยทุกดับไปเพราะปิติสุขก็ดับไปเพราะเอกคตาเกิดสุขดับไปเพราะอุเบกขาเกิดนั่นจริงๆอุเบกขาเราทำตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่วิตกวิจารณ์แล้วแต่มันยังไม่ผ่านองค์ฌานทุกยังไม่ดับเนี่ยวันมันอุเบกขาไม่ได้แต่ถ้าทุกดับเมื่อไหร่ปิติเกิดเมื่อไหร่แล้วปิติดับก็เห็นทุกเกิดสุขเกิดนั่นแหละพอสุขเกิดแล้วสุขดับอีกก็เห็นอุเบกขานี่คือดับหมดแล้วทั้งสุขทั้งทุกดับหมดแล้วเนี่ยมัชฌิมาอย่างที่กล่าววันอันนี้เป็นอุเบกขาจิตเป็นอุเบกขาไม่กลับไปสุขไปทุกข์ด้วยเพราะถ้ายังอยู่ที่ในกรรมฐานนะแต่ถ้าออกกรรมฐานมันจะกลับไปเพราะว่าถ้าอยู่ในกรรมฐานมันก็เป็นอุเบกขาหมดแล้วเพราะตัวอุเบกขานี่แหละมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจะรู้เห็นตามความจริงแล้วจะเกิดปัญญาหนึ่งไอ้ตัวรู้เห็นตามความจริงนั่นคือสติแล้วสมาธิมันเกิดตอนที่เราเห็นองค์ฌานเราเห็นทุกเกิดทุกดับเห็นสุขเกิดสุขดับนั่นแหละคือสมาสติหมดเลยนะเพราะว่าสัมมาสติเป็นเอกานัยมรรคอีกเอกาคือเอกานัยมรรคคือเป็นหนึ่งในมรรคนะสัมมาสติเนี่ยมันอยู่พระพุทธเจ้าตัดเองนะพระรามได้พูดเองอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดเป็นเอกานัยมรรคเพราะมีสติทุกเวลานั่นเองนะเพราะสติคือไรกายอวิชชาจิตธรรมนี่คือปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นไรอีกเป็นเวขายโอ้โหนะเพราะให้รู้ปัจจุบันเข้าไว้นั่นแหละเป็นเรื่องของสมาสติหมดเลยเป็นเอกานัยมรรคมันจะทำให้เราพ้นทุกข์นั่นเองนะเพราะถ้ารู้ปัจจุบันก็รู้ทันจิตอีกเดี๋ยวกำลังทำวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาทำให้รู้อะไรรู้อะไรจะเกิดแต่จริงมันรู้ว่าตั้งนานแล้วรู้ที่ปฏิบัติแต่ว่ามันไม่รู้จริงมันไม่เห็นตามความจริงด้วยปัญญาเพราะถ้าทำกรรมฐานมันจะเห็นตามความจริงเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วยกขึ้นเจริญปัญญาก็บอกแล้วว่าเราต้องไปพิจารณาใดๆในโลกรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเข้าไปดูเราไปแยกขันห้าเรานั่นแหละไปแยกกายแยกใจออกมามันกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบไหนเมื่อกี้อาตมาพูดไปหมดแล้วตั้งแต่ที่อธิบายมันกลายเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแปรปรวนมันไม่เที่ยงแบบไหนก็นั่นจะเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องออกมานอกท้องแก่เจ็บตายนี่คือความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอ่ะทุกขังก็เกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเห็นไหมเกิดมันก็เป็นทุกข์ทุกที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแก่ก็เป็นทุกข์เห็นไหมเจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์หรือยังนี่คือทุกขังอนัตตาล่ะสั่งไม่ได้ตามที่เราต้องเกิดอ่ะยังมีขันห้าเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบังคับไม่ได้ไม่โยมนี่คืออนัตตาต่อไปเรื่องของนามขันธ์ที่เหลือล่ะใจอ่ะก็ใจก็ดังที่เกิดดับนั่นคือความแปรปรวนเปิดดับแล้วปรุงแต่งก็แปรปรวนด้วยปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเบกขานั่นแหละที่ไปตัณหานั่นนี่คือทำงานหมดเลยมันแปรปรวนด้วยสังขารที่ทำงานอวิสังขารมารที่ว่านั่นมันก็พาไปเพราะนี่คือความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ทำให้เกิดทุกข์อย่างที่กล่าวทุกข์เพราะการทำงานของนามขันธ์แล้วก็ดับแตกดับเมื่อไหร่ก็ดับทุกขณะจิตตามที่มันทำงานมันคิดเรื่องนั้นเสร็จก็ดับไปคิดเรื่องอื่นใหม่เห็นไหมเกิดในการทำงานก็ได้เกิดในตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้อีกเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดนับไม่ถ้วนนะก็เกิดกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาหรือเกิดที่เดียวอยู่นั้นเกิดที่เดียวเกิดดับอยู่นั้นเกิดที่ตาก็เกิดดับอยู่นั้นก็บอกแล้วจะตาไปเห็นนั่นเห็นนี่นั่นแหละมันเกิดดับทั้งนั้นเลยอยู่เพราะนั้นตาเห็นคนนั่นคือเกิดดับเห็นคนไปเห็นนกตาเห็นเกิดดับที่นกอีกมันดับจากคนไปที่นกแล้วแต่มันเร็วเดี๋ยวกลับมาอีกเห็นไหม
พราะนี่แหละเราจะเห็นว่ามันคือความไม่เที่ยงของใจแล้วก็แปรปรวนทำให้เป็นทุกข์นั่นแหละมีทุกข์แล้วก็ดับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเห็นอะไรปรุงอะไรดับก็เป็นไปตามนั้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่บังคับไม่ได้บังคับไม่ให้ตราบใดที่มีขันธ์ห้าขึ้นมามีนามขันธ์ขึ้นมาใจยังมันอาศัยกายเพราะฉะนั้นมีกายเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็มาอาศัยกายอยู่มันก็นี่คือขันธ์ห้าที่ต้องเป็นไปนะเพราะฉะนั้นบังคับไม่ได้นะบังคับไม่ให้มันปรุงแต่งก็ไม่ได้นี่คือเรื่องของใจงั้นนี่แหละเราก็เห็นว่าสิ่งใดที่เราสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเพราะงั้นแต่กรรมฐานเป็นตัวที่จะทำให้ดับสนิทเนี่ยทำให้ไม่ต้องมีขันธ์ห้านั่นแหละถ้าไม่มีขันธ์ห้าได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมันจะไม่มีเพราะมีขันธ์ห้ามันก็ทุกข์ดับนั่นเองก็คือไม่เกิดอ่ะไม่เกิดไม่มีตัวตนไม่ครบองค์ของมันไม่ครบเหตุปัจจัยของมันมันก็ไม่ต้องมาทุกข์แล้วนี่นะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าเราต้องเห็นตัวเราก่อนเพราะฉะนั้นเห็นว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่เราเห็นหรือยังนะแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือไปเอาอุปทานมาที่เราเอาอุทานมาก็จะทำให้สำเร็จนั่นเองอุทานทำให้สำเร็จในกันหารวันนี่แหละตัวยึดนะว่าอุทานตัวยึดก็คือเราไปยึดว่าร่างกายนี้มันเป็นของเราก่อนถ้าไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเรามันก็ต้องยึดทุกอย่างที่เอาเข้ามาในกายนะอยากสุขอยากทุกข์มันก็ไปเอามาเพราะไอ้ที่สุขที่ทุกข์เนี่ยเอามาจากรูปเวทนาสัญญาสังเอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือกามคุณห้าเพราะฉะนั้นกรรมคุณห้าเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็บอกไว้แล้วก็คือใดๆในโลกก็แหละคนสัตว์สิ่งของในโลกเพราะฉะนั้นมันไปเอามาอยู่มันไปเอาตัวนี้มาด้วยอุปทานนั่นเองเพราะฉะนั้นพอมันมีตัณหามันจะมีอุปทานมันก็เลยเพราะฉะนั้นเราทุกข์เพราะว่าอุปทานขันธ์ห้าเป็นทุกข์เพราะเราไปยึดมันยึดด้วยขันธ์ห้านั่นแหละยึดขันธ์ห้าแล้วมันจึงไปยึดสิ่งต่างๆในโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นอิทธิฤทธิ์ไซและธาตุน้ำอากาศเรายึดมาเป็นของเราเห็นไหมยึดพื้นที่ยึดแล้วก็ไปสร้างบ้านมีเครื่องใช้มีอะไรนั่นแหละเราไปยึดมันนะแต่เรา

ไม่ได้ออกไปอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวนั่นไหมเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเห็นไหมโยมมันตายไปแล้วอะไรเป็นได้นะนี่แหละเป็นตัวพิสูจน์นะว่าเรายังไม่ตายเราก็เห็นคนอื่นเขาตายเขาก็อะไรเป็นไม่ได้วันนี้แหละจึงต้องเขาไปละสังโยชน์ได้เพราะเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะนั้นจะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้เพราะฉะนั้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งว่าร่างกายนี้ร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นของเราแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้เราเห็นด้วยใจรักเราก็เห็นว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่ของเราเลยเพราะเราสั่งมันไม่ได้ครับไม่ได้เลยมันอยู่เพราะแต่เนี่ยเราพูดเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยโยมยังไม่เชื่อหรอกเพราะมันยังไม่เห็นตัวมันจริงแต่ให้มันอยู่ในจิตไว้ให้มันอยู่ในสัญญาโยมจะได้จำได้ว่าเวลาที่ทำสมมติเราทำสมาธิได้แล้วยกขึ้นเจริญปัญญาทำยังไงทำแบบเนี้ยแล้วก็คือไปดูจำให้แม่นๆว่าต้องไปพิจารณาใดๆในโลกรู้เป็นไอ้จังทุกขังหน้าตาให้ได้การที่จะรู้แบบนั้นได้ก็บนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละก็คือต้องมาพิจารณาตัวเราพิจารณาตัวเราให้ได้แบบเมื่อกี้เนี่ยที่บอกแยกแยกขันห้าวมันทำไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห็นทั้งโลกเลยพอเห็นทั้งโลกได้ต่อไปก็มันก็จะเห็นมันจะละสังโยชน์โดยเห็นไม่ตรงกับสังโยชน์นั่นเองสังโยชน์บอกว่าร่างกายจิตใจนี่เป็นของเราพอมันเห็นแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะบอกไม่ใช่ร่างกายนี่ไม่ใช่หรอนั่นแหละคือละสังโยชน์ได้ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อกี้เนี่ยวิจิกิจฉาสงสัยในพุทธประสงค์มันจะไม่สงสัยเลยเพราะเราทำปิติได้นะถ้าปิติเกิดเนี่ยนะโยมจะศรัทธาหมดเลยเพราะพุทธประสงค์เพราะปิติเนี่ยพอเห็นเข้าไปแล้วมันเป็นเรื่องอัศจรรย์โอ้โหเห็นคนลุกคนพองน้ำตาไหลได้ขึ้นมาเนี่ยบางคนเห็นใส่เจ้าจ้าในนิมิตเนี่ยโอ้มันเห็นปิติห้าตัวมีปิติเล็กน้อยปิติชั่วคราวปิติเวลาลอกปิติลดผลแล้วก็ปิติแบบพารณาปิติที่เย็นกายเย็นจิตเย็นกายเย็นจิตเนี่ยอัศจรรย์สุดๆโอ้โหบางทีทำสู้กับทุกข์มาบางทีก็เหงื่อไหลเหงื่อไหลเนี่ยนะแต่พอปิติเกิดเนี่ยเย็นกายเย็นจิตมาเนี่ยนะเหงื่อเป็นน้ำแข็งก็ได้เย็นเก็บเลยนะวันนี้แหละมันจะต้องเห็นให้ได้พอเห็นว่าเนี่ยปุ๊บมันจะศรัทธาพระพุทธเจ้ามันจะศรัทธาเองเลยโอ้พระพุทธเจ้านี่ทำไม่มีธรรมแบบนี้ให้เรามาปฏิบัติเราทำไม่ได้เราจะไม่เห็นแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่เดินมาในธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทธเจ้าถัดเขียนเป็นที่ให้ทำนั่นคือที่เรามาทำเนี่ยทำในมรรคเนี่ยเห็นไหมนี่คือแผนที่นี่ไงเป็นพระธรรมพระเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมพระเจ้าศรัทธาพระสงฆ์อุบาจารย์ที่นำธรรมมาบอกกล่าวแล้วก็แยกแยะได้นะพอศรัทธาพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ที่มีเรื่องมีราวอยู่ขนาดนี้มันจะบอกโอ้พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติดีไม่ได้รักษาศีลไม่ได้รักษากิเลสไม่ได้ก็เลยเป็นไปแล้วพระสงฆ์ที่เขาดีนั่นน่ะเป็นพระหลานให้ดูเนี่ยมันแยกแยะได้หมดเลยนะเราจะเป็นเองเราจะเห็นเองถ้าปิติมันเกิดอะเราจะเห็นเองว่าโอ้มันเป็นงั้นจริงๆก็มันจะเห็นตามนั้นแล้วก็จะเห็นว่านี่แหละมันจะเวลาสังโยชน์ข้อที่สองได้อีกศรัทธาในรูปตามประสงค์เพราะฉะนั้นทำปิติให้ได้เจอปิติให้ได้ปิติจะแต่ไปอย่าไปเอาแค่ปิตินะแล้วดูต่อไปมันจะไปสุขเอกตาได้มันจะเป็นสมาธิให้เห็นนี่นะมันจะเห็นปิติแต่ปิติเนี่ยก็บอกแล้วว่าจะเห็นศรัทธาได้ในรูปตามประสงค์แต่มันจะดูต่อไปมันไม่หยุดแค่นั้นหรอกนะก็มันอยู่ที่เราอีกนะอยู่ที่เราจะไปถึงไม่ถึงอีกก็อยู่ที่บารมีนี่แหละที่เราต้องทำให้มากทำให้เจริญในกิจญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นกรรมฐานทำให้เยอะทำให้มากเดี๋ยวมันจะดีเองเพราะฉะนั้น มันจะละได้อย่างนี้แล้วก็ข้อที่สามของสังโยชน์ศีลพระตับประมาทถือศีลพ้นสักว่าทำตามกันไปอย่างงมงายเนี่ยมันจะเห็นว่าไม่ใช่เขาบอกแล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่าโยมสมาธิได้ต้องศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลบริสุทธิ์จะทำสมาธิได้ถึงจะยกขึ้นเจริญปัญญาแบบนี้ได้ถึงจะไปละสังโยชน์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นมันจะเห็นค้านไปหมดเลยกับสังโยชน์อ่ะพอเห็นค้านกับสังโยชน์ได้นั่นแหละคือละได้มันจะเห็นว่าศีลต้องบริสุทธิ์พอเห็นศีลบริสุทธิ์เนี่ยโสดาปัตติมรรคใช่ไหมมันโสดาปัตติมรรคมันทำตั้งแต่เรารักษาศีลแล้วถ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปทำสมาธิได้ไหมได้ปิติเพราะฉะนั้นรักษาโยข้อที่สองใช่ไหมเมื่อกี้ข้อที่สามใช่ไหมถ้าทำสมาธิได้เจอปิติละสังโยชน์ข้อที่สองได้พอยกขึ้นเจริญปัญญาจริงๆนะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งนี่ไงโสดาปัตติมรรคเพราะอะไรเพราะเป็นโสดาบันได้มันละสังโยชน์ได้สามข้อเพราะเห็นแบบนี้เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคก็คือเห็นถูกว่าศีลต้องบริสุทธิ์นั่นเองเห็นถูกว่าศีลต้องบริสุทธิ์เห็นถูกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเห็นถูกว่าศรัทธาในพุทธประสงค์ก็คือเห็นว่าถ้าไม่เป็นไปตามพระพุทธประสงค์เนี่ยมันไม่มีทาง
จะรู้เรื่องแบบนี้ได้นะจะศรัทธาเรื่องแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นต้องปฏิบัตินี่แหละโยมทำให้เห็นมันได้ทำสมาธิให้ได้นะยกขึ้นเจริญปัญญาเดี๋ยวมันรู้เองมันจะไปเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละที่เรียกว่าเห็นความความเป็นจริงด้วยปัญญานี่แหละแล้วก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เสื่อมด้วยทำให้ได้สักครั้งเดียวสมาธิก็ทำให้ได้เจริญปัญญาก็ทำให้ได้สักครั้งเดียวก็พอแล้วเกินพอแล้วมันต้องอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่สัญญาในใจมันก็จำได้อยู่อย่างนี้ตลอดไปจนตายแหละมันตายไปแล้วมันยังเอาไปใช้อีกนะกรรมฐานเนี่ยมันแก้เขาเรียกว่าพระเจ้าบอกฝึกตายพระเจ้าบอกให้เวลาจะนอนเนี่ยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเนี่ยนี่แหละฝึกตายนะโยมจะบอกให้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทพระเจ้าไม่ประมาทอยู่แล้วในชีวิตเนี่ยเพราะเวลาจะตายเนี่ยเดี๋ยวมันเรานอนฝึกตายเดี๋ยวมันไปเองอ่ะเดี๋ยวมันเป็นเองมันบางทีฝึกตั้งอธิษฐานว่าฟุตหลับหรือโทหลับยังตั้งได้พอตั้งไปแล้วมันจะไปตั้งมันพอตั้งมันแต่ว่าเราหลับด้วยฟุตหรือโทบางทีมันรู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนั่นแหละคือฝึกตายอยู่แล้วถ้าดีก็อธิษฐานไว้อีกว่าตื่นเมื่อไหร่ใครเห็นฟุตโทนะคิดไว้อย่างนี้ก็ได้ตลอดไว้ก่อนหลับก็ได้นะก่อนที่จะฟุตโทฟุตโทตอนนอนนะก็อธิษฐานต่อว่าตื่นมาขอให้เห็นพุทโธให้ได้เพราะถ้าอธิษฐานไว้อย่างเงี้ยมันเป็นบารมีเห็นไหมโยมเพราะมันจะเห็นได้สักวันมันจะเห็นได้สักวันเพราะลองทำดูนะแล้วถ้าเห็นได้นะมันเห็นจริงๆโยมเห็นตอนที่ตื่นมาแล้วพุทอย่างเงี้ยหรือว่าตื่นมาโทก็แล้วแต่มันจะรู้มันเองลองทำให้ได้นะบอกครั้งเดียวก็เกินพอบอกเลยทำได้ครั้งเดียวเกินพอแล้วมันจะศรัทธาอย่างนั้นแหละศรัทธาพุทธธรรมพระสงฆ์มันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่เราคิดไม่ถึงคิดไม่ทันลองทำให้มากแล้วอยู่มันนี่แหละคือโสดาปัตติมรรคก็ฝังอยู่อย่างเงี้ยมันทำไปเรื่อยโยมก็จะระลึกเมื่อไหร่มันก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ออกนอกนี้หรอกนะมันไม่เสื่อมมันทำโสดาปัตติมรรคแล้วไม่เสื่อมอยู่มันจะต้องเห็นโสดาปัตติผลให้ได้แล้วทำไปเรื่อยมันลึกอยู่เงี้ยเดี๋ยวเห็นโสดาปัตติผลเห็นแล้วมันเป็นโสดาบันเห็นแบบไหนก็บางทีทำกรรมฐานไปเนี่ยมันก็ไปเห็นได้ก็เรียกว่าเห็นด้วยนิมิตมีนิมิตเห็นขึ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาหรือตกภวังก็ได้อยู่ในทุกขณะจิตเนี่ยยืนเดินนั่งนอนตกภวังไปมันพาไปเองนะพาไปเองเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือสุราปฏิพลเลยนะในความที่เห็นน่ะมันจะต้องมีอัศจรรย์อยู่ในนั้นด้วยนะเป็นอัศจรรย์แบบโอ้มันมีอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมีนะเป็นเรื่องที่มันจะบอกว่านอกเหนือธรรมชาติก็เป็นได้มันจะมีอะไรแฝงอยู่แบบนั้นแล้วก็แต่เราก็จะรู้ด้วยใจของเราเองว่ามันทราบซึ้งว่าโอ้นี่สิ่งแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นมาได้ด้วยแบบนั้นแหละนั่นแหละก็จะเห็นว่านี่คือถ้าจะมันจะข้ามโคตรเรียกว่าข้ามโคตรจากมนุษย์ไปอาริยเจ้าได้มันจะเห็นแบบนั้นเห็นแล้วก็เมื่อเป็นโสดาบันได้แล้วเนี่ยข้ามโคตรไปแล้วนะโคตรภูญญาเนี่ยข้ามโคตรไปได้แล้วต่อไปพอเป็นโสดาบันแล้วมันไม่ตกต่ำแล้วมันจะเดินไปสักการะพระนาคามันพระอรหันต์ในที่สุดในเจ็ดภพเจ็ดชาติแล้วไม่ตกอบายด้วยนะเพราะฉะนั้นที่เหลือเจ็ดภพเจ็ดชาติเนี่ยจะเป็นพระสักการะเป็นพระนาคาเป็นพระอรหันต์แต่บางคนพอเป็นโสดาบันได้แล้วก็ทำให้เป็นสักการะนาคาพระอรหันต์ในชาติเดียวเลยไม่ต้องไปถึงเจ็ดภพเจ็ดชาติหรอกถ้าก็เป็นพระอรหันต์ได้ที่หลวงปู่หลวงตาทำให้เห็นนั่นแหละมันไปได้โยมนั้นทำให้เป็นโสดาบันให้ได้ชาติเนี้ยเอาให้ได้โสดาบันก็บอกแล้วไม่ได้ยากอะไรโยมรักษาศีลให้ได้ทำสมาธิให้ได้ยกขึ้นเจริญปัญญาให้ได้แค่นั้นแหละสามัญเนี่ยได้โสดาบันแน่ก็อนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ประพฤติปฏิบัติบุญกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้ทำแล้วกำลังทำอยู่แล้วกำลังก็จะทำต่อไปก็ขอให้เป็นพระปัจจัยให้พวกเราเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้ทุกข์เห็นทุกข์ดับทุกข์จนถึงพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
ก็ใครตั้งใจไปบัตรต่อก็ทำได้นะโยมนะทำไปเรื่อยๆอย่างที่อาตมาว่านะอย่างน้อยๆให้เกิดสมาธิก่อนให้ได้นะแต่ก็ในเรื่องของศีลเนี่ยก็พยายามรักษาให้ได้อย่าผิดศีลนั่นเองอย่าพยายามย้ายมันผิดศีลเดี๋ยวก็มันจะพาไป

กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตการนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าจะพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะฆ่าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีกลั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านท่านไม่โปรดปรานลูกช้างผู้ยากแล้วหรือก่อนออกเดินทางลูกช้างพากันมาบนต่อท่านไว้ไปประกอบการค้าขายสำเร็จบัดนี้จะพากันมาแก้บนท่านตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เทวดาตอบหนักแน่นชัดเจนว่าถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่านำสัตว์ต่างๆมาฆ่าเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการสร้างบาปให้แก่พวกท่านมากกว่าพวกพ่อค้ายังสงสัยเกี่ยวกับเครื่องสังเวยจึงย้อนถามว่าแต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศจากเทพว่าเราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

การก่อนหลายร้อยปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราเคยพากันมาในที่นี้เพื่อบูชาและระลึกถึงวีรกรรมของพระกฤษณะจะได้มีใจเข้มแข็งอดทนโดยยึดพระกฤษณะเป็นแบบอย่างเมื่อตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์เสวยทิพยสุขแต่บัดนี้พวกเราผู้สืบสายโลหิตจากบรรพบุรุษนั้นมาชุมนุมกันเพื่อฟังพระสัจธรรมแล้วพิจารณาให้เห็นแจ้งทางดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์และในที่สุดให้มีชัยชนะเหนือความทยานอยากต่อสิ่งที่แปรปรวนไม่คงที่บรรลุที่สิ้นสุดแห่งทุกข์คือพระนิพพาน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพิ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ผู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อฝนองกตาปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดเพลินเฟลิวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอกราบพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอเจริญในธรรมนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็จะมาบรรยายธรรมฟังธรรมกันเพื่อให้เราได้เข้าใจได้มีศรัทธานะศรัทธาความเชื่อนะเพื่อให้เกิดความภาคเพียรแล้วก็ให้เกิดปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นให้ถูกต้องนะเราถ้าเราจะมาศึกษาในพระพุทธศาสนาเนี่ยศาสนาเกิดมาเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมีปัญหามาเพื่อแก้ปัญหา

ของมนุษย์นะเพราะศาสนาและศาสนาเนี่ยมันสูงฝ่าศีลธรรมทั่วๆไปศีลธรรมมันแค่พื้นนะให้คนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้ให้มีความสุขไม่เบียดเบียนกันนะเมตตาซึ่งกันแบ่งปันกันแต่ศาสนาไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นสูงไปกว่านั้นนะขอบเขตเลยกว่าศีลธรรมขึ้นไปนะเพื่อเราดับทุกข์ของเรานั่นล่ะถ้ามาศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์

ในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องทุกข์นะถ้าไม่เรียนรู้เรื่องทุกข์มันก็ไม่ถึงที่เป้าหมายอ่ะไม่ถึงจุดมุ่งหมายของศาสนาเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเพื่อจะดับทุกข์เพื่อเราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เรื่องทุกข์ก็ไม่รู้จะดับมันยังไงอ่ะนะเข้าวัดก็คงจะเสียเวลาเปล่าความรู้จักเรื่องทุกข์เรื่องทุกข์คืออะไรนะส่วนมากคนเราก็ไม่ค่อยชอบมาเรื่องทุกข์จริงแล้วต้องเรียนเรื่องทุกข์ก่อนเป็นอันดับแรกอ่ะสมัยพุทธกาลก็จะเป็นแบบนั้นจะเข้ามาปรึกษาปัญหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อจะแก้ปัญหาของตัวเองแก้ทุกข์ของตัวเองไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นมันมาทีหลังอันดับแรกต้องศึกษาเรื่องทุกข์ถึงรู้เรื่องทุกข์แล้วแก้ปัญหาได้แล้วคนที่ไปศึกษาพระพุทธเจ้าก็จะศรัทธาก็จะขอบวชนะก็ขอประมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีหลังยิ่งคนได้ฟังพระเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยก็มาประมาทานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจบเลยพระปัญหาตัวเองแก้หมดแล้วแก้จบแก้ได้หมดทุกข์เพราะเรื่องทุกข์เนี่ยมันต้องมีการศึกษาการปฏิบัติอะนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วต้องมาเรียนรู้อ่ะนะให้มีความเห็นถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเหมือนกระตุกติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันก็ถูกไปผูกไปหมดอ่ะทุกเรื่องล่ะถ้าความเห็นเราตั้งไว้ถูกนะความเห็นตั้งที่ถูกว่าเราจะมาศึกษาเรื่องทุกข์ทุกข์มันเกิดยังไงลักษณะมันเป็นแบบไหนทุกข์มันมาได้ยังไงอะไรที่เรียกว่าทุกข์ทุกข์ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันทุกข์คือสิ่งที่มันทนยากบีบคั้นหัวใจในความหมายของสิ่งที่มีจิตใจมีความรู้สึกนะพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรท่านก็บอกว่าท่านสอนอยู่สองเรื่องอ่ะสอนให้รู้จักเรื่องทุกข์แล้วก็สอนรู้จักดับทุกข์ก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วบัญญัติแต่เรื่องทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นท่านก็เป็นท่านตัดเองอ่ะนะท่านตัดเองแต่ในเรื่องของปฐมเทศนาในธรรมจักรนั้นท่านก็บอกนะเรื่องของทุกข์สาเหตุของทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องสาเหตุของความดับทุกข์อย่างที่เรารู้กันนะเรื่อง อริยสัจ 4นั่นล่ะท่านสอนอยู่แค่นี้ไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะความรู้ท่านเยอะแยะนะรู้มากมายรู้ทั่วจักรวาลเพราะจักรวาลไม่มีกฎอยู่ท่านรู้เรื่องกฎท่านก็รู้เรื่องจักรวาลเรื่องโลกเรื่องจักรวาลหมดอ่ะจริงแล้วเรื่องโลกเรื่องจักรวาลทั้งหมดก็รวมอยู่ที่ตัวเราเนี่ยล่ะรวมอยู่ที่เรื่องของเรื่องรูปเรื่องเจตสิกเนี่ยล่ะในตัวเรานั่นล่ะแล้วก็ไม่ได้สอนที่ไหนสอนที่ตัวเราเองอ่ะเพราะตัวเราก็มาจากธรรมชาตินะให้รู้ความจริงของตัวเองเมื่อรู้ตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยมาประพฤติกระทำนะมาสั่งสอนอบรมจิตตัวเนี้ยให้รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติที่มันมีอยู่ตั้งอยู่เป็นอยู่ตามกฎของธรรมชาติอันนั้น

เราไม่รู้เรื่องทุกข์เนี่ยบางคนเนี่ยไม่รู้จักเรื่องทุกข์ก็ไปหาความสุขมาใส่ตัวมาแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นทางนั้นก็ไม่มาทางที่ดับทุกข์โดยตรงอ่ะเติมความสุขเติมไปมันก็ไม่หมดอ่ะมันแก้ปัญหาไม่หมดเพราะชีวิตเราเกิดมาก็มีแต่ปัญหานะปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องทำมาหากินก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องไม่มีเงินใช้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นถึงเรามีหาทำมาหากินและมีเงินแล้วก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะมีทั้งทุกข์กายทุกข์ใจไอ้ทุกข์ใจเนี่ยสิมีตลอดเวลาเลยอ่ะความดิ้นรนน่ะความคิดถ้าผมปรุงแต่งความคิดไปเรื่อยล่ะไม่หยุดไม่หย่อนนะมันเป็นหน้าที่ของจิตต้องเป็นแบบนั้นน่ะไปตามกฎของธรรมชาติก็เราต้องมารู้เรื่องกฎของธรรมชาตินั่นล่ะว่ามันมีอยู่อย่างไรเราจะเอากฎของธรรมชาติเนี่ยให้เราดับทุกข์ได้อย่างไรเอาตรงไหนมาดับเราฐานะคนวัดเนี่ยเราต้องมีจิตวิญญาณที่สูงกว่าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เข้าวัดนะเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเก็บเกี่ยวความรู้เก็บเกี่ยวการกระทำให้มากที่สุดนะไอ้สิ่งที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งๆวางๆมันไว้บ้างนะโอกาสที่พวกเราจะตั้งใจแล้วก็มาที่วัดเนี่ยมันก็ฝากตัดสินใจมาได้นะมันก็ไม่ง่ายนะว่าไหมล่ะแต่ตั้งใจมาแล้วก็อย่าโลเลทำจริงก็ได้จริงอ่ะไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะนะเราถึงเป้าหมายเราจะให้ใครขี่จักรยานให้ล่ะแล้วก็ต้องขี่เองจริงไหมล่ะต้องขี่เองอ่ะตอนต้องพึ่งตอนต้องพึ่งธรรมะธรรมะคือตอนคือธรรมะมันเป็นสิ่งเดียวกันมาจากรากฐานเดียวกันธรรมะคือธรรมชาตินั่นล่ะมาเรียนรู้ชีวิตเนี่ยนะตัวเรามีเองมีชีวิตเราเริ่มรู้จักตัวเราเองเลยว่าชีวิตคืออะไรในใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้จักชีวิตเลยว่าคืออะไรแล้วชีวิตมาจากไหนล่ะแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยคืออะไรแล้วจะให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นของชีวิตได้อย่างไรเคยคิดไหมแล้วว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเล่นโทรศัพท์วางมันบ้างก็ได้นะเฮ้ยเราต้องอยู่เหนือเทคโนโลยีสินั่นเรามาเป็นคนใกล้วัดแล้วรู้จักใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์แล้วแปรงสีฟันน่ะแล้วแปรงตั้งแปรงเราต้องคาบแปรงอยู่ตลอดเวลาไหมล่ะก็หัดวางมันบ้างยิ่งพามาเทศอนธรรมาสเนี่ยไม่ต้องให้เกียรติต้องตั้งใจฟังกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดนั่นล่ะนะธรรมะเป็นแต่ละคำบางทีมันลึกซึ้งอะนะบางคำเราก็ไม่เคยได้ยินถึงได้ยินก็แปลความหมายมันไม่ได้นะก็มาแล้วก็อย่าโลเลสินะตั้งใจทำให้ถึงที่สุดตั้งใจฟังพระมาก็ให้เต็มที่ตั้งใจให้ผู้รับก็ต้องรับให้เต็มใจรับได้สมส่วนกันได้สมังคีกันเป็นธรรมะแต่ละคำคือธรรมะแต่ละคำแต่ละครั้งที่ออกมาแต่ละคำคือธรรมะแต่ละหนึ่งมันเป็นธรรมะหูเนี่ยมีเส้นประสาทเนี่ยกระทบแล้วธรรมะมันเกิดแล้วยังไม่ต้องให้ความหมายของมันหรอก
ว่าอะไรแต่ความหมายจะต่อจากธรรมะเบื้องต้นต่อกลายเป็นสัญญาเอาที่มันกระทบตามธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นปรมัตถ์ที่มันเกิดขึ้นกระทบเนี่ยวิ่งไปที่สัญญาความจำว่าที่ได้ยินเนี่ยอะไรคำพูดนี้หมายความว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งทีละหนึ่งเกิดขึ้นจิตเป็นเกิดขึ้นแล้วดับเกิดแล้วดับแต่เกิดแล้วดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเจตสิกเข้าไปรับอารมณ์เข้าไปรับคำพูดทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันไวมากอะมันละเอียดอ่อนนะธรรมะเราไม่ตั้งใจฟังแม่อะไรก็ผ่านไปมันก็ไม่มีความหมายธรรมะไม่เห็นธรรมะไม่เห็นการปรุงแต่งการปรุงแต่งคือทุกข์เขาบอกแล้วไงว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ทุกข์มันเกิดแล้วเราก็ไม่เห็นอ๋อมันผสมปรุงแต่งแล้วระหว่างหูกับเสียงกับความรู้ว่าได้ยินเสียงเกิดเป็นขันทำงานอ๋อมันผสมปรุงแต่งขันเริ่มผสมปรุงแต่งทีละขันทีละขันจนถึงสัญญาขันแปลงความหมายจากเส้นประสาทตรงนั้นน่ะมาเป็นอดีตเคยรับรู้ว่าอะไรไงเสียงอย่างนี้คืออะไรความหมายคืออะไรก็แปลเป็นสมมติบัญญัติเป็นบัญญัติออกมาว่าภาษาโลกเขาว่ายังไงเห็นป่ะมันทำงานทีละหนึ่งทีละหนึ่งมันรวดเร็วมากอะนั่นคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือสังขารสังขารคือทุกข์ถ้าไม่รู้จักทุกข์แล้วจะไปดับมันทุกข์ได้ยังไงล่ะใช่ปะล่ะเราเกิดมาแล้วไม่ได้มีบารมีมีปัญญาเราต้องฟังจากผู้ที่เรียนรู้ต่อยอดกันมาต่อยอดกันมาเหมือนพุทธเจ้าก็ต่อยอดไปจากอาจารย์นั่นล่ะไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ตัดสรู้พื้นฐานมาก็เอาพื้นฐานจากต่อยอดมาผสมปรุงแต่งมาแต่งเติมนั่นแต่งเติมนี่กลายเป็นของพระองค์เองแต่ผู้รู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะฌานรูปฌานอรูปฌานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกนิพพานก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าอีกแต่ละลัทธิเนี่ยนิพพานก็ไม่เหมือนกันว่าสงบเยือกเย็นก็ไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ใครจะสูงสุดนะอยู่ที่ใครจะชอบจะชอบศาสนาไหนชอบลัทธิไหนชอบนิพพานแบบไหนชอบแบบว่ามีอัตตาหรือไม่มีอัตตาถ้าชอบมีอัตตาต้องไปลัทธิอื่นถ้าวัตถุนิยมก็ไปลัทธิอื่นแต่พวกศาสนาต้องอยู่เหนือวัตถุต้องไม่มีอัตตาถ้าชอบก็มาทางนี้ถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปลัทธิอื่นศาสนาอื่นอย่างศาสนาฮินดูบอกว่าอัตตาต้องมีอัตตาเต็มที่อัตตาต้องทำความดีจนถึงที่สุดแต่ได้ไปรวมมหาอัตตาไปรวมกับปรมัตถมันมหาอัตตาใหญ่คือศาสนาฮินดูถ้าชอบอัตตาแบบนี้ก็ไปที่ศาสนาฮินดูหรือชอบการพระเจ้าเป็นที่พระเจ้าบงการนะต้องการมีพระเป็นเจ้าก็เราไปศาสนาคิดนะศาสนาพุทธเป็นธรรมะคือเป็นธรรมชาติแต่ว่าพระเป็นเจ้าของศาสนาพุทธก็คือธรรมชาติธรรมชาติคือพระเป็นเจ้าต้องไปตามกฎแล้วถ้าธรรมชาติก็ต้องมาทางศาสนาพุทธรู้จักธรรมชาติก็เป็นศาสนาพุทธแล้วเราเป็นธรรมชาติหรือเอาตัวเราเนี่ยไปเทียบกับธรรมะเราก็คือธรรมชาติเกิดจากการผสมปรุงแต่งไม่มีอะไรที่ไม่ผสมปรุงแต่งตัวเราก็ผสมปรุงแต่งชีวิตเราโดนผสมปรุงแต่งมาตลอดทั้งก่อนที่มีชีวิตและหลังจากที่มีชีวิตปรุงแต่งไม่เลิกจนตายเข้าโรงก็ยังไม่เลิกปรุงแต่งจ
จนฝ่าจิตดวงนี้มันจะรู้เห็นจะหลุดพ้นนะไม่คล้องอยู่กับโลกแล้วหลุดพ้นแล้วมันเพิ่งมีกฎอยู่แล้วก็ทำตามกฎอันเนี้ยพระเจ้าค้นพบกฎอันนี้กฎที่จะไม่ทุกข์ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะความไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อไม่มีตัวตนนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่เป็นของเราเพราะเราไม่มีตัวตนที่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายให้จิตมันหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นแต่ปากถ้ายังคล้องอยู่หรือไม่ปฏิบัติถึงที่สุดมันก็ได้แค่คำพูดอ่ะจิตมันไม่ไปด้วยอ่ะจิตมันไม่พ้นด้วยอ่ะไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกชีวิตนี้ไม่ได้เกิดง่ายๆอ่ะเกิดยากแล้วเกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาก็ยากต้องเกิดที่ประเทศอื่นสิที่มีสงครามอ่ะชีวิตนี้สนุกไหมล่ะเขายิ่งเห็นเขายิ่งทุกข์หนักอยู่ทุกข์ต้องคอยวิ่งหนีระเบิดใช่ไหมวิ่งหนีสงครามต้องอพยพเราอยู่ดีกินดีดีแค่ลืมตัวว่าชีวิตคืออะไรควรใช้ชีวิตแบบไหนควรมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายของชีวิตยังไงมีทางเดินของชีวิตแบบไหนถ้าเราไม่มาเข้าวัดบุคคลข้างนอกชาวบ้านธรรมดาก็รู้ว่าชีวิตนี้ก็แค่มีชีวิตที่เฟลมันยังทำงานได้อยู่เฟลยังสดชื่นเฟลยังไม่ตายและประกอบด้วยกายหรือวัตถุหรือรูปธรรมอีกความหมายหนึ่งในด้านของนามธรรมคือชีวิตที่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่ได้อยู่นี่ถือว่ามีชีวิตแบบชาวบ้านเขาพูดทั่วๆไปนั่นแหละนะเฟลยังทำงานได้อยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดเดินได้อยู่นั่นถือว่ามีชีวิตในความหมายของที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็เป็นแบบนั้นนะแต่เราเป็นคนวัดคนเข้าวัดเนี่ยเข้าวัดมาแล้วมันต้องมีความรู้ที่ลึกซึ้งมากกว่านี้นะที่สูงมากฝันนี้มีความรู้ที่สูงมากฝันนี้มากกว่าคำว่าเฟลยังมีชีวิตอยู่ยังมีความรู้สึกนึกคิดอยู่นะให้รู้จักว่าชีวิตเนี่ยด้วยจิตวิญญาณนะว่านะเป็นจิตวิญญาณให้รู้ว่าชีวิตนี้ด้วยจิตวิญญาณนะมากกว่าความรู้แบบชาวบ้านนะเป็นในเรื่องของศาสนาว่าชีวิตเนี่ยคืออะไรด้วยจิตวิญญาณของเราเองและพูดถึงจิตวิญญาณเพราะศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณไม่ได้พูดเรื่องของชาวบ้านนะนะจิตใจต้องอยู่เหนือแต่ผมกับความเป็นมนุษย์ถ้ารู้จักคำว่ามนุษย์มนุษย์คือผู้ที่มีใจสูงที่จะดับทุกข์ดับปัญหาให้ตัวเองถ้าไม่เข้าวัดมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกไม่ได้ควบคุมจิตไม่ได้ก็ปล่อยไปตามกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติไปตามกฎของธรรมชาติให้มีอารมณ์ต่างๆมากมายให้มีความรู้สึกต่างๆมากมายที่เข้ามาเนี่ยอารมณ์อะไรที่เข้ามาพอใจแล้วก็เป็นหลงรักมันอารมณ์อะไรที่เข้ามาตรงกันข้ามกับที่เราไม่ชอบแล้วก็ไปโกรธมันโมโหมันอะไรที่มาให้เราความรู้สึกให้เรากลัวแล้วก็กลัวหลงในความกลัวในความเกลียดที่อารมณ์อะไรมาทำให้เรากังวลในอนาคตก็มีวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ในอดีตก็มีเป็นความรู้สึกนึกคิดผสมปรุงแต่งทั้งนั้นนั่นคือทุกข์
นะเดี๋ยวก็อิจฉาริษยาแล้วเพราะวางตัวตนเอาไว้ว่าดีแบบคนอื่นเขาหรือเนาะแย่แบบคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกทั้งนั้นอ่ะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆอ่ะเดี๋ยวก็อยากจะทำร้ายเขาทำลายเขานะอยากจะฆ่าเขาสารพัดความรู้สึกเลยอ่ะแล้วถ้าเราไม่เข้ามาวัดไม่มาเรียนรู้เนี่ยเราจะรู้จะควบคุมอารมณ์พวกนี้ได้ไหมล่ะไม่แบบเพื่อปฏิบัติมันทำไม่ได้อ่ะแต่บางคนเข้าวัดยังทำไม่ได้เลยบางทีตัวตนหนักขึ้นกว่าเดิมอีกมันไม่ง่ายหรอกนะแล้วธรรมะมันหมวดเยอะแยะไปหมดจะเรียนรู้ยังไงหมดยังไงไหวล่ะเหมือนกับดอกไม้ที่มันกระจัดกระจายอ่ะเราต้องรวบรวมดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลัยให้มันสำเร็จรูปซะเพื่อใช้ประโยชน์จากมันพระเจ้าก็ไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะที่บอกอ่ะบุพเพจาหังภิกขเวเอตระหิตจะทุกขังเจวะปัญญะเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นทุกข์ยังไม่เราต้องรู้จักเรื่องทุกข์ก็เหมือนไฟอ่ะถ้าเรารู้จักไฟไม่ปรากฏไม่เห็นกองไฟแล้วเราจะไปดับไฟได้ยังไงล่ะเราต้องเห็นด้วยจิตเพราะว่ามันเรื่องของจิตเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องของนามธรรมเนี่ยวันนั้นใช้ตาเนื้อเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกวันนั้นใช้ตาปัญญาตาเนื้อเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่ามีปัจจัยอะไรมากมายเนี่ยไม่สามารถจะมองเห็นได้ก็ใช้ตาปัญญานะใช้จิตที่เป็นสมาธิมองมันนะก็เหมือนกับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยส่องมาบนโลกเนี่ยแล้วเราก็เอาแว่นเลนูนเนี่ยส่องแสงเพื่อจะรวมแสงมันพอรวมแสงแล้วก็เกิดความร้อนมากขึ้นสามารถจะเผากระดาษได้ก็เหมือนกันไอ้จิตที่มันแสบสายไปในความรู้สึกนะเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ให้มันทำสมาธิให้มันรวมให้มีกำลังซะเพื่อจะเปิดตาที่สามออกมาเปิดตามออกมาธรรมจักสูตรน่ะเหมือนพระัญญาโกทัญญะเนี่ยอายัปปันโตโกทัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขงอุทปาธิจักสูตรในธรรมอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญะยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพังตังนิโรธธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับแปลว่ามีเกิดแล้วมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสิ่งนี้เขาเรียกว่าสังขารการผสมปรุงแต่งนั่นแหละคือทุกข์การผสมปรุงแต่งคือทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่เที่ยงมันทุกข์อ่ะมันอยู่ในสภาพแห่งทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยตาปัญญาใช่ไหมล่ะถ้าจิตเราไปเพลินเรื่องอื่นซะมันก็มองไม่เห็นอ่ะมันยิ่งเราทำสมาธิสงบเท่าไหร่เนี่ยมันจะเห็นความรู้สึกนึกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้น่ะนั่นแหละเห็นจิตมันเป็นแบบนั้นน่ะเพราะจิตมันก็ทำงานมีหน้าที่ของมันแบบนั้นมันชอบคิดก็เปลี่ยนเรื่องคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้มาคิดที่ตัวเราเองสิมาเห็นจิตอ๋อมันจิตให้จิตดูจิตให้จิตสอนจิตนะจะมีจิตสอน

ดวงจึงมีดวงเดียวแล้วล่ะแต่ทำยากหน่อยจิตหนึ่งเป็นผู้ดูอีกจิตหนึ่งเป็นผู้โดนกระทำเห็นมันถ้ามีสติไม่มีสมาธิมันก็มองไม่เห็นก็ผ่านอารมณ์ไปผ่านไปอารมณ์หนึ่งผ่านไปเพราะเราปฏิมันไม่มากพอไม่รู้จักชีวิตนะเกิดมาเป็นทุกข์ไหมล่ะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายทำมาหากินหูสารพัดทุกข์เลยอ่ะนะนี่เพราะเรื่องนี้ยังทุกข์พอแล้วแต่ทุกเรื่องตายอีกจิตนี้ยังไม่หลุดพ้นก็ต้องมาเกิดอีกเป็นวัฏฏะของสารวนซ้ำไปที่เดิมเกิดยากนะคำว่ามนุษย์เนี่ยเกิดยากพระเจ้าท่านตัดเอาไว้อะนะว่าถ้าเผื่อในโลกเราเนี่ยน้ำมันเต็มไปหมดเลยนะมองไม่เห็นแผ่นดินเลยคิดดูแล้วกันว่ามันน้ำมันเล็กแค่ไหนล่ะแล้วเต่าตาบอดเนี่ยนะอยู่ใต้น้ำเนี่ยร้อยปีขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยปีนะขึ้นมาบนผิวน้ำครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีบุรุษเนี่ยเขาบอกทำแอกก็คือทำบ่วงเอาไว้เนี่ยนะไว้บนผิวน้ำเนี่ยแล้วลมมันก็ลมจากทิศตะวันออกก็พัดไปทิศตะวันตกลมจากทิศตะวันตกก็พัดไปทิศตะวันออกลมจากทิศใต้พัดไปทิศเหนือทิศเหนือก็พัดไปทิศใต้บ่วงนี้แอกหรือแอกเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งอ่ะแล้วเต่าตาบอดอ่ะว่ายจากใต้น้ำขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วหัวไปลอดบ่วงอ่ะเดี๋ยวว่ามันยากไหมล่ะพระเจ้าถามพระภิกษุว่าเป็นไปได้ยากไหมพระภิกษุก็บอกว่าเป็นไปได้ยากพระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านก็รับว่าใช่เป็นไปได้ยากมันการเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแบบนั้นนั่นล่ะยากแบบนั้นเลยเต่าตาบอดอ่ะร้อยปีหูเอาหัวแล้วขึ้นมาบนผิวน้ำเอาหัวรอดบ่วงอ่ะแล้วบ่วงก็วิ่งไปวิ่งมาบนผิวน้ำอ่ะเกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วยิ่งเกิดเป็นมนุษย์ที่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนาเนี่ยยังตั้งมั่นอยู่ยังมีอยู่เนี่ยก็ยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นจริงยงว่าจริงไหมล่ะขนาดเราอยู่ประเทศไทยที่เป็นเมืองศาสนาพุทธแล้วคนเข้าวัดเนี่ยมีกี่คนเองแล้วคนเข้าวัดกี่คนคนเนี้ยที่จะได้มานั่งฟังพระเทศเนี่ยมีกี่คนเองเห็นป่ะยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะแล้วพอมานั่งฟังกี่คนที่มานั่งฟังกี่คนแล้วเนี่ยแล้วกี่มีกี่คนที่จะเข้าใจยิ่งยากใหญ่เลยอ่ะเห็นป่ะแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็ไม่เกิดอ่ะก็เหมือนกับว่าธรรมชาติมันให้มาให้สติกับเรามาแต่สติมันไม่พอเราก็ต้องมาทำให้สติมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าธรรมชาติให้มาไม่พอนี่ก็เหมือนกันน่ะเราก็ต้องพยายามนะมีความเพียรนะมีความอดทนในการทำนะมีการตั้งใจทำความเข้าใจศาสนาพุทธแค่บอกให้รู้ว่าอะไรคืออะไรเท่านั้นเองแล้วนะให้รู้ว่าอะไรคืออะไรอะไรคือทุกมาจากไหนอะไรคือความดับทุกอะไรคือสาเหตุของความดับทุกอะไรคือทางที่มนุษย์จะต้องเดินไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเราภูมิใจในตัวเองไหมที่ได้เข้าวัดรักษาความภูมิใจอันนั้นเอาไว้นะแล้วภูมิใจที่เราได้เข้าวัดมาเพื่อปฏิบัติทั้งคงให้กล้าหาญล่าเริงในการประพฤติปฏิบัติในการฟังพระท่านเทศฟังแล้วคิดตามคิดไม่ได้ไม่เข้าใจต้องถาม
ถ้าความเข้าใจธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยธรรมะทั้งนั้นมันละเอียดลึกซึ้งมันไม่ง่ายอ่ะนะที่จะเข้าใจธรรมะถ้ากอไก่ขอไข่ยมมันเขียนไม่เป็นอย่าหวังว่าจะเขียนถึงคอนกคู่เลยอ่ะอย่าเขียนอย่านะอย่าหวังว่าจะผสมคำได้แล้วนะยมจะต้องเขียนกอไก่ขอไข่ขอขวดให้ได้เขียนบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็เขียนโฉยไปเองเขียนชำนาญไปเองนะเดี๋ยวจะผสมคำได้เองนะมันต้องเริ่มจากเรียนจากกอไก่ขอไข่จะเอาฝุดยอดเลยมันก็มันจะไม่ใช่อ่ะมันจะเห็นปลายเป็นต้นจากเห็นต้นเป็นปลายซะนะมันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกทางดับแรกต้องฟังให้เข้าใจว่าธรรมะมันอยู่จริงอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คำพูดของอาตมาหรอกอาตมาแค่แนะนำแค่บอกตามที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนมาหรือตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะอยู่ที่ตัวของโยมเองนั่นแหละอยู่ที่โยมจะเห็นมันไหมล่ะอยู่ที่โยมจะฟังพระพูดไหมจะฝึกษาไหมที่จะฝึกษาที่ตัวเองเนี่ยว่ามาอยู่ตรงไหนเหรอธรรมะอะไรคือธรรมะธรรมะคืออะไรทำไมเราถึงไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะเพราะเราไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรก็เลยยังไม่ได้ประโยชน์จากมันยังทำไม่ถึงพอนะเอาจริงๆสิทำจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละเสียงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งที่โยมได้ยินนั่นแหละคือธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งมันกระทบเส้นประสาทเนี่ยแล้วจิตก็ออกไปรับอารมณ์เนี่ยถ้าธรรมะมันเกิดออกไปรับอารมณ์แล้วมันก็ทำงานตามธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็ทำงานนะปรุงแต่งเป็นความคิดนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราถึงรู้จักชีวิตนะในแง่มุมมองของทางด้านจิตวิญญาณอันที่เกี่ยวกับศาสนานะเพราะเราเป็นคนวัดแล้วเราต้องรู้อะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นมากกว่าชาวบ้านข้างนอกที่ไม่ได้เข้าวัดว่าชีวิตนั้นคือความดิ้นรนดิ้นรนนะด้วยกิเลสด้วยตัณหาก็เราสังเกตตัวเองสิชีวิตที่ผ่านมามีแต่ความรู้สึกดิ้นรนกวนกวายใจด้วยความอยากไหมล่ะด้วยความต้องการไหมล่ะแต่ต้องการเรื่องนั้นเรื่องการเรื่องนี้ฉันอยากจะมีแบบนั้นอยากจะมีแบบนี้ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้ฉันอยากจะไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากเป็นแบบนี้มีความต้องการทั้งนั้นเลยต้องการที่จะเอาเข้าหาตัวเองหรือจะออกจากตัวเองนั่นล่ะมาชีวิตอยู่ด้วยความดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหานี่คือการมุมมองก้าวแรกของคนเข้าวัดเมื่อมองโยมมองได้แบบนี้แล้วเนี่ยโยมจะได้ก้าวต่อไปก้าวที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าต่อไปได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมองที่ตัวเองเนี่ยเรื่องชีวิตเนี่ยมองแบบคนวัดมองอ่ะมองด้วยจิตวิญญาณภายในเราเองอ่ะมองว่าโอ้ชีวิตเรามีแต่ความรู้สึกที่ต้องการทำไมเราถึงห้ามจิตดวงนี้ไม่ได้เราดื้อกับมันไม่ได้เหรอเราต่อสู้มันได้ไหมเราไม่มีกำลังพอเราดื้อกับมันไม่ได้ต่อสู้กับมันไม่ได้เพราะเราสติปัญญาเราไม่มากพอธรรมชาติให้มามันไม่พอเราต้องประพฤติกระทำให้มันพอนะถ้าอยากจะคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดาคนเราไม่พ้นจากความเกิดไปได้อ่ะ
เรามีความแก่เป็นธรรมดา

เราไม่พ้นจากความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาแล้วไม่พ้นจากความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถที่จะพ้นจากความตายเป็นธรรมไปได้เรามีกรรมเป็นของของตนเราไม่พ้นจากกรรมไปได้เราจะมานั่งร้องไห้ฮืออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เหมือนคนที่ตายแล้วในพวกศาสนาคือเหมือนคนที่ตายแล้วเป็นชีวิตที่ไม่มีชีวิตชีวิตที่ไม่สงบและสดชื่นคนที่มีชีวิตจริงๆคือความเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีความสงบและสดชื่นชีวิตเราล้อนั่นคือคนที่ตายแล้วนั่นแหละไม่มีความคิดนะมันโดนไม่สามารถที่จะหยุดความเล่าร้องตัวเองได้ลิ้นหล่นได้อะมันไม่พอไม่พอจริงประพฤติปฏิบัติไม่พอจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเพื่อปฏิบัติไปตรงไหนทำอย่างไรจับร้อยพวงมาลัยแบบไหนดีนะทางมีเนี่ยนะทางมีให้เดินจุดหมายปลายทางก็มีข้างหน้าแต่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเลยเราอยู่แค่ระหว่างทางเองก็เลี้ยงไปไม่ถูกและต้องสร้างศรัทธาฟังและสร้างศรัทธาให้เกิดนะต้องปลูกศรัทธาตัวเองให้ขึ้นมานะชีวิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วว่าชีวิตนี่คือการดิ้นรนเนี่ยนะมันดิ้นรนจริงๆนะยอมว่ามะนะอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยแม้ทั้งสัญชาตญาณของมนุษย์เราเนี่ยก็มีสัญชาตญาณทั้งหลายเรื่องอ่ะนะสัญชาตญาณหลักๆคือสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดสัญชาตญาณแห่งตัวตนสัญชาตญาณแห่งการแสวงหาอาหารการต่อสู้การสืบพันธุ์ก็แล้วแต่ในสัญชาตญาณทั้งนั้นน่ะแล้วเราก็ต้องการมันอยู่เรื่อยล่ะแม้ทั้งเรามีครอบครัวเนี่ยเพราะเราดิ้นรนใช่ไหมล่ะเพราะเราต้องการใช่ไหมล่ะต้องการด้วยสัญชาตญาณนั่นล่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นความรู้สึกที่ต้องการลองสังเกตชีวิตตัวเองดูสิเราก็เล่าร้องก็แสวงหาสิ่งที่เรานึกคิดเนี่ยให้เราหามาให้เราครอบครองให้ได้อะใช่ไหมบางคนเนี่ยอยากต้องการเงินทองมากๆมีเงินทองมากๆแล้วมันก็ไม่พ้นทุกข์อ่ะนะไอ้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะแสวงหาได้มากที่สุดอ่ะก็คือความสงบแห่งจิตใจอ่ะนะอริยอัตมาบอกว่าศาสนาพุทธจะสอนมากกว่าเป็นไปได้มากกว่าศีลธรรมเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันมาจากอวิชชามาจากตัณหามาจากอุปาทานมาจากกรรมนะเพราะเรามีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานมีกรรมผสมปรุงต่างกันเนี่ยทำให้เราต้องมีชีวิตนะมาเกิดฟ้ำแล้วฟ้ำแล้วฟ้ำเล่ากลายเป็นวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตนะแล้วชีวิตเราเนี่ยมีอะไรเป็นสิ่งที่มุ่งหมายล่ะสิ่งมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรล่ะเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนน่ะด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความอยากเนี่ยนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตคือเราต้องหยุดความดิ้นรนอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะคือหลักๆเลยอ่ะนะจุดมุ่งหมายของชีวิตคือต้องหยุดความดิ้นรนหยุดความเล่าร้อนนะไม่ให้ความร้อนมันแผดเผาหัวจิตหัวใจดวงเนี้ยนะไม่ให้หัวเลาะ

ให้ร้องไห้นะคิดบวกก็ตบหน้าทิ้งคิดลบก็ตบหน้าทิ้งหน้าสั่นไปหมดแต่ก็นั่งร้องไห้ถ้าเดินตามศาสนาเนี่ยนะทางของศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยท่านก็ใคร่ควรว่ามีทางเนี่ยหลักทางที่ดับทุกข์นะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาท่านก็เรียกว่าอัตถังคิกมรรคอริโยอัตถังคิกมรรคมรรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐอริยะคือประเสริฐแต่จริงๆแล้วคำว่าอริยะเนี่ยคือพ้นไปจากข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสนั่นแหละทางนี้ทางเดียวนะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นนะเป็นความเห็นนะความเห็นที่ถูกต้องเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องดิกรมแม่แรกถูกอะไรก็ถูกมาปฏิบัติคิดว่ามาประพฤติมากระทำมาที่วัดเพื่อจะประพฤติปฏิบัติแล้วก็ต้องจักตั้งสัจจะแล้วต้องทำให้ได้นะให้มากที่สุดนะเข้มแข็งหรือว่าจะมาตั้งสัจจะว่าเราจะมาวัดแล้วเราจะมานอนมานอนก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะไอ้ที่เราง่วงนอนเนี่ยเพราะจิตมันท้อแท้จิตมันรนเลจิตมันโดนนิวรณ์จิตมันโดนความทุกข์รบกวนโดนความรู้สึกรบกวนเพราะเราอยู่ด้วยความรู้สึกเพราะเรามีศรัทธาเนี่ยไอ้ความรู้สึกไอ้พวกเนี้ยหดหู่หรือไม่ตื่นตัวเนี่ยมันจะหายไปมันต้องทำสมาธิอ่ะมันง่วงนะแต่ถ้าเรามีแบบว่ามีความพอใจความเบิกบานในการทำในการนั่งนะความง่วงมันก็หายไปอ่ะนะจิตนะแล้วจิตมันเฟื่องเฟื่องเรียกว่านิวรณ์มันรบกวนใจนะได้ไหมล่ะเป็นธรรมชาติเหมือนกันน่ะนะจะมันมีคู่ปรับธรรมชาติแบบนี้มีคู่ปรับถ้าสิ่งทุกอย่างมีคู่หมดอ่ะคู่ปรับคือจำให้จิตมีสติและมีปีติขึ้นมาเนี่ยมีความพอใจมันจะโพงขึ้นมาเลยไม่หลับหรอกพอยอมข้ามความง่วงไม่ได้จิตโพงแล้วจิตจะเริ่มไปสมาธิข้ามไม่ได้ก็แพ้วันแล้วก็แพ้ไปเรื่อยล่ะกลายเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินมานั่งเนี่ยเมื่อไหร่หลับเมื่อนั้นชินใช่ไหมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือนอนเลยก็เหมือนกับพระโมคคัลลานะเนี่ยนะท่านทำท่านก็ง่วงใช่ป่ะพระพุทธเจ้าก็แนะนำนะให้เอาฟันล่างกัดฟันบนกัดกันนะวะถ้ายังไม่สำเร็จอีกเอาลิ้นดุลเพดานนะวะนะเอาไม่สำเร็จอีกน้ำล้างหน้าลุกขึ้นน้ำล้างหน้าปิริยาบถแล้วก็ไปน้ำล้างหน้าถ้าไม่หายง่วงอีกท่านบอกให้นอนไปเลยจริงๆนะคือถ้านอนแต่ถ้ามาเนี่ยมาฟังนะแล้วก็พยายามอย่าให้ง่วงนะพยายามใคร่ควรทำนะพยายามทำมาโพชฌงค์องค์ที่สองอ่ะธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจยะการใคร่ควรทำเนี่ยไปพระพูดแล้วใคร่ควรทำนั่งฟังนะใคร่ควรทำนะเพราะว่าการฟังธรรมนี่เขาเรียกเป็นอายตะอายตะวิมุตตายตนะวิมุตตายตนะเป็นที่ต่อแห่งความหลุดพ้นนะมี5ประการน่ะนะการฟังธรรมเนี่ยนะเป็นหนึ่งในนั้นการสาริยาธรรมก็เป็นหนึ่งนะฟังธรรมไม่ค่อยควรทับไม่ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มาเดินจงกรมมาปฏิบัติอย่างนี้หรอกใช่แบบเคยก็มีอยู่นะแต่บางคนเนี่ยนะพระเจ้าพูดไม่กี่คำเนี่ยหรื
ฟังสอนไปเที่ยงเวลาหนึ่งท่านเขาก็สำเร็จนะเพราะการฟังฟังแล้วท่านเขาคิดตามนะเหมือนกับลุงของพระสารีบุตรมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระสารีบุตรเขาว่านั่งพัดพระเจ้าอยู่ด้านหลังก็ฟังไว้ด้วยแต่พระสารีบุตรท่านก็ฟังแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านสำเร็จใช่ไหมล่ะนะท่านสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมก็คือการฟังเนี่ยล่ะนะฟังใครควรตามจิตเพื่อเพราะอะไรเพราะเรามีสมาธิในการฟังเนี่ยจิตมันเห็นตามจิตมีวิพิจนาตามเนี่ยนะจิตมันเห็นจริงเหมือนเราอบรมจิตไปในตัวแล้วให้จิตมันเห็นจริงเพราะอะไรเพราะจิตกับปัญญานี่มันคนละตัวกันนะเราทำเพื่อจะให้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตเรียกว่าทำจิตภาวนาใช่ป่ะเอาปัญญาเนี่ยอบรมจิตใช่ป่ะฉะนั้นเราฟังเนี่ยฟังด้วยปัญญาเนี่ยพอปัญญาเข้ามาแล้วปัญญาเรามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันเริ่มแบบว่ามีสมาธิพร้อมควรแล้วมันก็เริ่มใคร่ควรทำเห็นธรรมนะจิตมันก็หลุดพ้นได้อ่ะใช่ป่ะนะมันจะปาโมทย์ในธรรมอ่ะมันเป็นงั้นจริงๆนะเพราะทำเราจะเห็นในตัวเองนั่นแหละนะแบบที่อันมาบอกเรื่องพระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยพระเจ้าท่านแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัฏฏสูตรอ่ะท่านพูดถึงเรื่องเกิดดับไหมล่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกิดดับเลยอ่ะท่านพูดพระเจ้าท่านปฐมเทศนาแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรเนี่ยท่านพูดถึงทางสุดโต่งทั้งสองทางอติอัตกิและมัฏฐานุโยกกับกามสุขาริกานุโยกอ่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมทางฝ่ายกลางประกอบด้วยอริยะอัตถังคิกมรรคทางมีองค์แปดแล้วก็พูดถึงเรื่องของอริยสัจสี่ทุกข์คืออะไรสมุทัยคืออะไรความดับทุกข์คืออะไรทุกขันธ์ในโลกและขันธ์มณีปฏิปทาทางถึงความดับทุกข์คืออะไรแล้วก็พูดถึงเรื่องของการวนรอบสามมีอาการผิดสองอย่างในอริยสัจสี่นะว่าทุกข์ควรกำหนดรู้หมู่ทายควรละความดับทุกข์ทำให้แจ้งนะแล้วก็ทางเดินถึงความดับทุกข์ทำให้เจริญวนรอบสามมีอาการผิดสองอย่างแต่รู้เองตรงไหนพูดถึงเรื่องเกิดดับมั่งพันยาพญาท่านฟังแล้วท่านใคร่ควรตามไงโอ้ท่านจะจับจุดได้จับจุดแห่งธรรมได้ว่าอ๋อมันอาศัยการผสมปรุงแต่งมีเกิดมีดับเห็นป่ะท่านเห็นความเกิดดับนะจิตท่านเลยเข้าสู่กระแสแห่งพระอริยะเป็นพระโสดาบันเห็นป่ะท่านไม่ได้ฟังธรรมแต่ท่านใคร่ควรไงยอมก็เหมือนกันยอมฟังยอมก็ต้องใคร่ควรทำอ่ะเรียกว่าธรรมวิจัยยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือธรรมวิจัยยะตั้งใจฟังแล้วก็โยนในโสมนสิการเอาไว้ในใจพร้อมกับมีสมาปูสติและสมาธิไปในตัวของมันเองเห็นป่ะมันทำพร้อมกันหมดเลยได้ทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อม

เอามาพูดถึงทางนะทางพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตเนี่ยต้องมีทางทางเดินของชีวิตเนี่ยต้องมีทางพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วแล้วก็มาใคร่ควรว่าอ๋อนั่นแหละทางมีองค์8เนี่ยเป็นไปเป็นเหตุเป็นผลเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่มีเหตุมีผลทำให้ถึงความดับทุกข์ได้จริง นะแล้วก็สรุปใจความว่ามันเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องนะเพราะทางเนี่ยถ้าพูดภาษาคนเนี่ยทางเนี่ยแล้วเขาคงเข้าใจได้คือทางที่ไปสู่ทางเดิมเพื่อแหละไปสู่จุดหมายปลายทางใช่ไหมแต่ทางด้านภาษาธรรมแล้วเนี่ยก็ยืมภาษาคนมาใช้ภาษาธรรมเนี่ยยืมภาษาคนมาใช้นะใช้คำว่าทางเหมือนกันนะแต่ความหมายก็ยังคงเหมือนเดิมอ่ะคือทางก็คือทางทำให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นแหละนะนะทางในภาษาธรรมเนี่ยนะทางเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะอัตถังคิกมรรคหรือมรรคมีองค์8นะจริงมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นไปเพื่อทางโลกก็ได้เป็นไปเที่ยงทางโลกุตตระก็ได้นะอยู่ที่การเราเอาไปใช้เดี๋ยวมาค่อยๆเข้าใจกันจริงที่เราบางทีเราก็เรียกว่าเป็นสีสมาธิปัญญานะอันนั้นนะสีสมาธิปัญญาทางมรรคมีองค์8นะทางของเดินของชีวิตสุดใจความเนี่ยหลักๆก็คือว่าต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติความเห็นที่ถูกต้องตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติตามกฎธรรมชาติของอริยสัจจัดธรรมที่เราเข้าใจว่ามีความเห็นถูกต้องตามอริยสัจ4นะให้รู้จักว่าทุกข์คืออะไรและสาเหตุของทุกข์คืออะไรดับทุกข์คืออะไรเพื่อคงรู้แล้วล่ะนะคนวัดไม่ต้องบอกเยอะแล้วใช่ป่ะในแง่มุมหนึ่งว่าความเห็นที่ถูกต้องตามอริยสัจ4นั่นแหละนะเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ความเห็นที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะนะยมักอริยสัจ4ก็เพื่อความพ้นทุกข์นะในแง่มุมนึงในแง่มองอีกมุมนึงแต่อาตมาจะพูดในแง่อีกมุมนึงให้ยอมเข้าใจนะมันครอบคลุมอริยสัจ4ไปอีกนะในแง่ความเห็นที่ถูกต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐินะความเห็นที่ถูกต้องอีกในความหมายหนึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยอาตมาจะพูดในเรื่องของความหมายของธรรมะของธรรมเนี่ยในฝีความหมายนะให้มีความเห็นที่ถูกต้องในธรรมะในฝีความหมายนะเอาจำมาไว้นะไปคิดตามถ้าเรารู้จักคำว่าธรรมะเนี่ยนะแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องต่อธรรมะเนี่ยนะมันจะไปง่ายขึ้นจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นจะเข้าใจพุทธศาสนาง่ายขึ้นนะความหมายที่หนึ่งเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมที่มีอยู่ปรากฏอยู่ที่เรารู้ได้เองและไม่เราไม่รู้นะแต่มันมีอยู่จริงเป็นจริงมีอยู่จริงๆเป็นธรรมะคือธรรมชาติสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ธรรมชาติสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะทั้งหมดนะสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนะเรียกว่าสังขตธรรมก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะสิ่งนี้ไม่ประสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะเห็นไหมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะทั้งหมดเลยนะแต่มีความเห็นที่ถูกต้องในลักษณะความหมายแรกไอ้คือธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติหมดไม่ยกเว้นอะไรจนถึงพระนิพพานก็คือธรรมชาตินะ
ที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ที่เรารู้ลดแล้วแต่เนี่ยคือธรรมธรรมะธรรมะมันมีอยู่มีแบบนั้นอยู่มันทรงตัวอยู่แบบนั้นมันเป็นสัจจากความเป็นจริงท่านดูในความหมายที่สองนะคำหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยคือกฎของธรรมชาตินะเรามีชีวิตอยู่ด้วยการผสมปรุงแต่งของธรรมชาตินั้นแล้วอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติที่ศาสนาอื่นหรือศาสนาของฝรั่งนี่เขาว่าพระเจ้านั่นแหละก็คือกฎอันนี้แหละกฎนี้คือพระเจ้าของเราเรียกว่าธรรมชาติกฎอันนี้แหละคือสัจธรรมสัจจะคือความเป็นจริงสัจจะมีเพียงหนึ่งเดียวไม่มีสองถ้ามีสองไม่เรียกว่าสัจจะนะกฎของธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะกฎสามัญลักษณะไงเรียกกฎแห่งไตรลักษณ์

นะทั่วจักรวาลเนี่ยนะทั้งจักรวาลทั้งโลกเราเนี่ยนะโดนครอบงำด้วยกฎเนี่ยกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานะอนิจจังคือการผสมปรุงแต่งนี่แหละนะอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างที่เราเคยได้ยินพระสวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนธรรมตัวนี้เมื่อกี้อาตมาสองตัวสองประโยคแรกอาตมาว่าสัพเพสังขาราใช่ไหมแต่ประโยคที่สามอาตมาว่าสัพเพธัมมาแปลว่าธรรมเนี่ยมีทั้งผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนนั้นกฎนะธรรมะคือกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติคือกฎของไตรลักษณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่และเป็นกฎใหญ่นะมันรวมถึงสิ่งที่มีใจครองและไม่มีใจครองนะธรรมะในความหมายนี้และความธรรมะในความหมายนี้คือกฎของธรรมชาติคืออาศัยการเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะอาศัยเหตุนี้จึงเกิดสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้กฎอาศัยการเกิดขึ้นเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตานะกฎที่อาศัยการเกิดขึ้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะเรามีดินน้ำไฟลมเราเรามีวิญญาณใช่ไหมเรามีจิตใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่มีดินน้ำไฟลมเราจะมีจิตไหมไม่มีอ่ะใช่ไหมถ้าดินน้ำไฟลมไม่พร้อมเราจะมีจิตมีชีวิตไหมก็ไม่มีใช่ไหมเพราะเรามีดินน้ำไฟลมพร้อมมาจิตเลยไปปฏิสนธินะไปทำให้กายกับใจมีพอมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึงมีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยใช่ป่ะเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไปทำให้กายกับใจมีพอมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึงมีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยใช่ป่ะเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไปทำให้กายกับใจมีพอมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึงมีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยใช่ไหมเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาไปทำให้กายกับใจมีพอมีกายกับใจแล้วเนี่ยจึงมีชีวิตเกิดขึ้นมานะเราจึง

มีความเคลื่อนไหวได้มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นแหละเพราะฝ่ายเหตุและปัจจัยอ่ะใช่ไหมเหมือนกับต้นไม้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดขึ้นให้มันโตขึ้นใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละนะแล้วในความหมายที่สามธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่จะต้องกระทำนะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นหน้าที่ต้องกระทำให้พ้นจากความทุกข์นะสมบัติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเนี่ย

มีอะไรอยู่จริงมั่งล่ะไม่มีจริงหรอกเหมือนกายเราเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงมากหรือว่ามีตัวตนอยู่จริงมั้ยต้องแยกดินน้ำไฟลมออกสิแล้วตัวตนเราอยู่ตรงไหนล่ะเหมือนรถยนต์อ่ะมองทั้งคันมันก็เป็นรถยนต์อ่ะก็แยกชิ้นส่วนมันออกอ่ะเป็นทีชิ้นทีชิ้นทีชิ้นล่ะรถยนต์มาอยู่ตรงไหนล่ะมันก็วิ่งไม่ได้ก็เป็นแค่อะไหล่แต่ละอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยเอามาประกอบกันเองเพื่อให้มันวิ่งได้กายเราก็เหมือนกันน่ะกายกับจิตเนี่ยมันก็ประกอบกันน่ะให้มีชีวิตตามธรรมชาติของมันใช่ไหมล่ะให้มันก็แสดงบทบาทอยู่บนโลกนี้นะมีบทบาทแบบไหนก็แสดงแบบนั้นมีหัวโขนแบบไหนก็แสดงแบบนั้นโดยไม่ต้องมีโดยไม่มีตัวตนตามปาเป็นจริงของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ถ้าตัวตนมันเกิดจากอะไรล่ะตัวตนมันเกิดจากสัญชาตญาณน่ะนะสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดนะมันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กคลอดจากท้องแม่มาเรื่อยๆล่ะก็เราก็สะสมมาเรื่อยล่ะเราผสมปรุงแต่งด้วย6ธาตุเนี่ยด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศนะแล้วก็ธาตุ

ันก็พองมันก็ไม่เกิดชีวิตขึ้นมานะธาตุอากาศเนี่ยก็แปลกอย่างนะมันก็มีอยู่ทั่วไปนะอยู่ทั่วไปหมดอ่ะนะเพื่อให้ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันตั้งอยู่ให้จิตเนี่ยมันตั้งอยู่ให้มันมีที่ไอ้ที่อยู่ที่อาศัยนะนะเราเรียกว่ากายกับใจนะกายกับจิตร่างกายกับจิตใจมันมีทั้งมาพร้อมกันนะร่างกายมันไม่มีจิตเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่มีอะไรฝังกายมันน่ะไม่มีอะไรกระตุ้นให้มันน่ะไม่มีอะไรชักใยมันน่ะมันเหมือนหุ่นกระบอกอ่ะเหมือนหุ่นกระบอกต้องมีจิตชักมันน่ะให้มันเคลื่อนไหวอ้าวขิวแล้วนะกินนะอ่ะเดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะฝังให้กายแล้วก้าวเท้าฝ่าเท้าก้าวเท้าขวานะจิตเป็นผู้ฝังทั้งนั้นน่ะเทพบุตรถ้าไม่มีจิตมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะแม้ทั้งเอาอะไรไปผ่าไปตัดมันไม่มีจิตเนี่ยร่างกายก็ไม่รู้สึกอ่ะบางคนสลบเนี่ยยอมเอามีไปกรีดเขาไปตัดเขาเนี่ยเขารู้ฝึกไหมล่ะก็ไม่รู้ฝึกอ่ะแต่ถ้ามีชีวิตมีความรู้ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็รู้ฝึกอ่ะงั้นจิตกายเนี่ยมันแยกออกจากกันนะพยายามแยกมันให้ได้ละกันนะจะได้ไม่ทรมานเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ๆตายเนี่ยเรียกถึงความตายเป็นอยู่ตลอดและการจะได้ไม่ประมาทประมาทนี่คือความมัวเมาเต็มที่นะนะมัวเมาเต็มที่แล้วหลงไปแล้วมัททะก็ยังเบาบางหน่อยถ้าประมาทนี่ถือว่าเต็มที่แล้วมัวเมาเต็มที่แล้วประมาทะคือประมาทกายกับจิตเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าการทำงานของขันห้าเราจะเริ่มกอไก่ขอไข่แล้วนะในเรื่องเราจะเริ่มของเรื่องทุกข์แล้วค่อยๆฟังแล้วกันว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องของขันห้านะต่อไปการทำงานของขันห้าขันห้าทำงานได้ทีละขันทีละทีนะคนละทีนะไม่ทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานพร้อมกันนั้นไหนไม่ทำงานมันก็ไม่ถือว่ามันดับทำงานถือว่าเกิดนะภาษาธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งอ่ะมีเกิดมีดับอ่ะอะไรทำงานเรียกว่าเกิดไหนไม่ทำงานเรียกว่าดับนะไปการทำงานของขันห้าไอ้ตัวเนี่ยล่ะตัวทุกข์เลยอ่ะอย่างที่สวดมนต์ตอนเช้าอ่ะสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เห็นมาขันทั้งห้าเลยเป็นตัวทุกข์เพราะทุกข์มันมีอะไรบ้างล่ะทุกข์มันมีอะไรบ้างเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์โศกกะปริเทวทุกขทมรสุปายาสาความโศกเป็นทุกข์ความข้ามควรรันจวนใจเป็นทุกข์ทุกกายก็เป็นทุกข์ทุกใจก็เป็นทุกข์สุปายาสาความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลาดจากของที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์โหทุกข์มันเยอะแยะเลยนะนะแต่มันทุกข์ได้ยังไงล่ะเพราะมันมีอุปาทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะหลักใหญ่ๆของพุทธศาสนาเนี่ยทุกข์มันเกิดจากตรงเนี้ยนะแต่ว่าตัณหาเป็นสาเหตุของทุกข์มันก็ใช่อ่ะแต่เมื่อยังไกลฝ่าอุปาทานอุปาทานเนี่ยมันใกล้ทุกข์มากที่สุดและมันใกล้กันเลยพอมีอุปาทานแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะตัณหามันยังมีอุปทานขั้นอยู่แต่ว่าอวิชชาทำให้เกิดทุกข์ก็ได้ก็ถูกแต่มันไกลป่ะมันไกลป่ะไอ้ตัวใกล้ที่สุดอะที่ถูกต้องที่สุดอะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็น

ทุกข์เนี่ยแหละอุปทานตัวเนี่ยแหละคือตัวทุกข์ใกล้ทุกข์ที่สุดอุปทานในเรื่องของอะไรความยึดมั่นถือมั่นน่ะว่าตัวเราของของเราเพราะมีตัวเราเนี่ยเลยมีของของเราเนี่ยเห็นป่ะถ้าเรามายึดมั่นว่าความแก่ความเกิดเป็นของเราความเจ็บเป็นของเราความแก่เป็นของเราความตายเป็นของเราเราทุกข์มั้ยล่ะเพราะจิตมันมีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นของเราไงเรายึดมั่นอยู่กับมันมาตลอดอ่ะว่ากายได้เป็นของเรานะเรายืมธรรมชาติมาใช้เลยครอบครองปรปักษ์นะเราทำก็คือธรรมชาติไปให้รู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรานะนะเพราะเราสะสมมาแต่เด็กๆไงว่าตัวเรากลายเป็นของเราของเราเป็นของของเราเลยอ่ะอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอ่ะเกิดท้องแม่มาใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรเป็นของของไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของของเราหรอกแต่เพราะมันอาศัยขันห้าเนี่ยล่ะขันห้ามันทำงานตั้งแต่คลอดท้องพ่อท้องแม่มันก็ทำงานมาตลอดมันก็เลยไปตามกฎของธรรมชาติอ่ะก็เลยมีตัวตนมาตลอดจิตมันรับรู้แบบนั้นมาตลอดจิตสัมผัสแบบนั้นมาตลอดมันไม่เคยรู้ในสิ่งที่ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเลยมันรู้แต่เห็นผิดมาตลอดอ่ะนะภาษาคนถือว่ามีตัวตนอ่ะแต่ถ้าภาษาธรรมถือว่าไม่มีตัวตนเราพูดในเรื่องของภาษาธรรมคำว่าไม่มีตัวตนนะให้จิตไม่มีความรู้สึกแบบนั้นถึงเราจะมีให้คำพูดก็แล้วแต่ว่าตัวตนอย่างนั้นตัวตนอย่างนี้อ่ะแต่ความรู้สึกของเราจริงๆแล้วเราให้มีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนแค่พูดเพื่อติดต่อกับโลกภายนอกนั่นเองเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องเป็นบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัตินะพอรูปขันธ์ทำงานรูปขันธ์ไม่มีอะไรเลยดินน้ำไฟลมใช่ไหมล่ะที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วดินน้ำไฟลมมันผสมปรุงแต่งเป็นระบบนั่นระบบนี้ระบบย่อยอาหารระบบหายใจระบบระบบเส้นประสาทเนี่ยระบบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันสร้างมาหมดเลยแบบสร้างรองรับจิตอะให้จิตทำงานเนี่ยติดต่อกับโลกภายนอกด้วยอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้ติดต่อกับโลกภายนอกดังนั้นโลกทางตาโลกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยคือโลกโลกจริงๆพุทธศาสนาเป็นแบบนั้นโลกอยู่ที่ตาถ้าเราไม่มีตาตาไม่ทำงานหรือตาบอดไปเนี่ยบกพร่องไปเนี่ยเราจะมีโลกทางตาไหมล่ะเราจะเห็นโลกไหมล่ะหรือหูเราหนวกหูเราไม่ได้ยินบกพร่องทางหูเนี่ยโลกนี้โลกทางเสียงมันดับเลยนะธรรมะที่เกิดจากเสียงมันดับเลยนะธรรมะไม่เกิดนะมันไม่มีธรรมเลยนะเพราะมันบกพร่องอ่ะจิตนี้มันไม่รับรู้ธรรมะทางด้านหูอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะไม่รับธรรมะทางด้านตาเพราะมันไม่เห็นอ่ะธรรมะไม่เกิดเพราะมันไม่มีเส้นประสาทที่รับรู้อ่ะมันรู้ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดทางนั้นใช่ป่ะเนี่ยพยายามฟังเข้าใจนะว่าธรรมะเนี่ยมันเกิดตรงเนี้ยนะมันเกิดเพราะแบบเนี้ยเพราะเราพบมันอย่างเนี้ยเป็นตามกฎของมันอย่างเนี้ยนะขันห้ามันเป็นแบบเนี้ยนี่คือรูปขันนะแล้วขันที่สองน่ะนะมันเป็นนามอีก4ตัวเป็นนามเป็นความรู้สึกมันเป็นจิตประเภทหนึ่งเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ของมันแต่ละหน้าที่แต่ละที่มันก็เป็นธรรมะเป็นธรรมของมันเองมันทำหน้าที่ของมันเองนะมันทำมีหน้าที่แบบไหนมันก็ทำแบบนั้นหน้าที่ทำให้เกิดเวทนาขันเนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นธรรมประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เราฝึกมีความสุขทำให้เราฝึกเรามีความทุกข์นะให้ฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาทุกขมสุขขเวทนาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์
เอาล่ะสาธุนะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือจำได้หมายมั่นได้ขันธ์เนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นทำประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขทำให้รู้สึกเรามีความทุกข์นะถ้าฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาจทุกข์ขมะฝึกขเวทนาเนี่ยไม่ฝึกไม่ทุกข์เอาล่ะสาธุนะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือจำได้หมายมั่นได้ขันธ์เนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นทำประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขทำให้รู้สึกเรามีความทุกข์นะถ้าฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาทุกขมสุขขเวทนาเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์อาละสาธุนะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือจำได้หมายมั่นได้ขันเนี่ยความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะเป็นทำประเภทหนึ่งอ่ะนะมันทำหน้าที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขทำให้รู้สึกเรามีความทุกข์นะถ้าฝึกเฉยๆไม่ฝึกไม่ทุกข์อาจทุกข์ขมะสุขขเวทนาเนี่ยไม่ฝึกไม่ทุกข์อรสาธุนะครับคุณนะแล้วขันธ์ที่3สัญญาขันธ์นะคือจำได้หมายมั่นได้ให้เกิดกรรมออกมาให้เกิดกรรมออกมาด้วยทางกายทางวาจานะปรุงแต่งความคิดนะแล้วขันธ์ที่5รู้อารมณ์เรียกวิญญาณขันธ์รับรู้อารมณ์เอาข้างนอกเป็นอารมณ์เข้ามารับรู้อารมณ์เราเห็นต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ก็เป็นอารมณ์เข้ามาในใจเราเป็นความรู้สึกของเราเราเห็นคนที่เรารักเราก็จะเอาอารมณ์เข้ามารู้สึกมันพอใจนะเห็นอารมณ์คนที่เราไม่ชอบขึ้นมาเนี่ยที่เป็นศัตรูเราแล้วก็มีความรู้สึกเอาอารมณ์เข้ามาว่าเราฝึกอึดอัดนะมันเป็นแบบนั้นนะพอรู้ตามขันธ์นาเป็นขันธ์5มันทำงานทีละครั้งทีละเรื่องทีละเรื่องคนละทีเมื่อทำงานพร้อมกันนะเมื่อทำงานเกิดดับแห่งอย่างสังขารและขันธ์เนี่ยทำงานปรุงแต่งความคิดเนี่ยเอาอะไรมาปรุงล่ะก็เอาสัญญาเนี่ยความคิดเนี่ยมาปรุงแล้วสัญญาเอาดึงสัญญาอะไรดึงขึ้นมาล่ะก็เอาเวทนาเนี่ยมาดึงสัญญาขึ้นมานะอันมันจริงๆแล้วมันเริ่มจากอะไรล่ะเริ่มจากเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะตัวเนี้ยล่ะตัวที่โยมจะต้องควบคุมมันให้ได้ต้องรู้จักมันต้องเข้าใจมันมันทำให้เกิดกรรมอยู่ตรงเนี้ยนะทำให้เกิดการผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่จะไม่ผสมปรุงแต่งก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นนิพพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะเป็นเทวดาก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกาย

ใจเนี่ยจะเป็นพรหมก็แล้วแต่เนี่ยหรือเป็นพระอริยะก็อยู่ที่พระอรหันต์เนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คุมตรงนี้ให้ดีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะแล้วธรรมะที่มันเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันก็มีเยอะในการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็มันมีเยอะนะนั้นเป็นหลายๆหมวดเนี่ยนะทั้งหมดเรื่องปฏิปทาน4ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพชฌงค์7ก็แล้วแต่เนี่ยหมวดโพธิปักขิยธรรม37ประการก็แล้วแต่เนี่ยหมวดมรรคมีองค์8เนี่ยหรือโอวาทปาติโมกที่เราถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาก็แล้วแต่เนี่ยธรรมะหมวดใหญ่ๆหมวดหลายๆหมวดเนี่ยก็เพื่อที่จะดับทุกข์เนี่ยล่ะนะเป็นไปเพื่อดับทุกข์นะไปดับเพื่อดับทุกข์ทั้งนั้นน่ะนะแล้วสุดท้ายเนี่ยผลมันก็ออกมาว่ารวมกันอยู่แล้วธรรมะหมดหลักๆเนี่ยรวมกันแล้วมันอยู่ที่ตัวเดียวเองอ่ะสรุปไปอยู่ที่ตัวเดียวอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยล่ะอยู่ที่อุปทานเนี่ยล่ะที่ยึดมั่นไว้เป็นตัวเราของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะเพราะความไม่ทุกข์ก็คือความมุ่งหมายที่เราต้องการคือไม่ทุกข์เนี่ยล่ะก็ทำยังไงให้มันไม่ทุกข์ถาวรล่ะไม่ทุกข์ถาวรแล้วต้องประพฤติปฏิบัติให้เจริญขึ้นจนกระทั่งความดับเนี่ยนิโรธเนี่ยมันแจ้งขึ้นมานะจะรู้ในความหมายเมื่อเรารู้ความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องนะตามกฎของธรรมชาติในเรื่องของความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วเนี่ยผลมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มันก็จะครอบงำอริยสัจ4หมดนั่นล่ะนะมันครอบงำอริยสัจ4หมดแล้วในความหมายในแง่มุมเนี่ยนะแล้วพอมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสัมมาทิฏฐินะหนึ่งในมรรคมีองค์8นั่นล่ะองค์แรกก็คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่ถึงเอามีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์แรกเป็นองค์นำไงว่าจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วในความหมายของอริยสัจ4ทั้ง4แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี้ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยแล้วมรรคองค์ที่สองมันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาละที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นนะเป็นองค์แรกเป็นองค์นำนะว่าจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วในความหมายของอริยสัจ4ทั้ง4แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยแล้วมรรคองค์ที่สองมันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาละที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นนะเป็นองค์แรกเป็นองค์นำนะว่าจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4แล้วในความหมายของอริยสัจ4ทั้ง4แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยแล้วมรรคองค์ที่สองมันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาละที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นนะเป็นองค์แรกเป็นองค์นำนะว่าจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะ

นั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้งสี่แล้วในความหมายของอริยสัจสี่ทั้งสี่แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยธรรมะองค์ที่สองมันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาละที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นเป็นองค์แรกเป็นองค์นำไงว่าจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนนะนั้นถึงจะทำอะไรต่อไปได้ใช่ไหมเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้งสี่แล้วในความหมายของอริยสัจสี่ทั้งสี่แล้วเนี่ยเพื่อให้เรารู้จักทุกข์แล้วไปเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยนะมีความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี่ยว่าเป็นไปเพื่อนิพพานเพื่อความดับทุกข์แล้วเนี่ยธรรมะองค์ที่สองมันก็จะต่อเลยนะก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์เป็นตัวหลักที่มาเป็นตัวหน้าที่มาละที่จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเมื่อความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยความปรารถนาความต้องการก็ต้องเป็นไปตามความเห็นแบบนั้นใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นมีความเห็นแบบไหนแล้ว

ถ้าเป็นความต้องการความปรารถนาด้วยกิเลสด้วยตัณหาแล้วเนี่ยนะก็เป็นไปเพื่อความทุกข์มันไม่เป็นไปเพื่อความถูกต้องมันไม่ความทุกข์เป็นไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาไม่ได้ด้วยสติปัญญาเพราะความต้องการความปรารถนาเนี่ยมี2อย่างด้วยสติปัญญาหรือด้วยความต้องการของกิเลสก็เราก็ใช้ชีวิตให้ถูกต้องก็แล้วกันนะจะปรารถนาอะไรในชีวิตประจำวันของเราอยากจะมีอยากจะเป็นอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ด้วยสติปัญญาแล้วกันนะมายึดมั่นถือมั่นจะถือเอาไว้ด้วยดีด้วยสมาทานนะอย่าอุปาทานนะถ้าอุปาทานเมื่อไหร่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสอันเกิดจากตัณหาแต่ถ้าต้องมีความต้องการเนี่ยด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นกิเลสมันไปเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะให้มันชีวิตดีขึ้นมีอะไรให้มันพรั่งพร้อมสะดวกสบายในชีวิตแต่ไม่ไปติดยึดกับมันใช่ป่ะมันให้มันอยู่ใต้เท้าเราอย่าให้มันอยู่บนหัวเราอย่าให้มันกิดกัดกินหัวใจเราพัดพากเราก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งใดก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ไปหมดเลยเพราะความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละอุปมาเรื่องต่ำๆก็ได้เคยอุปมาให้ฟังเหมือนกันถ้าคนๆ นึงเนี่ยถ้าเงินเขาหายไปสักหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านพันล้านเงินเขาหายไปเนี่ยถามจริงๆสิเราโมโหมะเราโกรธไหมล่ะเราเสียใจไหมเงินคนอื่นหายเนี่ยเป็นล้านเนี่ยเราโกรธไหมเราเสียใจไหมหรือเฉยนะใช่ป่ะไม่รู้ฝึกอะไรนะเฉยสบายใจนะไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะดีไหมดีนะแต่ถ้าเงินเราหายล่ะเราโดนเขาเบียดเบียนแล้วเขาชอบโกงเขาพัก5บาท10บาทแค่เนี้ย100บาทแค่เนี้ยเราโกรธมั้ยโมโหมั้ยโกรธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเรามาต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นกับอยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันเหรอพ่อล่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของเราไงใช่ไหมล่ะเห็นป่ะอย่างเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากด้วยตัวเราของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงมีแต่ร้อยบาทแค่เนี้ยเราโกรธไหมโมโหมะโกรธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเรามาต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นกับอยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันเหรอพ่อล่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของเราไงได้ไหมล่ะเห็นป่ะอย่างเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากด้วยตัวเราของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงร้อยบาทแค่เนี้ยเราโกรธไหมโมโหไหมโกรธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเรามาต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นกับอยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันเหรอพ่อล่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของเราไงได้ไหมล่ะเห็นป่ะอย่างเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเขาเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากด้วยตัวเราของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงร้อยบาทแค่เนี้ยเราโกรธไหมโมโหไหม

รธนะโมโหนะทำไมต้องมาเบียดเบียนเราทำไมต้องมาโกงเราทำไมต้องงานงั้นทำไมเหตุผลเยอะเพราะล่ะทำไมก็เงินเหมือนกันเนี่ยเงินอยู่ที่คนอื่นกับอยู่ที่เราเงินไม่เหมือนกันหรอเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าเงินตรงเนี้ยเป็นของเราไงได้ไหมล่ะเห็นป่ะอย่างเราห่วงคนนั้นห่วงคนนี้เพราะอะไรเพราะเห็นว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานของเราแล้วก็เป็นพี่น้องของเราเห็นป่ะว่าความทุกข์มันเกิดจากด้วยตัวเราของเราไงด้วยความยึดมั่นไงว่าเรามีตัวตนมีของตนจริงๆแล้วมันไม่มีตัวตนไงพี่แต่ประพาขนาดผ้าล้างรถเป็นผ้าชามัวแพงผืนตั้ง500 700ผืนละ30 50ก็ไม่ใช้เพราะรถราคามันแพงลักมากแต่ใช้ผ้าไม่ดีเดี๋ยวผิวสีจะเป็นรอยขนแมวนะเคยมั้ยซื้อรถใหม่แล้วโอ้โหลักมากเลยทะถนอมนะแล้วก็ช่วงล้างรถอยู่เนี่ยก็มีลูกชายแล้วเดินมาใช่ป่ะแล้วก็หยิบหินมาก้อนหนึ่งเอาไปที่ข้างรถก็เอาหินนี่แหละเขียนที่ข้างรถเขียนขีดเขียนพ่อก็เหลือไปเห็นนะลูกเอาหินมาขีดข้างรถด้วยความไม่มีสตินะแล้วก็ไม่มีธรรมะนะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นน่ะก็จับฉวยอะไรได้ใกล้ๆตัวก็จับฉวยได้ไวมากเลยอ่ะเพราะมันการกระทำทางกายวาจาเนี่ยมันจะเร็วมากความคิดมันเร็วมากปุ๊บเมื่อใครด่าเราคำหนึ่งเนี่ยเรารู้เลยเป็นคำด่ามันไวไหมล่ะเราตบเขาเลยใช่ไหมเราแตะเขาเลยใช่ไหมล่ะเราทำร้ายเขาเลยใช่ไหมล่ะมันไวมากนี่ก็เหมือนกันหยิบฉวยอะไรได้ก็หยิบฉวยประแจเนี่ยที่ฟ้อมกำลังชอบฟ้อมรถขันนี่อยู่เนี่ยก็เอาประแจเนี่ยตีมือลูกอ่ะป้าป้าป้าป้าป้าตีเข้าไปไม่ยั้งอ่ะไม่ได้คิดเลยเพราะความเสียดายความหวงความหวงข้าวหวงของอ่ะรถนี่ของกูรถนี่กูของใหม่อ่ะตีลูกเข้าไปท้ายก็นึกขึ้นได้โอ้โหลูกก็ร้องไห้ก็เอาสุดท้ายก็เอาลูกไปโรงพยาบาลอ่ะหมอก็ดูแล้วพลิกมือพลิกแล้วมันต่อไม่ได้แล้วอ่ะต้องผ่าตัดต้องตัดมือทิ้งอ่ะหมอก็ตัดแล้วก็รักษาตัวแล้วพอตื่นมาเนี่ยนั้นเด็กก็เห็นน่ะว่ามือหายไปอ่ะแล้วก็ถามเด็กนั้นก็ถามพ่อมือหนูไปไหนอ่ะแล้วมือหนูเนี่ยจะงอกมาใหม่ไหมเดี๋ยวว่างอกไหมล่ะกับรถที่โดนขีดอ่ะพ่อก็ไปดูที่รถอ่ะเขียนว่าหนูรักพ่ออะไรเงี้ยหนูรักพ่อมากอย่างเงี้ยระหว่างมือลูกกับรถอันไหนมันทำใหม่ได้ล่ะเห็นป่ะพระฟาร์มยึดมั่นถือมั่นไม่มีฝีมือปัญญาใช่ไหมล่ะไม่มีฝีมือที่ถูกต้องอ่ะรถไปทำสีใหม่ก็ได้จะมีประกันก็เคมันเสียไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำแต่นะใช่ไหมล่ะเนี่ยเพราะว่ามันพอเรามีความยึดมั่นถือมั่นและเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่ให้เรามีมันจะมีความขัดแย้งอยู่กับคนนั้นคนนี้มีเวียปัญหาเพราะความยึดมั่นถือมั่นยิ่งสังคมเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นด้วยความคิดความเห็นเนี่ยนี่นะเดี๋ยวประท้วงกันเพราะความเห็นมันไม่ตรงกันนะมันขัดแย้งกันนะนะเขาว่าเห็นเขาเห็นถูกว่าเห็นถูกต่างคนต่างยึดมั่นในความเห็นยิ่งกระต่ายขาเดียวมันก็ทะเลาะกันน่ะถ้าเราไม่ยืนกระต่ายขาเดียวความคิดเห็นความเห็นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็คุยกันได้อ่ะใช่ป่ะเรายึดกระต่ายขาเดียวก็คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้ทะเลาะกันน่ะนะเนี่ยเราความเห็นให้ถูกต้องอ่ะนะสุดท้ายทำหลายหมวดก็ลงอยู่ที่จุดเดียวดับทุกข์อารมณ์มันเกิดจากไหนก็เกิดจากมีตัวเราของเราเนี่ยล่ะถ้าเราเอาตัวเราของเราออกจากความรู้สึกออกจากจิตแล้วเนี่ยให้จิตมันรู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์อ่ะใช่ป่ะมันก็เย็นมันก็สงบเยือกเย็นอ่ะนะจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนแบบใบบัวอยากมีจิตใจแบบใบบัวมากอยากมี

ก็ทำเอาเองสิแม้ประพฤติกระทำสิจิตใจที่เป็นแบบใบบัวไม่ได้ดอกบัวนะดอกบัวถ้าลงทำได้แล้วแล้วนะมันมีดอกบัวพร้อมแล้วมันเบิกบานรับแสงอาทิตย์นะจะเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาเป็นแบบใบบัวก่อนก็ได้นะแบบจิตใจแบบใบบัวคือน้ำที่อยู่บนใบบัวเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่ความรู้สึกของเราเนี่ยคุกเข้าอยู่ที่จิตของเราเนี่ยนะไอ้น้ำที่กระเด็นเนี่ยเปรียบเหมือนอุปมาเหมือนกับกิเลสเหมือนปัญหาเหมือนกับอะไรแล้วแต่ที่มันเป็นมันเป็นธรรมเป็นธรรมะที่มันน่ามันไม่หลุดพ้นอ่ะนะเป็นอะไรที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นปรุงแต่งความคิดน่ะนะมากระเด็นขึ้นมาอยู่บนใบบัวเนี่ยนะแต่น้ำนั้นน่ะไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปในใบบัวได้อ่ะนะนั่นเราประพฤติกระทำให้จิตใจเป็นแบบนั้นน่ะอยู่กับโลกได้อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้คุกเข้าได้มันอยู่กับเราไปหนีมันไม่พ้นใช่ไหมล่ะแต่อย่าให้อารมณ์ความรู้สึกที่น่ะมาฝืมเข้ามาในจิตใจเราเหมือนใบบัวไม่ให้น้ำฝืมใบบัวนะความรู้สึกที่เป็นความรักบ้างความหวงบ้างความหึงบ้างความโกรธความเกลียดเนี่ยนะความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรณ์เนี่ยนะอยากจะอิจฉาเขาอยากทำร้ายเขาอะไรแล้วแต่ความรู้สึกต่างๆมากมายเนี่ยที่มันทำให้เราเล่าร้อนเนี่ยนะมันไม่กัดกินหัวใจของเราอ่ะนะเรารู้แล้วเรามีสติกั้นเอาไว้แล้วมีปัญญาแล้วนะมากั้นไม่ให้ไหลเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วเพราะทุกข์มันเกิดจากเราพี่มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละถ้ามันมีคู่ของมันแล้วจิตเนี่ยก็ไปรับความรู้สึกเสร็ไปรับความรู้สึกที่เส้นประสาทอ่ะตรงระบบไอ้ระบบประสาทที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยแล้วไปรับรู้มันอ่ะมันก็เลยมีอารมณ์เสร็จไปแล้วให้คุณค่าให้ความหมายกับมันอ่ะนะก็ทำให้เกิดผัสสะน่ะนะเป็นประสาทมันโดนกระทบอ่ะแล้วไปรับความรู้สึกของมันอ่ะไปแล้วเหมือนห้องผ่าตัดนะหมอก็ผ่าตัดผ่ามือผ่าขาเราเนี่ยเพราะละไม่จิตเราไม่รู้เพราะเขามียานอนหลับใช่ไหมล่ะยาสลบใช่ไหมเราก็ถึงไม่รู้สึกเราถ้าเกิดเราแยกจิตเนี่ยนะออกจากการกระทำเนี่ยนะออกจากกายเนี่ยตอนเหมือนในห้องผ่าตัดเนี่ยที่หมอเขาลงมือตัดเราเนี่ยนะตรงนั้นน่ะถือว่าธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็เอาจิตเราความรู้เนี่ยไปจับความรู้สึกที่เส้นประสาทตรงนั้นน่ะแล้วปรุงต่างต่อเป็นความรู้สึกที่เจ็บและไม่เจ็บสุขหรือทุกข์อ่ะเรียกว่าพอเป็นสุขหรือทุกข์เนี่ยอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็ไปวิ่งที่เป็นสัญญาไปดึงเอาสมมติบัญญัติมาเอาบัญญัติคำนั้นมาว่าแบบนี้เรียกว่าแบบนั้นแบบนั้นเรียกว่าแบบนี้อารมณ์แบบนั้นเรียกว่าความสุขอารมณ์แบบนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์แบบนั้นเรียกว่าโตแบบนั้นเรียกเก้าอี้แบบนั้นเรียกผู้หญิงแบบนั้นเรียกว่าผู้ชายเห็นปะปรุงแต่งเป็นสมมติบัญญัติต่อเพื่อฝืนความหมายให้ตรงกับบุคให้บุคคลอื่นหรือฝืนความหมายเอาวะเพื่อจะติดต่อกับบุคคลคนอื่นติดต่อกับโลกภายนอกเห็นปะธรรมะมันเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็แปลงจากธรรมะที่เป็นธรรมะล้นๆน่ะกลายเป็นบัญญัติออกมากลายเป็นสมมติบัญญัติออกมาให้เข้าใจความหมายว่าอ๋อเราฝึกเราฝึกทุกข์นะเราชอบนะรูปร่างแบบนี้เรียกว่าหมาแบบนี้เรียกว่าแมวนะเห็นไหมจะไม่มีหมาไม่มีแมวหรอกเป็นแต่คำพูดกันให้ตรงกันว่าไม่หมาไม่มีแมวถ้ามีหมามีแมวครั้งภาษาทั่วโลกคงเหมือนกันน่ะนะภาษาฝรั่งเขาคงเรียกว่าหมาแมวเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกด็อกกับแคทใช่ไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นพวกนี้คือบัญญัติคำบัญญัติที่บัญญัติว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ชื่อแบบนั้นแบบนี้แต่ก่อนที่จะบัญญัติอันนั้นคือธรรมที่ไม่มีที่เป็นธรรมะแท้ๆล้วนๆน่ะอย่างเวทนาเนี่ยก็เป็นธรรมะที่มีทำหน้าที่แบบนั้นน่ะแต่เราฝืนความหมายว่าแบบนี้เรียกว่าเวทนานะอย่างนี้เรียกว่าสัญญานะอย่างนี้เรียกว่าสังขารนะ
จริงๆแล้วมันไม่มีบัญญัติเราเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ของมันเองใช่ไหมล่ะพอเข้าใจไหมล่ะพอฟังออกมะธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะเราต้องมองให้ลึกซึ้งให้เข้าใจอ่ะนะธรรมะพอเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจด้วยการฟังอ่ะนะเรียกว่าอายตวิมุตตายตนะพิจารณาใครควรทำไม่ให้เหมือนกับสมัยโบราณอ่ะแล้วมันมีการหลุดพ้นด้วยสองสาเหตุน่ะสองประการนั้นหลุดพ้นด้วยเรามีบารมีมีคนที่มีแบบปัญญามากพอเหมือนเนี่ยมันใกล้คู่ผลไม้มันงอมมันใกล้หลุดแล้วอ่ะพอสะกิดนิดหน่อยเนี่ยพอฟังแล้วก็หลุดเลยอ่ะแต่อีกแบบนึงเราต้องประพฤติกระทำตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติเนี่ยอันนั้นมันแน่นอนกว่านะอย่างเรามีเดินจงกรมมีนั่งสมาธิอย่างนั้นนะตามระบบระเบียบวิธีการปฏิบัติอันนั้นมันแน่นอนกว่านะแต่ถ้าเรามีเราแต่ทั้งนั้นเราต้องมีความรู้เหมือนกันน่ะนะความรู้เหมือนกันปฏิบัติไม่มีความรู้เลยก็ไม่ได้อ่ะต้องมีความรู้พร้อมควรน่ะปฏิบัติถูกยิ่งว่ารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเกิดจากไหนเนี่ยเนี่ยเรามาเราบอกว่าทุกข์มันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละมันเริ่มเกิดตรงเนี้ยนะเริ่มเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วนะตาเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปตาถึงกันเข้ากับรูปเนี่ยแล้ววิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยว่าเห็นได้ยินเนี่ยสามตัวเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยตามกฎของธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดผัสสะแต่ผัสสะไม่เกิดได้เพราะว่าเส้นประสาทมันกระทบจิตนะกระทบตามธรรมชาติมันตามธรรมชาติของมันอะมันไม่มีตัวตนมันธรรมชาติมันทำงานใช่ไหมล่ะพอกระทบจิตแล้วเนี่ยมันก็เกิดเวทนาขันทำงานต่อรูปขันทำงานวิญญาณขันทำงานรูปขันทำงานแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ส่งให้เวทนาทำงานต่อนะเวทนาว่าที่รูปเนี่ยมันพอดีกับเวลาอากาศที่มันพอดีเนี่ยเกิดอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาตามธรรมชาติเนี่ยความพอดีทั้งเกิดความพอใจยินดีขึ้นมาก็เกิดความสุขเวทนาที่เป็นความสุขอย่างตาเนี่ยตาคนเราตาที่มีความสุขเนี่ยมั่นตามาจากขยายใช่ไหมมั่นตามาจากขยายนะคนมั่นตาขยายก็จะมีความสุขความพอใจความสุขเวลาคุยก็เหมือนกับคู่รักออกเดทอ่ะถ้าคุยที่มืดๆใช่ไหมล่ะจุดไฟคุยกันใช่ไหมหาร้านอาหารที่มุมหนึ่งที่มันเงียบๆไฟแหงไฟน้อยๆใช่ไหมเหมือนผับเหมือนบาร์เนี่ยเปิดไฟเฟื่องๆเนี่ยเพื่อให้ม่านตามันขยายพอม่านตาขยายแล้วคนเรารู้สึกมีความพอใจมันเป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนตำรวจฝ่าฝืนผู้ต้องหาเนี่ยเขาใช้สปอตไลท์ใช่ไหมให้ม่านตามันเล็กได้กดดันให้เกิดความโกรธได้สารภาพออกมาเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นเหมือนหูเราอะคลื่นแบบนั้นทำให้เรามีความพอใจคลื่นแบบนี้ทำให้เราไม่พอใจดังมากก็เราก็ฝึกว่าไม่ชอบดังน้อยก็ไม่ชอบมันต้องพอดีใช่ไหมเป็นธรรมชาติของมันนะแล้วเราจิตก็ไปรับรู้อะนะเกิดความพอเราชอบก็เกิดความเป็นเวทนาเป็นความสุขไม่ชอบเป็นเวลาเป็นความทุกข์พอเกิดเวทนาแล้วเนี่ยเวทนาก็ส่งอารมณ์ความรู้สึกในตัวรู้ตรงนี้ไปที่สัญญาขันทำงานต่อนะที่เราฝะสมเอาไว้เป็นสมประการเป็นความคิดความติดตึกของเราในความคิดของเราในความฝมเอาไว้เนี่ยเป็นอดีตเอาไว้เนี่ยว่าแบบเนี่ยมีสัญญาความจำไว้ว่าอย่างไรนะถ้าไปเป็นความฝมด้วยเวทนาที่เป็นความสุขเนี่ยก็จะปรุงแต่งความคิดแล้วก็สัญญาก็ส่งงานต่อให้สังขารและขันเนี่ยทำงานต่อปรุงแต่งความคิดเพราะว่าสังขารและขันปรุงแต่งความคิดก็เอาสัญญาความจำนั่นแหละมาปรุงแต่งความคิดว่าจะทำยังไงกับตาที่ได้เห็นหูที่ได้ยินลิ้นที่ได้รสเนี่ยอย่างเราซื้อก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งนะแล้วก็ปรุงรสใช่ไหมล่ะแล้วก็จะชิ้นลิ้นชิมใช่ไหมชิมว่ารสชาติเป็นไง
แล้วเราก็ใช้ความจำว่าความจำแบบนี้ว่ามันยังไม่พอ

พอนะใช่ป่ะยังไม่มียังไม่พอนะก็ต้องปรุงเติมนั่นอีกก็ปรุงแต่งความเพียรต้องเติมอีกนะแล้วก็เติมอีกปรุงแต่งแล้วก็ทำให้บังคับกายว่าต้องไปเติมอีกนะเติมเครื่องปรุงอีกแล้วชิมอีกเห็นป่ะชิมอีกยังไม่พอก็ปรุงอีกเนี่ยปรุงแต่งความเพียรไปเรื่อยจนสามารถสำเร็จนั่นแหละคือการปรุงแต่งความคิดพอปรุงแต่งแล้วก็เกิดเราต้องการอีกต้องการอีกเราเป็นคนต้องการอีกต้องการรสชาติที่เข้มข้นอีกก็ปรุงแต่งต่ออีกเห็นว่าล่ะนี่ขันห้าทำงานแบบเนี้ยดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าขันห้ามันทำงานคนละทีทำงานแบบนี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราจะต้องเอาขันห้าเนี่ยเอามาเพ่งมันเพ่งลักษณะเพ่งปัญญาใช่ปะทำจิตให้เป็นสมาธิเอาขันห้าเนี่ยเพ่งมันให้เห็นขันห้าทำงานแล้วเกิดดับเกิดดับแล้วเราพูดเรื่องการปฏิบัติแล้วพูดให้เข้าใจก่อนว่าขันห้ามันทำงานแบบเนี้ยนะให้เข้าใจตัวเราเนี่ยมันทำงานแบบเนี้ยแล้วพอทำงานแล้วพอทำงานปรุงแต่งความคิดแล้วเนี่ยขันสังขารและขันทำงานแล้วเนี่ยนะวิญญาณก็ทำงานร่วมไปด้วยในขันห้าทำงานเกิดดับไอ้ที่มันเป็นทุกข์อะสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เพราะเราไม่รู้ตามความเป็นจริงนะของเรื่องของธรรมชาติมันว่าเนี่ยล่ะเป็นตัวทุกข์นะขันห้ามาทำงานเกิดดับแล้วไม่ยอมให้ขันห้าเนี่ยทำงานเกิดแล้วไม่ยอมดับยึดมั่นว่าเรามีความชอบมีสัญญาแบบนั้นเรามีความคิดแบบนี้ทิฏฐิความเห็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยยึดมั่นเอาไว้นั่นแหละนะพอสังขารทำงานแล้วเนี่ยปรุงแต่งเป็นเจตนาแล้วเนี่ยกิเลสตัวแรกที่โยมจะต้องตามกฎธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นก็คือตัณหาความอยากถ้าเรามีความเวทนาที่เป็นความสุขปรุงแต่งความคิดในเวทนาที่เป็นความสุขแล้วเนี่ยเกิดตัณหาที่อยากเอาเข้าตัวเองใช่ไหมอยากจะมีอยากจะครอบครองอยากจะแฝงหาเก็บเอาไว้อยากจะได้เรียกว่าตัณหาอยากมีอยากเป็นใช่ไหมพอมีตัณหาแล้วเนี่ยมีความอยากถึงที่สุดแล้วมากๆเข้าเนี่ยอันนี้จิตมันก็สร้างสิจิตก็สร้างนะสร้างตัวตนขึ้นมาว่าเราเป็นผู้อยากจริงแล้วตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวตนมาอยู่ตรงไหนแล้วเป็นตรงไหนเป็นตัวตนมั่งมีแต่สภาวะการทำงานที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะมีรูปขายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเกิดขึ้นแล้วดับไปและเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยเนื่องด้วยกับรูปเนี่ยเกิดวิญญาณทำงานสามตนเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนามีความชอบและไม่ชอบมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาพอมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานขึ้นมาสร้างตัวตนเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นเราเนี่ยเป็นผู้อยากผู้มีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้มีทิฏฐิแบบนั้นทิฏฐิแบบนี้เราเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะเราเป็นผู้หวงผู้หึงแล้วแต่เนี่ยอันนี้เป็นของเราเนี่ยยึดมั่นเอาไว้เนี่ยของเราของเราเนี่ยนะตัวตนอ่อนๆเกิดขึ้นมาแล้วอุปทานยึดมั่นเข้าไปแล้วเห็นป่ะนะพอมีอุปทานแล้วคราวนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพหรือภาวะความมีความเป็นนะความมีความเป็นคือการดำตั้งอยู่ซึ่งตัวตนน่ะนะการดำรงอยู่ของตัวตนน่ะและมีตัวตนสมบูรณ์แบบแล้วเห็นป่ะว่าเรามีเราเป็นเป็นของเราแล้วเมื่อมีพบแล้วเนี่ยมันก็เกิดทุกข์เสนะเพราะตัณหาอุปทานก็เป็นกิเลสมีกิเลสก็ต้องเกิดกรรมก็คือพบนั่นแหละความมีความเป็นการผสมปรุงแต่งตัวตนน่ะเกิดการกระทำทางนะก็เกิดข้อออกมาเป็นวิบากออกมาเกิดผลออกมาก็คือชาติความเกิดนะครบเลยวัฏฏะสงสารครบเลยนะเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดผลของกรรมเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตเลยสำเร็จผลแล้วเกิดตัวเราของเราเป็นผู้ที่ได้ยึดมั่นถือมั่นในตั้งแต่เรื่อง

ตาหูจมูกลิ้นกายใจออกมาเลยใช่ป่ะครอบมาว่าเป็นความเกิดเป็นตัวตนออกมานะความทุกข์ทั้งปวงเป็นผลออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยล่ะแล้วมันไปอยู่ที่ไหนต่อล่ะไปนอนในจิตฝนลึกของเราเนี่ยล่ะนะแล้วเราทำความสำเร็จในเรื่องของกิเลสได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ไปนอนในจิตฝนลึกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอรุสัยเนี่ยหนึ่งหน่วยทำฟ้ำอีกหน่วยหนึ่งก็เป็นเพิ่มไปขึ้นอีกเป็นสองหน่วยสามหน่วยอรุสัยก็มากเข้ามากเข้ามากเข้าเลยนะอรุสัยมากเข้ามากเข้าก็ฟังความเคยชินในการที่เกิดกิเลสแบบนั้นง่ายขึ้นอีกนะคราวนี้มันมากเข้ามากเข้าคราวนี้ก็ระเหยออกเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนาก็เรียกว่านิวรณ์นะถ้าเป็นกิเลสที่มีเจตนาออกมาเนี่ยเป็นเจตนาออกมาเรียกอาสวะนะมันไหลออกมาเลยอ่ะนะถ้าเกิดกิเลสง่ายขึ้นแป๊บเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะเรามีอาสวะมีอนุสัยมากมากเข้ามากเข้าอ่ะเราฝากฝนเพียรหน่วยเทียนหน่วยเนี่ยฝากฝนมาจากไหนอ่ะแต่เด็กมามันก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงหรอกจิตมันก็เป็นกลางๆอ่ะแต่เพราะว่าโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยด้วยแล้วก็สัมผัสกับโลกภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะสัมผัสมากเข้ามากเข้าบ่อยเข้ามากครั้งมากครั้งขึ้นก็กลายเป็นอนุสัยอ่ะก็สามารถที่แยกแยะได้อ่ะว่าแบบนั้นเราชอบแบบนั้นเราไม่ชอบแบบไหนที่มันตรงข้ามกับที่เราชอบอ่ะเราก็ไม่ชอบอ่ะนะก็แยกแยะได้แบบไหนชอบก็ฝากฝนมาเรื่อยอ่ะฝากฝนสัญญาความจำมาเรื่อยล่ะฝากประการมาเรื่อยล่ะนะแล้วก็มามีมากเข้ามากเข้าเนี่ยเหมือนเราที่เราเห็นอะไรจะอยู่ที่จริตเรียกว่าจริตถ้าเป็นคนที่โกรธบ่อยโกรธง่ายเนี่ยเพราะว่าคนมีจริตความโกรธง่ายเนี่ยเห็นอะไรก็โกรธง่ายแล้วเห็นอะไรก็รักง่ายแล้วนี่แปลอยู่ที่จริตมาฝากฝนมาเรื่อยแต่เด็กนั่นล่ะนะเรียกว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยอ่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยแหละนะทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจนั่นล่ะนะแล้วเราทำยังไงล่ะทุกข์มันเกิดตรงไหนล่ะเนี่ยทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยล่ะนะในสาเหตุของทุกข์นะเกิดบอกที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นน่ะนะมีกิเลสนะมีฝังโยชน์นะผูกใจเพราะมันมีอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมอ่ะแต่มันไม่ออกอ่ะมันสะสมบางอย่างมาตลอดล่ะแล้วทำยังไงมันล่ะอยู่ดีจะให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทำยากหน่อยอ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก็มีวิธีอ่ะพระเจ้าก็บอกทางวิองแปดนี่แหละมักทางเนี่ยทางเดียวนะทางนี้ทางเดียวทางที่ไปเพื่อพ้นทุกข์แล้วก็คือฝีสมาธิปัญญานี่แหละมักวิองแปดเนี่ยทางที่ทางเดียวทางอันประเสริฐเนี่ยมักวิองแปดเนี่ยแล้วสมาธิสมาธิปัญญาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติมันก็ให้มานะนะธรรมชาติมันให้มาแต่ให้มาไม่พออ่ะไม่พอที่เราจะพ้นทุกข์อ่ะมันต้องอยู่ในกิจการงานทุกอย่างเลยสมาธิปัญญาเนี่ยนะเราทำจนเราเคยชินไงเราก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ในทุกการงานงานเล็กงานใหญ่นะมีฝีสมาธิปัญญาทั้งนั้นนั่นแหละนะแต่มันไม่ได้ไปเพื่อโลกุตระมันไปเพื่อทั้งโลกธรรมดาในการกระทำทุกอย่างนะนะอย่างโยมผ่าฟืนอย่างเงี้ยหรือหุงข้าวอ่ะโยมก็ต้องมีฝีใช่ไหมล่ะรวบรวมกายเนี่ยนะรวบรวมตั้งนะรวบรวมกายใจเนี่ยตั้งใจหุงข้าวเนี่ยมีจิตตั้งมั่นอยู่ในการหุงข้าวเนี่ยกำหนดการหุงข้าวอยู่เนี่ยเรียกจิตมีสมาธิแล้วหุงข้าวแบบไหนให้มันกินได้ไม่แฉะไม่ดิบให้มันกินได้เนี่ยเรียกปัญญามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่พออ่ะนะ
งานการทุกอย่างนะว่าไม่มีมันต้องมีสมาธิถ้ามีปัญญาไม่มีไม่ได้อะแต่มีแบบธรรมชาติอะมีแบบธรรมชาติให้มานะเราไม่ได้เราก็ไม่ฝึกฝาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่มีอยู่นะแล้วจริงแล้วเนี่ยมันก็มีมาตลอดแล้วเราไม่เห็นมันอะนะเนี่ยทางที่ทางเดียวทางที่เราดับทุกข์ละมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นถูกต้องเนี่ยเพื่อความดับทุกข์นะให้รู้ความจริงของธรรมชาติว่ามันมีอะไรบ้างมีความเห็นถูกต้องแล้วก็มีความปรารถนาที่ถูกต้องนะความต้องการถูกต้องเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการพูดที่ถูกต้องนะเมื่อมีความเห็นแบบนั้นงั้นการพูดการจาก็เป็นไปเพื่อความคิดความเห็นแบบนั้นตลอดไปเพื่อความดับทุกข์ตลอดนะจะมีการงานสัมมากัมมันโตการงานที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อเนี่ยแหละตามความเห็นที่ถูกต้องจะไปทางเดียวกันหมดนั่นแหละนะมีทางกายนะทางวาจาแล้วก็มีทางด้านของการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตที่ถูกต้องนะถูกต้องที่จะดับทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจะดำรงชีวิตยังไงจะหาเงินยังไงจะเก็บรักษาเงินยังไงจะต่องเงินยังไงให้มีกำไรขึ้นนะแล้วก็ทำไปแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะให้ไปฟังที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องให้ชีวิตมันดีขึ้นนะเป็นการเคลื่อนสัมมากรรมันโตการงานชอบคือการเคลื่อนไหวร่างกายชอบการกระทำชอบนะนะไปเบียดเบียนคนอื่นนะไปทางเรียกว่าทางศีลทางศีลก็ถูกต้องนะแล้วไปทางแนวทางเดียวผมขอยอมมาตั้งจิตไว้ให้ถูกเถอะในมีความเห็นที่ถูกต้องเถอะเมื่อมีการทำอย่างนี้อยู่ตลอดแล้วเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญญาต่อก็จะมีความภาคเพียรที่อยากกระทำอย่างนั้นนะตามความคิดความเห็นในความปรารถนาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะมีความภาคเพียรที่อยากจะกระทำแบบนั้นอยู่ตลอดนะเมื่อแล้วก็เราก็จะมีการระลึกถึงเพื่อควบคุมความสม่ำเสมอให้เป็นไปตามแบบนั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความถูกต้องก็เรียกว่าเรามีสติระลึกได้ระลึกอยู่เสมอนะไม่ทำผิดพลาดนะไม่ทำในเรื่องของอกุศลแล้วก็มีเรื่องของสมาธิความตั้งจิตชอบตั้งใจตั้งจิตตั้งมั่นชอบตั้งจิตชอบนะให้สมาธิให้มีกำลังนะให้มีความแข็งแรงทางด้านจิตนะให้มีกำลังมากขึ้นนั่นแหละทางมรรคมีองค์แปดนะจริงแล้วพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวถึงมรรคองค์8บ่อยอริยะอัตถังคิขมรรคเนี่ยนะพูดถึงองค์8แล้วก็อยู่อีกคำหนึ่งที่พระเจ้าท่านตัดบ่อยจะใช้แทนกันได้แล้วบางทีท่านก็พูดว่าอริยะอัตถังคิขมรรคมรรคมีองค์8บางทีท่านก็ตัดเอาไว้ว่าสมถะวิปัสสนาคือสมถะคือความสงบวิปัสสนาคือปัญญานะศีลก็อยู่ในสมถะนั่นแหละนะสองคำนี้ใช้แทนกันได้อย่าเข้าใจผิดนะว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเป็นคนละตัวกับมรรคมีองค์8อันเดียวกันนั่นละโยมนะพระเจ้าตัดใช้แทนกันได้นะนะเดี๋ยวเราพูดมีองค์8แล้วพูดสมถะวิปัสสนาฉะนั้นเราก็ต้องมาเนี่ยมาทำเนี่ยมาปลูกสติเนี่ยนะทำตามแบบอานาปานสติเนี่ยนะทำแบบเดียวนั่นแหละนะมันจะได้หมดอ่ะนะได้หมดพระเจ้าท่านตัดไว้เองอ่ะนะแล้วเอาปลูกสติปัญญาเนี่ยนะกับพฤติกรรมการกระทำเนี่ยมากั้นกระแสแห่งทุกข์ที่
อารมาพูดข้างต้นนั่นล่ะนะมากั้นไว้ที่ผัสสะเมื่อเกิดเป็นเวทนานะจะได้ไม่ต้องไปเกิดตัณหาเมื่อกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็เลยไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาไม่ปรุงแต่งเป็นตัณหาอุปทานใช่ไหมล่ะก็กั้นไว้ได้ด้วยสติปัญญาเนี่ยก็มีปัญญาแล้วนะพอไม่ขอกั้นไว้ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปทานมันก็ไม่นอนในฝนลึกเพราะมันไม่ไหลแล้วมันหยุดมันโดนกั้นเอาไว้แล้วนะแล้วก็มันหลุดไปแล้วนะไอ้ที่มันไร้สาระมันก็หลุดไปเองนั่นแหละนะจิตมันจะปฏิเมื่อเลือกให้นะพอปฏิตั้งแล้วจะเลือกให้ว่าไหนควรทำไม่ควรทำนะจริงๆเป็นอย่างนั้นลองดูสิต้องปลูกปฏิดูสิเมื่อมันกั้นไม่ได้มันก็ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปทานมันก็ไม่นอนเนื่องในจิตส่วนลึกอะอนุฝ่ายมันก็ไม่โดนเติมอะนะเมื่อเราไม่เติมลงไปในอนุฝ่ายหน่วยนึงเนี่ยมันก็อนุฝ่ายที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็โดนขุดออกมาสิไม่เติมหน่วยนึงก็โดนขุดออกมาหน่วยนึงจนอนุฝ่ายมันน้อยลงจนอาภาวะมันหดเข้าอะนะจนมันหมดถึงที่สุดอะนะเมื่อกั้นไว้เนี่ยเราเพื่อบัดเพื่อกั้นไว้ที่ผัสสะนั่นล่ะอันนี้ตรงนี้ล่ะสำคัญผัสสะตรงนั้นน่ะเป็นทางสองแพ่งถ้าเราไม่เพื่อปฏิบัติก็จะไหลเป็นทุกข์แบบนั้นนั่นล่ะนะบวกก็ทุกข์ลบก็ทุกข์อ่ะนะดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์อ่ะทุกข์ทั้งนั้นที่ตั้งอยู่ในชีวิตเนี่ยชีวิตคือทุกข์นะเมื่อเราสามารถรู้ชีวิตเราแบบนี้แล้วนะเราเป็นคนวัดแล้วเนี่ยเราเป็นคู่มีเป็นคนวัดเป็นคู่มีสติปัญญาแล้วเราก็มองเห็นได้มากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแยกออกไม่สามารถที่จะแยกออกว่าชีวิตก็คือชีวิตกายก็คือกายจิตก็คือจิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสคือกิเลสก็จะแยกออกเป็นส่วนๆได้นะจะแยกออกได้ถ้าเป็นคนธรรมดาข้างนอกเขาแยกไม่ออกเขาเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันนะชีวิตทุกข์นะชีวิตกายใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะนะเขาเลยทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยความเล่าร้อนน่ะแต่คนวัดคนประพฤติปฏิบัติเนี่ยหรือผู้รู้แล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะแยกออกอ่ะชีวิตก็คือชีวิตอ่ะกายกับจิตนี้คือกายกับจิตนี้แยกออกจากกายกับชีวิตได้อ่ะนะชีวิตคือความดิ้นรนที่อาตมาบอกอ่ะจะแยกออกได้จากกับออกจากกายกับจิตได้อ่ะนะแล้วจะแยกกิเลสตัณหาแยกออกได้อ่ะนะจนท่านดับไปนะเนี่ยข้อดีของคนที่มาวัดเนี่ยจะได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังอ่ะนะแล้วก็ได้พูดไปบาทจะได้เข้าใจจริงๆว่าธรรมะคืออะไรถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยศาสนาก็ไม่เกิดอ่ะนะเพราะศาสนาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์อ่ะมันก็มีปัญหาแบบนี้ก็พยายามหาทางแก้กันต่อยอดกันมาเนี่ยบางคนเขาหมายก่อนพุทธเจ้าเขาว่าความอร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือนิพพานนะแล้วมีคนบางกลุ่มเขาบอกว่าก็ยังไม่ใช่ต้องไม่มีความอยากทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถึงเป็นนิพพานเขาก็ออกไปเข้าป่าไปเพื่อไปแบบไปค้นหากันอ่ะนะก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆล่ะนะนะจากชาน1เขาว่าสูงสุดแล้วไม่บางคนบอกไม่สูงสุดก็มีชาน2ชาน3ชาน4จนถึงอรูปฌานใช่ป่ะถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะถึงอุทกดาบทอ่ะนะที่เป็นอาจารย์ของพระเจ้าอ่ะเขาบอกถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็บอกก็ยังที่สุดต้องไม่มีอะไรมันต้องไม่มีตัวไม่มีตนนะก็ออกไปหาสัจจะความเป็นจริงต่อ
จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอ่ะ

นะมันไม่ง่ายนะที่จะพึ่งไปบัติที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเรื่องพื้นๆง่ายๆเลยอ่ะมันละเอียดลึกซึ้งมากอ่ะมันเป็นศาสนาจริงๆเลยอ่ะศาสนาที่แก้ปัญหาให้มนุษย์ได้อ่ะนะขนาดโยมแค่นั่งสมาธิสงบใจอย่างเงี้ยโยมมีความพอใจมีความสุขแล้วสุขสงบแต่ถ้าโยมมีชีวิตอยู่ด้วยลักษณะแบบเนี้ยนะแล้วมันถาวรอ่ะโยมคิดว่ามันจะมีความสุขมากไหมล่ะได้ทำปฏิบัติเนี่ยก็มีเยอะนะมีเยอะนะหลายหมวดเลยอ่ะแล้วมันทำยังไงมันเยอะไปหมดตอนที่อาตมาบอกอ่ะปัญหามันอยู่ทุกเจ้าท่านสรุปไปแล้วเรามาประกิดความคิดนิดนึงอ่ะพระเจ้าท่านสรุปเอาไว้อ่ะนะสรุปโดยย่ออ่ะว่าอุปทานฐานทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ่ะอุปทานเนี่ยเป็นตัวทุกข์ท่านนั้นอุปทานฐานทั้ง5เนี่ยไอ้ตัวยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนตัวเราของเราเนี่ยคือทุกข์ต้องดับตรงเนี้ยใช่ป่ะต้องดับตรงนี้ให้ได้นะให้มีความคิดอยู่ในใจเสมอว่าเราไม่มีตัวตนอะเราเป็นแค่ดินน้ำไฟลมมาผสมพุ่งต่างเป็นอัตตานี้อะอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาอะไม่ใช่ตัวตนของเราอะใช่ไหมนะอาธรรมนาปาและสติน่ะนะหมวดเดียวอะพระอาจารย์บอกว่าปฏิปทานสี่สมบูรณ์แบบมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบทำปฏิปทาน4ให้สมบูรณ์แบบเถอะนะมรรคญาณผลญาณก็จะอยู่ตรงนั้นหมดอ่ะนะนะทำแล้วก็ปฏิบัตินะปฏิปทาน4นะตามแบบอานาปานสตินะพระเจ้าก็ใช้วิธีเนี่ยในการตรัสรู้อานาปานสตินั่นแหละนะนะเราจะทำในหมวดเรื่องของสติปัฏฐาน4ฝึกสติในปฏิปัฏฐานทั้ง4ไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนะไปในเรื่องของลมหายใจและอิริยาบถนะทุกลมหายใจและทุกอิริยาบถเพื่อปลูกสติให้มันตั้งให้ได้ตอนแรกเราก็เหมือนเสาอ่ะตอนแรกเราจะต้องตั้งเสาก่อนใช่ไหมล่ะเอาเสามาตั้งก่อนตั้งเสาก่อนพอตั้งเสาเสร็จแล้วก็กบดินเทปูนปิดให้เพื่อให้เสามันตั้งใช่ไหมตอนแรกก็ตั้งเสาพอเสร็จแล้วก็เสาก็จะตั้งแล้วก็เหมือนกันเราก็ต้องหัดตั้งสติก่อนนะพอตั้งสติถึงที่สุดแล้วถึงได้ระดับหนึ่งแล้วนะไปตามลำดับมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเราตั้งสติแล้วนะได้ระดับหนึ่งแล้วสติมันก็จะตั้งขึ้นมาใช่ไหมล่ะแล้วก็เราไปคิดดูกันว่าตั้งสติหรือสติตั้งตอนแรกมันต้องตั้งสติก่อนพอตั้งเสร็จแล้วสติมันก็จะตั้งจะตั้งรับอารมณ์ขึ้นให้เราเลยโดยอัตโนมัติมันคือระลึกได้แต่ไม่สามารถจะกำจัดอารมณ์หรือกิเลสตัณหาได้ก็ต้องใช้ปัญญานะเป็นปัญญาละเพราะสติเป็นแค่ระลึกได้เป็นแค่เครื่องขนส่งขนส่งอะไรขนส่งความจำขนส่งปัญญานะปฏิมันเหมือนเครื่องขนส่งนั่นแหละเพราะอะไรพอเราตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยทำอารมณ์เรื่องราวเนี่ยนะปฏิมันก็จะตั้งรับเอาไว้แล้วก็วิ่งไปที่สัญญาความจำไปดึงความจำมาที่เกี่ยวข้องกับไอ้ที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยเราตีความหมายว่าไงมีความจำไว้ว่ายังไงจะวิ่งปะแต่ตอนมันออกมาเนี่ยมันไปหาปัญญามาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนั้นไอ้ปัญญาที่ออกมาเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าสัมปชัญญะคือจะรู้ตัวตลอดมีสติและลึกได้แต่รู้ตัวตลอดว่าอ๋ออารมณ์ผูกใจแล้วอารมณ์ผูกใจแล้วจะหลุดไหมจะเป็นจะไหลไหมจะไหลเป็นเวทนาไหลเป็นตัณหาอุปทานไหมนะ

นะนะปกติประฐานเสียเลยล่ะแล้วก็พระเจ้าก็ตัดไว้ว่าอานาปานสติสมบูรณ์แบบสติปัฏฐานสี่ก็สมบูรณ์แบบฉะนั้นทำเรื่องเดียวเนี่ยจะสมบูรณ์แบบหมดนะทำอานาปานสติเนี่ยตามทำแบบฝึกสติสติปัฏฐานสี่ตามแบบอานาปานสติสติไปในลมหายใจเนี่ยนะไปในกายเวทนาจิตทำทุกลมหายใจเนี่ยนะทำหมดอื่นก็จะสมบูรณ์แบบนะปฏิปทาน4ก็จะสมบูรณ์แบบโพชฌงค์7ก็สมบูรณ์แบบโพธิปัจจะธรรม37ประการ7หมวดก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบหมดอ่ะนะวิชาวิมุตติก็จะเกิดนะมรรคองค์8ก็สมบูรณ์แบบนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองมีคำบาลีอยู่อ่ะนะอานาปานสติภาวิตาพหูริกตาจัตตาโรปฏิปฐานเนปริปเรนติทำอานาปานสติทำให้มากทำให้เจริญนะนะจะทำให้ปฏิปฐานสี่เนี่ยสมบูรณ์ปฏิปฐานเนปฏิปฐานาภาวิตาพระหูริกตาโพชังเคปริปเรนติทำปฏิปทาสี่ให้สมบูรณ์แบบให้มากให้เจริญทำปฏิปทาสี่เนี่ยให้มากให้เจริญโพชฌงค์7ก็จะสมบูรณ์แบบโพชังคาภาวิตาพระหูริกตาวิชาวิมุตติงปาริปุเรนติโพชฌงค์7ทำให้มากทำให้เจริญทำให้วิชาคือความรู้วิมุตติคือความหลุดพ้นสมบูรณ์แบบมาทำปฏิปทานอานาปานสติเนี่ยตามอย่างเดียวแหละสมบูรณ์แบบหมดเลยโยมนะสมบูรณ์แบบหมดแต่อันดับแรกเนี่ยต้องปลูกสติจับสติให้ได้นะจับสติให้ได้สติจับถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิอ่ะมันไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่มีสมาธิจิตก็ไม่มีกำลังอ่ะนะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเราเรียกว่าเราต้องทำจิตภาวนานะทำสติจิตภาวนาก็คือทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มากขึ้นถ้าทำจิตภาวนาคือทำจิตให้เจริญภาวนาแปลว่าเจริญทำจิตให้เจริญหรือทำสมาธิภาวนาก็คือว่าหมายถึงว่าอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมานะโดยอาศัยอำนาจของสมาธิทำให้เกิดปัญญาขึ้นมานะปัญญาที่ภาวนานะอันที่สองในถ้าเราทำแล้วเนี่ยอันที่สองของการทำสมาธิภาวนาก็คือทำให้เกิดความบริสุทธิ์นะแห่งญาณทัศนะทัศนะแปลว่าความเห็นญาณคือความรู้นะญาณเนี่ยจะต้องมาหลังความคิดเห็นนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนถึงก็มีญาณเกิดขึ้นมาเหมือนกับมีสัมมาทิฏฐิก่อนเนี่ยมันถึงได้มีญาณทัศนะเกิดขึ้นทีหลังนะจะมีญาณเกิดความรู้เกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะญาณทัศนะนะแปลว่าทัศนะเพื่อญาณทัศนะเพื่อญาณทัศนะคือความคิดความเห็นญาณคือความรู้ความคิดความเห็นเพื่อความรู้เห็นป่ะต้องมีความคิดความเห็นก่อนถึงได้มีญาณได้ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถึงได้มีญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะให้มีความเห็นผิดนะญาณก็ไปผิดนะจะเป็นมิจฉาไปนะถ้ามีความคิดเห็นก่อนนะถึงมีญาณความรู้นะแล้วก็เหมือนกันนะเรามีความเห็นที่ถี่จะทำมรรคเมือง8

วิสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากให้เจริญเนี่ยนะเมื่อเกิดญาณเกิดขึ้นมาเกิดวิมุตติเกิดขึ้นมานะเกิดญาณขึ้นมาทำให้มันสมส่วนกันเนี่ยนะทำให้มันเกิดตัดกิเลสให้ได้ทำให้มันเกิดให้มันตัดกิเลสให้ได้ถ้าตัดกิเลสเพื่อมรรคมีองค์8และเมื่อกระทำแล้วเนี่ยนะเพื่อมันเริ่มตัดกิเลสแล้วมันตัดกิเลสแล้วมันจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าอริยสัมมาสมาธินะอริยสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7ก็คือมีสมาธิเป็นหลักนะเป็นหลักก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหน้านะมีความเห็นที่ถูกต้องนะที่เหลือตัวก็เป็นไปเพื่อจิตที่หลุดพ้นเป็นไปเพื่อคืนธรรมชาติไปเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นล่ะนะเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนั่นล่ะนะเป็นไปเพื่อความละตัวเราของเราออกซะนะนะแล้วนะแล้วก็สมาธิภาวนาเนี่ยอันที่สองผลประโยชน์ที่เราจะได้รับเนี่ยก็เราอาจจะบางคนนะอาจจะชอบนะคือเรื่องของสมาธินะไม่ได้เรื่องของปัญญานะนะตอนที่ภาวนาสมาธิภาวนาคือผลมันทำให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นมาคือทำให้เรามีตาหูอะไรที่มันพิเศษขึ้นมันใช้งานได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปบางทีก็เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์ไปละนะแล้วก็อันนี้สองหรือประโยชน์ที่ข้อ3ที่เรียกจะได้จากสมาธิภาวนาก็คือทำให้ปฏิสัมปทาญาณเนี่ยสมบูรณ์นะแต่สมบูรณ์นะแล้วก็ข้อที่4นะทำให้เกิดจิตหลุดพ้นนะทำให้จิตหลุดพ้นนะอันนี้เกิดทำให้เกิดความฟินอาสวะอาสวะคือสิ่งที่ดองกิเลสดองจิตนะอันที่อันมาบอกมีอนุสัยมากๆอนุสัยมากๆมันไหลออกเป็นอาสวะสิใช่ป่ะไหลออกเป็นอาสวะนั่นแหละเครื่องดองจิตทำให้เกิดกิเลสแป๊บเดียวเกิดง่ายขึ้นอีกแหละแค่คิดก็เกิดแล้วอ่ะเพราะมันอยู่ในจิตของเราอ่ะคุกคุนอยู่คุกกุนอยู่กับเราอ่ะใช่ป่ะล่ะนั่นแหละแล้วพอได้อย่างนี้พร้อมตัดกิเลสตัดกิเลสแล้วตัดกิเลสแล้วก็นี่พร้อมก็เกิดญาณเกิดขึ้นมาสินะก็เกิดสัมมาญาณนะเกิดขึ้นมาอีก2ตัวเกิดสัมมาขึ้นมาอีก2ตัวเกิดผลขึ้นมานะพอมันตัดกิเลสแล้วมันเกิดผลขึ้นมาเมื่อตัดกิเลสตัดสัญโยตัดอุปาทานตัดตัณหามันตัดอยู่ในนั้นน่ะนะตัดอยู่ในองค์มรรคนั่นล่ะนะตัดเนี่ยพอตัดแล้วก็เกิดสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติขึ้นมาอีก2ตัวเกิดผลขึ้นมาอีก2ตัวคือสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติญาณอย่างรู้ที่ถูกต้องกับจิตหลุดพ้นที่ถูกต้องนะแล้วก็เรียกว่าครบ10นะว่าครบ10เรียกสัมมัตตา10ประการนั่นเรียกว่าสัมมัตตา10ไอ้แค่8มรรคมีองค์8มันแค่เหตุมันยังไม่มีผลนะถ้าทำให้มันตัดกิเลสได้มันก็นะมันก็เกิดผลออกมานะถ้าเกิดมรรคญาณผลญาณอยู่ตรงนั้นนะก็เกิดนิพพานนะคือยอมทำแล้วเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยได้ฝึกมาที่ปัญญาเนี่ยถ้าเกิดสัมมัตตา10เนี่ยนะจะเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานเกิดขึ้นมาตรงนั้นนะจนสามารถตัดหมดละตัดหมดคือธรรมชาติไปนี่คือหลักของมันในของฟ้าในการปฏิบัตินะเราเอาการปฏิบัติเนี่ยมาใช้ดับทุกข์เอามาใช้ในกระแสอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยนะอาศัยเหตุและปัจจัยทำให้เกิดขึ้นอาศัยการมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดอ่ะอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยปัจจัยตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาสร้างให้มันมากขึ้นอ่ะก็คือสติและปัญญาเนี่ยสร้างขึ้นมาสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยมากั้นไว้ที่ผัสสะซะนะฉะนั้นผัสสะเนี่ยจะมีทางอยู่2ทางให้เลือกเดิน
นะทางหนึ่งทางที่เป็นไปเพื่อวิชาเมื่อเป็นไปตามอวิชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงหรือความเห็นที่ถูกต้องในอริยสัจ4หรือความเห็นที่ถูกต้องในความหมายของธรรมะทั้ง4เนี่ยเมื่อไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนะก็กลายเป็น อวิชชาเนี่ยมันก็ไหลไปอวิชชาก็เกิดทุกข์เสร็แต่ถ้าเรากั้นไว้เนี่ยด้วยสติปัญญามันก็ไม่ไหลก็กลายเป็นตรงนั้นก็กลายเป็นวิชาเป็นผัสสะที่มีวิชามีความรู้และรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ไหลสินะมีสติปัญญากั้นให้อย่างนั้นปัญญาที่เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยละนะให้จิตมันเห็นแฟนเราต้องอบรมจิตนะอบรมจิตนะฟาที่อบรมฝินอบรมฝินเป็นพื้นทำให้เกิดสมาธิง่ายขึ้นฟาที่เป็นตัวหนุนทำให้เกิดปัญญาปัญญาไปอบรมจิตใช่ป่ะจิตกับปัญญานี่คนละตัวนะ ต้องมีฝินนะศีลเท่ากับแล้วปัญญาไม่ได้ศีลจะโดดนะศีลเท่ากับบอกเรื่องปัญญานำหน้าจะยังไงจะรักษาศีลยังไงศีลเพื่ออะไรถ้ามีปัญญาเหมือนโยมจะมาวัดเนี่ยโยมก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะว่ามาอะไรไงมาอะไรไงศีลนี่ก็เหมือนกันแต่รักษาศีลไงก็ต้องมีปัญญาคิดต้องมีปัญญาระดับหนึ่งอะนะถ้าจะโดดมันคงไม่ได้อะนะเมื่อเราทำตรงนี้แหละนะเอาอานาปานสติเนี่ยแหละจับลมหายใจให้ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้เราก็มาต้องมีศีลนะศีลเท่ากับแล้วปัญญาไม่ได้ศีลจะโดดนะศีลเท่ากับบอกเรื่องปัญญานำหน้าจะยังไงจะรักษาศีลยังไงศีลเพื่ออะไรถ้ามีปัญญาเหมือนโยมจะมาวัดเนี่ยโยมก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะว่ามาอะไรไงมาอะไรไงนะศีลนี่ก็เหมือนกันแต่รักษาศีลไงก็ต้องมีปัญญาเราคิดต้องมีปัญญาระดับหนึ่งอะนะถ้าจะโดดมันคงไม่ได้อะนะเมื่อเราทำตรงเนี้ยล่ะนะเอาอานาปานสติเนี่ยล่ะจับลมหายใจให้ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วตอนนี้ต้องมีศีลนะศีลเท่ากับแล้วปัญญาไม่ได้ศีลจะโดดนะศีลเท่ากับบอกเรื่องปัญญานำหน้าจะยังไงจะรักษาศีลยังไงศีลเพื่ออะไรถ้ามีปัญญาเหมือนโยมจะมาวัดเนี่ยโยมก็มีปัญญาใช่ไหมล่ะว่ามาอะไรไงมาอะไรไงศีลนี่ก็เหมือนกันแต่รักษาศีลไงก็ต้องมีปัญญาเราคิดต้องมีปัญญาระดับหนึ่งอะนะถ้าจะโดดมันคงไม่ได้อะนะเมื่อเราทำตรงเนี้ยล่ะนะเอาอานาปานสติเนี่ยล่ะจับลมหายใจให้ได้เห็นว่าทุกอย่างไม่มีตัวตนแล้วมันจะ

ไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แล้วได้ระดับนึงแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แล้วได้ระดับนึงแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แล้วได้ระดับนึงแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไปพร้อมๆกันไปเลยพอได้ที่แล้วได้ระดับนึงแล้วก็เดินปัญญาไปเลยนะไม่ต้องเอาครบสมบูรณ์แบบอะไม่ต้องเอาฌานหรอกถ้าอยากเอาฌานยังก็ต้องถอยมาเป็นอุปจารสมาธิอยู่ดีอะใช่ปะมันต้องเอาฤทธิ์เอาเดชหรอกเอาฤทธิ์เอาเดชไปทำอะไรล่ะมันไม่ได้เพื่อพ้นทุกข์อะเราบอกแล้วเราทำเพื่อความดับทุกข์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ตรงหนิวไปเลยนะเหมือนบ้านอะไม่ต้องเอาหรูเอาหลาหรอกเหมือนบ้านเราพออยู่ก็พอบ้านสักล้านหนึ่งสองล้านก็พอไม่ได้เอาสักพันล้านสองพันล้านมันก็หรูเกินไปอ่ะแล้วก็เผลอแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากมันเลยใช่ไหมล่ะนะถ้าจะเอาฌานเนี่ยเอาหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้เอาไว้ให้หมดทุกข์ก่อนนะเอามากั้นขอเอามากั้นไว้ก่อนกั้นความทุกข์เอาไว้กั้นผัสสะไว้ไม่ให้เป็นตัณหาอุปทานพอมีตัณหาหรืออุปทานเมื่อไหร่ก็คือทุกข์แล้วล่ะใช่ไหมล่ะถ้ามันกั้นได้มันกั้นไว้ที่ผัสสะได้ไม่เป็นตัณหาไม่เป็นอุปทานมันก็ไม่เติมทุกข์เข้าไปอ่ะทุกข์เก่าก็โดนขุดออกมาด้วยก็จะสบายใจไปทิ้งไม่เติมไปทิ้งก็สบายใจทิ้งนะนะอันดับตัวสำคัญคือตัวตนนั่นแหละพยายามละตัวตนพยายามละของตนที่มันเป็นความรู้สึกที่มันมีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเอาออกไปซะนะเอาออกไปซะไม่มีตัวตนตรงไหนของเรานี่นะ

แต่ว่าเราก็ต้องทำนะเพราะธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละเราทำมากเราก็ได้มากเราทำน้อยก็ได้น้อยทำให้มันถูกทางซะอย่าไปทำแบบฟะแปะฟะปะนะมันต้องเห็นเพราะว่ามันต้องเป็นสันทิฏฐิโกธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกนะถ้ารู้ได้ตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการรู้ฝึกนะต้องรู้ได้ตัวเองด้วยตัวเองเมื่อเราทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วก็พยายามดับทุกข์ใช้กาแฟนี่แหละดับมันนะแต่ไม่เติมมันเนี่ยไม่เติมมันเหมือนกับเราไม่เติมมันเหมือนกับสัตว์เราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวก็สอบก็ตายไปเองนั่นแหละกิเลสก็เหมือนกันตัณหาเหมือนกันแต่ไม่เติมของใหม่เข้าไปกิเลสมันก็ตัณหามันก็หายหดสอบไปเหมือนกันนั่นแหละนะไม่เติมมันหาไม่มีทุกสิ่งอย่างไม่มีอาหารน่ะวิชาวิมุตติก็มีอาหารก็มีอาหารนั้นเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องกินอาหารใช่ไหมล่ะด้วยทำนามธรรมนี้ก็อินอาหารในการปฏิบัติเหมือนกันธรรมะแต่ละตัวมันก็มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอาหารซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันจะต่อเรื่องกันไปได้มันเป็นอาศัยซึ่งกันและกันน่ะอย่างวิชาและวิมุตติเนี่ยก็มีอาหารของเราไม่เติมมาเหมือนกับสัตว์เราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวก็สอบก็ตายไปเองนั่นแหละกิเลสก็เหมือนกันตัณหาเหมือนกันแล้วไม่เติมของใหม่เข้าไปกิเลสมันก็ตัณหามันก็หายหดสอบไปเหมือนกันนั่นแหละนะไม่เติมมันหาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอาหารน่ะวิชาวิมุตติก็มีอาหารก็มีอาหารนั้นเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้องกินอาหารใช่ไหมล่ะด้วยทำนามธรรมนี้ก็อินอาหารในการปฏิบัติเหมือนกันธรรมะแต่ละตัวมันก็มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอาหารซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันจะต่อเรื่องกันไปได้มันเป็นอาศัยซึ่งกันและกันน่ะอย่างวิชาและวิมุตติเนี่ยก็มีอาหารเราไม่เติมมันเหมือนกับสัตว์เราไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวก็สอบก็ตายไปเองนั่นแหละกิเลสก็เหมือนกันตัณหาเหมือนกันแล้วไม่เติมของใหม่เข้าไปกิเลสมันก็ตัณหามันก็หายหดสอบไปเหมือนกันนั่นแหละนะไม่เติมมันหาไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอาหารน่ะวิชาวิมุตติก็มีอาหารก็มีอาหารนั้นเราก็ต้องเหมือนเราก็ต้อง

็กินอาหารใช่ไหมล่ะหรือว่าทำนามธรรมนี่ก็กินอาหารในการปฏิบัติเหมือนกันธรรมะแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็มีอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นอาหารซึ่งกันและกันน่ะแล้วมันจะต่อเรื่องกันไปได้มันเป็นอาศัยซึ่งกันและกันน่ะอย่างวิชาและวิมุตติเนี่ยก็มีอาหารของวิ

ันอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเห็นข้างนอกเนี่ยนั่นมีการเปลี่ยนแปลงอ๋ออนิจจังอ๋อเป็นสภาวะแห่งทุกข์อ๋อไม่ใช่ตัวตนนะเหมือนเรามีอารมณ์มากับเราแล้วอ๋อมันไม่ใช่ตัวตนนะนะเราต้องเห็นพร้อมกันทั้ง3ตัวก็ได้นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะนะจิตก็หลุดพ้นนิพพานไม่มีเหมือนเขาบอกว่านิพพานมีแก้ว3ดวงเป็นแก้ว3ดวงเห็นอนิจจังถึงที่บางคนก็ถูกจริตกับอนิจจังเห็นอนิจจังจิตก็หลุดพ้นบางคนเห็นอนิจจังว่าหลุดพ้นแต่ไปเห็นทุกขังหลุดพ้นก็มีบางคนเห็นความประภาวะแห่งทุกข์ที่ทนไม่ได้มันน่าเบื่อแล้วก็มันเข้าไปยึดถือก็กลายเป็นทุกข์นะทุกข์มาถึงว่าสิ่งที่เข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะนี่แหละให้เห็นมันอ่ะบางคนก็เห็นทุกข์ก็หลุดพ้นได้บางคนเห็นอนัตตาก็หลุดพ้นอาจจะไม่เก่งเรื่องของทุกข์หรืออนิจจังแต่ไปเก่งเรื่องอนัตตาท่องแต่อนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนนิจจิก็หลุดพ้นได้อ่ะนะเพราะมันไม่มีที่เกาะนะเพราะมันแล้วแต่จริตของใครเห็นแบบไหนบางคนอาจจะหลุดพ้นแบบนั้นก็ได้แล้วแต่บางทีไม่เหมือนกันหรอกนะนั่นคือการโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจในแยบคายหรือข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่โยมมีในอยู่ในใจก็ได้นะเอามาคิดอะไรเงี้ยมาไข้ควรทำเมื่อมีโยนิโสมนสิการอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยโยมก็จะมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นเพราะใจโยมไม่ส่งออกอ่ะใจโยมไม่ส่งออกใจโยมอยู่ข้างในอ่ะไม่ส่งออกแล้วเมื่อไม่ส่งออกโยมก็จะเริ่มเห็นหัวจิตหัวใจตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มเห็นมีสติมากขึ้นแล้วให้เห็นอารมณ์เนี่ยผูกกับใจมากขึ้นแล้วเห็นอารมณ์เนี่ยกระทบจิตมากขึ้นแล้วเริ่มรู้แล้วว่าอารมณ์เนี่ยมันมาจากไหนอ๋อมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดอารมณ์ที่ต้องกระทำหรือมีความรู้สึกแบบนั้นแบบนี้นะเห็นว่าเริ่มมีอะไรที่มากขึ้นทำได้ลึกขึ้นแล้วได้เห็นแบบนั้นมากขึ้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นแล้วนะเพราะมันมีอยู่ข้างในแล้วมีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นนี่เมื่อจิตมันก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในตัวเองก็เลยเริ่มสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีสติระลึกได้อยู่อ๋อตาเห็นรูปนะหูยินเสียงนะอ๋อมันไหลแล้วนะอ๋อเกิดความชอบไม่ชอบแล้วนะเห็นว่ามันเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีการสำรวมแล้วเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝึกจริต3นะมันก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นฝุจริตทางกายฝุจริตวจีฝุจริตมโนฝุจริตนะทางกายวาจาใจและฝุจริตเมื่อกายวาจาใจฝุจริตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ปฏิปทานเสนเนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นเป็นขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปฏิปทานสี่นะก็เป็นอาหารของโพชฌงค์7นะทำให้องค์การตัดสรุป7ประการเนี่ยองค์แห่งการตัดสรุปทั้ง7เนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อองค์แห่งการตัดสรุปสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยรวมแล้วเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุจริต3นะมันก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นฝุจริตทางกายฝุจริตวจีฝุจริตมโนฝุจริตนะทางกายวาจาใจและฝุจริตเมื่อกายวาจาใจฝุจริตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ปฏิปทานสี่เนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นเป็นขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปฏิปทานสี่เนี่ยก็เป็นอาหารของโพชฌงค์7นะทำให้องค์การตัดสรุป7ประการเนี่ยองค์แห่งการตัดสรุปทั้ง7เนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อองค์แห่งการตัดสรุปสมบูรณ์แบบแล้วรวมแล้วเมื่อมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีฝุจริต3นะมันก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นฝุจริตทางกายฝุจริตวจีฝุจริตมโนฝุ

จริตนะทางกายวาจาใจและฝึกจริตเมื่อกายวาจาใจฝึกจริตแล้วเนี่ยมันก็เป็นอาหารทำให้ปฏิปทาสี่เนี่ยเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเป็นขึ้นมากขึ้นแล้ววัตถิแล้วก็วัตถิปทาสี่เนี่ยก็เป็นอาหารของโพชฌงค์7นะทำให้องค์การตัดฟรุ้น7ประการเนี่ยองค์แห่งการตัดฟรุ้นทั้ง7เนี่ยสมบูรณ์แบบเมื่อองค์แห่งการตัดฟรุ้นสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ย

และต่อหน้านะแล้วองค์ที่สามคือวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการจะรู้คือวิริยะนะนะแล้ววิริยะนี้ก็จะหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะหล่อเลี้ยงการใคร่ควรทำไปเรื่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะคือการใคร่ควรทำไปเรื่อยๆเมื่อทำได้อยู่อย่างนี้เราอยู่ตลอดเนี่ยนะนะอยู่เป็นประจำเนี่ยนะนะโยมจะมีเกิดปิติสัมโพชฌงค์มีความพอใจในการทำมากขึ้นมากขึ้นนะ มีการความพอใจมากขึ้นมากขึ้นเมื่อปิติสัมโพชฌงค์การลิงโลดในการพอใจในการดีใจยินดีเนี่ยมันสงบลงนะกายกับจิตก็สงบลงก็การนี้ก็กลายเป็นปัตถิสัมโพชฌงค์ของแห่งการตัดสรุปคือปัตถิคือความสงบนะพอลงก็เริ่มมีความสงบแล้วนะมีความสงบเริ่มมีความสุขแล้วมีความสุขแล้วก็กลายเป็นสมาธิสิเมื่อมีความสงบเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่รักษาความสงบนั้นนานนานพอจิตก็เป็นสมาธิสิก็กลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นะความสุขนี่ก็จะหล่อเลี้ยงจะหล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงอยู่นะเมื่อเป็นได้อย่างนี้แล้วเมื่อเป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จิตมันก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมานะเมื่อเป็นเพราะ6ตัวเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันและทำงาน6ตัวแล้วพอปฏิเป็นสมาธิแล้วมันเข้าสู่ธรรมชาติมันเองจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เองโดยอัตโนมัตินะอุเบกขานี่ไม่ได้วางเฉยปล่อยเฉยๆไม่ทำอะไรทื่อๆงั้นมันไม่ใช่อุเบกขาหมายถึงมันควบคุมความรู้สึกอยู่นะมันเห็นอะไรหมดมันรู้หมดมันควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่นะควบคุมอยู่ตรงนั้นก็เป็นสมาธิมีสติเต็มที่ล่ะนะจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่เราต้องการเนี่ยนะไม่จำเป็นถึงองค์ฌานหรอกนะเอาแค่อุปจาระหรือธรรมดาที่พอจะรู้ความรู้สึกอยู่ได้อะนะเอายิ่งเนี่ยสมาธิที่ตามความมุ่งหมายที่เราต้องการเนี่ยที่ต้องการที่เจ้าท่านตัดอยู่ไว้มากเนี่ยก็เรียกว่าอนันตริยะสมาธิสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะมันจะติดกันจะแฝงกันด้วยปัญญามันไม่แยกออกจากกันในสมาธินี้จะไปพร้อมด้วยปัญญานะจะเรียกว่าไปพร้อมกันเรียกสมถะวิปัสสนานะไปพร้อมกันนะสมาธิปัญญาไปพร้อมกันนะอนันตยสมาธินะนี่แหละสมาธิเนี่ยเมื่อเราเอาฌานหรอบางทีเราเป็นคฤหัสถ์เวลาเราน้อยอ่ะเราจะเอาฌานบางทีบางคนยังไม่ได้เลยนะเอาดับทุกข์นี่ก็พอแล้วนะเหมือนอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างปฏิปทาน4เนี่ยเหมือนกับบ้านเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านไปที่ดินใช่ไหมไปในที่ดินใช้เสา4ต้นปฏิปทาน4ก็เหมือนกันเอาปฏิเนี่ยปลูกไปในที่ตรงนั้นน่ะในที่ตรงนั้นน่ะนั้นด้วยกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นล่ะหรือถ้าเราอาจจะทำเรียกทีละหมวดก็ได้หรือทำต่อเนื่องกันเรียงกันมาก็ได้หรือหมวดใดหมวดหนึ่งในสติในกายในเวทนาในจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะเหมือนหรือไม่ก็ทำอย่างเดียวก็ได้เดี๋ยวว่าอื่นก็ขึ้นมาหมดจะเห็นหมดนั่นล่ะเหมือนโต๊ะเล็กๆอ่ะเรายกโต๊ะขึ้นมาขาหนึ่งอ่ะอีก3ขามันก็ขึ้นมาด้วยจะเห็นหมดเลยอ่ะนะพิจารณาเรื่องกายปฏิปทานเสพไปในกายเนี่ยเห็นกายเนี่ยเดี๋ยวเวทนาในเห็นจิตเห็นธรรมะมันเกิดขึ้นมาอัตโนมัติของมันเองอ่ะนะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องการสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญานะเพื่อให้เราต้องการให้เกิดปัญญาต้องอบรมจิตเนี่ยนะอบรมจิตต้องพัฒนาจิตเนี่ยนะนั้นการกำหนดอารมณ์เนี่ยแล้วมีการกำหนดอารมณ์เนี่ย

การเพ่งกำหนดคือเพ่งนะเพ่งอารมณ์นะอารมณ์เพ่งมีสองอย่างมีเพ่งอารมณ์กับเพ่งลักษณะเพ่งลักษณะคือลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาเพ่งปัญญาเรียกเพ่งปัญญาแต่ว่าเพ่งอารมณ์เขาเรียกสมถะเพื่อให้เกิดจิตเป็นสมาธิและเพ่งอารมณ์นะการเพ่งการกำหนดอารมณ์เนี่ยนะการเพ่งอารมณ์เนี่ยนะมีสองอย่างมีสองแบบแบบหนึ่งเรียกว่าลมหายใจหนึ่งสองอิริยาบถทุกอิริยาบถนะเอามากำหนดเป็นอารมณ์ได้มาเป็นเครื่องให้จิตตั้งเอาไว้ได้นะลมหายใจลมหายใจกับอิริยาบถสาธุนะเท่ๆนี่ก็จะหลับกันแล้วเนี่ย

เรามาพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัตินะเรารู้เรื่องทุกข์แล้วนี่ใช่ไหมแล้วนี่เราก็มาปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์นะใช้สมถะวิปัสสนานะอันดับแรกเราก็ต้องกำหนดนะเอาพูดเราทำเรื่องลมหายใจพูดถึงเรื่องหายใจก็ได้นะเป็นเอาไว้ก่อนแล้วอื่นเราก็เอามาเทียบเคียงกันดูแล้วกันนะเราถึงลมหายใจเนี่ยหนึ่งแล้วก็กำหนดลมหายใจนะแบบลมหายใจให้จิตเป็นสมาธิคือได้ให้นะจับอารมณ์ให้ได้นะสติจับอารมณ์ให้นานพอนั้นในจิตแต่ละขณะเนี่ยมันมีจิตมีสมาธิมันอยู่เนี่ยทำจิตเนี่ยให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องให้มีสมาธิไปนานพอสมควรอ่ะนะจับอารมณ์ให้ได้นะถ้าลมหายใจเขาออกให้รู้จักลมหายใจรู้จักกายลมรู้จักกายเนื้อนะเพราะว่าเราจะบังคับจิตให้เป็นสมาธิตรงๆไม่ได้มันต้องผ่านลมหายใจเมื่อลมหายใจเราละเอียดเนี่ยกายก็จะละเอียดนะลมหายใจสงบกายก็สงบจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นนะจะบังคับจิตตรงๆไม่ได้ต้องผ่านลมหายใจทำให้จิตสงบเนี่ยก็ต้องผ่านกายเข้าไปลมหายใจผ่านกายเข้าไปนะให้มันเบาให้มันละเอียดลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะแล้วก็รู้ถึงว่าหมูมันปรุงแต่งกายยังไงลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันถ้ามันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันเมื่อจิตเป็นสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยนะมันไม่ไปไหนไม่วอกแวกนิวรณ์ไม่ดึงไปแล้วนะไม่ดึงไปแล้วมีจิตสมาธิจริงแล้วจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะประกอบด้วยองค์สามนะคือมันจะต้องไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันต้องแล้วจิตก็ตั้งอยู่ตั้งสงบอยู่ในภายในตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยพองอยู่เนี่ยแล้วก็จิตนั้นควรแก่การมาทำวิปัสสนานะมันยังมีความรู้สึกอยู่นะแล้วจิตมันว่องไวคล่องแคล่วสามารถที่จะใช้มันได้ละนะให้มาเห็นตามความเป็นจริงแล้วอบรมจิตนะเมื่อได้ดังนี้แล้วนะจิตมันเริ่มสงบและเริ่มมีสมาธิขึ้นเรื่อยๆแล้วให้กำหนดเป็นฝูงขึ้นอีกว่าอ๋อลมหายใจฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจมีแต่ธรรมะที่ผสมปรุงแต่งกายลมผสมปรุงแต่งเพื่อให้กายเนื้อเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ให้กายเนื้อมันมีชีวิตได้เพราะแฟลมมันมีชีวิตอยู่ได้อ๋อมันปรุงแต่งไปฝากแต่ว่าสภาวะของธรรมที่ผมวงแต่งไม่มีผู้หายใจไม่มีตัวตนผู้หายใจลมหายใจนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อได้กำหนดได้อย่างนี้ฝากแต่ลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถแล้วเนี่ยอิริยาบถก็เหมือนกันฝากแต่ว่าอิริยาบถยืนฝากแต่ว่าอิริยาบถเดินนะแล้วเราก็เดินแต่ว่าเราเป็นผู้เดินเราผู้มีกำหนดสติพอมีสติมีจิตสมาธิในการเดินแล้วก็มองไปว่าเราไม่มีผู้เดินมีแต่ดินน้ำไฟลมที่เคลื่อนไหวไปมีแต่การไหลไปคืออนิจจังไปเดี๋ยวก้าวนะมีแต่การไหลไปของธรรมชาติไม่มีตัวผู้เดินแล้วกำหนดเมื่อกำหนดเป็นฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่าอิริยาบถแล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันละเอียดขึ้นกำหนดเห็นเป็นอาการให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจเป็นรูปเรียกว่ากายลมอ๋อผสมฝังพังกายเนื้ออ๋อนี่รูปเรียกว่ากายเนื้อเรียกว่ารูปนะอ๋อรูปอายตนะเรียกว่ารูปอ๋อรูปขันอย่างนี้นี่เองนะให้เห็นเป็นรูปอย่างนี้เรียกว่ารูปกายเรียกว่ารูปหมายใจเรียกว่ารูปเป็นอย่างนี้นี่เองนะผสมปรุงแต่งกับนามธรรมอ๋อนามธรรมการกำลมหายการกำหนดก็เป็นลมหายใจก็เป็นนาม
นะอ๋อปัญญาอะไรเวทนามันแฝงเข้ามามีความพอใจเข้ามาอ๋อเป็นเวทนาขันธ์อะไรที่มันปวดเมื่อยอ๋อเป็นเวทนาขันธ์เรียกว่าของความทุกข์ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นขันธ์ห้านะแต่ความรู้สึกที่เกิดเข้ามานะอะไรที่เป็นนามก็มองพอมองให้ละเอียดขึ้นให้เป็นขันธ์ห้ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ถ้าเป็นความคิดเข้ามาแฝงเข้ามาอ๋อสังขารขันธ์ทำงานสังขารขันธ์เป็นอย่างนี้เองรูปหนอนามหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนออ๋อหายใจอย่างนี้หายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อสัญญาขันธ์เป็นอย่างนี้เองสัญญาความจำอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้านี่เรียกว่าหายใจออกอันนี้เรียกว่าแขนว่าขาอย่างนี้เรียกว่ากายอ๋อเป็นสังขารเป็นสัญญาความจำจำได้อย่างนั้นอย่างนี้อ๋อลมหายใจอะไรที่เป็นนั้นจำมันให้ได้อ๋อให้เห็นมันจริงว่าเป็นสัญญาจริงเห็นสังขารปรุงแต่งความพิก็เห็นมันจริงเป็นสันทิฏฐิโกจริงๆเห็นด้วยความรู้เห็นชัดเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของจริงๆไม่นึกเอานะต้องเห็นด้วยปัญญาจริงๆอ๋อเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เอารูปขันธ์รูปอ่ะมันเห็นง่ายหน่อยลมหายใจก็เป็นรูปอ่ะกายก็เป็นรูปแต่ไอ้อีก4ตัวเป็นนามน่ะเห็นยากหน่อยก็ยังใช้ความรู้สึกแล้วกันอย่างนี้นะหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอ๋อเป็นสัญญาขันนะอะไรเงี้ยนะให้เห็นจริงๆนะจะได้ไม่ต้องยึดมั่นถ้าไปเห็นให้มันละเอียดมากกว่านี้ก็ยิ่งดีสิให้เห็นเป็นอุปทานขันยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะเมื่อเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นขันห้าแล้วกำหนดให้มันละเอียดขึ้นให้มันสูงขึ้นให้เห็นความเกิดดับนะอ๋อลมหายใจเข้ามีเกิดลมหายใจออกมีดับเห็นมีความเกิดความดับความเกิดความดับนี่คือหลักการปฏิบัติเพื่ออบรมจิตให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อมีความเห็นถูกต้องไปตามแบบนี้แล้วเดี๋ยวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาเองคือความรู้ขึ้นมาเองเพราะเราได้ศึกษาได้ค้นคว้าและได้ปฏิบัติและค้นคว้าและถูกต้องและตามหลักวิทยาศาสตร์และเอาได้เกิดความรู้ขึ้นมาเองนะและจะเกิดญาณทัศนะนะทัศนะคือความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้นะต้องมีความเห็นก่อนถึงจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้เกิดญาณขึ้นมาได้นี่เราก็ทำญาณให้เกิดขึ้นญาณที่ตั้งอยู่ของธรรมชาติเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มฝากแต่ว่าลมหายใจฝากแต่ว่าอิริยาบถให้เห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปเป็นขันธ์ห้าปะนะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปและเห็นความเกิดดับอะไรที่เกิดเห็นอะไรที่ดับเห็นลมหายใจเข้าคุณมีเกิดมีดับหรือการก้าวเท้าเนี่ยเดี๋ยวก้าวเท้าซ้ายเท้าซ้ายดับเกิดเท้าขวาเท้าขวาดับเกิดเท้าซ้ายอะไรเงี้ยจะเห็นทุกอย่างที่การเคลื่อนไหวหรืออะไรเนี่ยเห็นมันทั้งหมดที่มันเกิดดับมองมาถึงเซลล์ก็ได้เซลล์ที่เรากินข้าวไปเซลล์เกิดขึ้นมาทำงานแล้วเซลล์เราก็ตายไปนะหรือความคิดเราเกิดขึ้นมาความคิดมาเดี๋ยวความคิดก็ดับเดี๋ยวเวทนาเกิดขึ้นมาเวทนาเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเวทนาก็ดับเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเกิดดับอะไรที่มันเกิดดับทั้งนั้นน่ะปรุงแต่งความคิดก็เกิดดับสัญญาความจำก็เดี๋ยวก็เกิดดับเดี๋ยวดึงสัญญานั้นดึงสัญญานี้มาใช้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะมันไม่อยู่ตลอดหรอกมันทำงานแล้วมันก็เรียกว่าเกิดเมื่อทำงานก็เรียกว่าดับมันละเอียดในคำนี้มันละเอียดในพระพุทธศาสนาคำว่าเกิดดับเนี่ยทำงานก็ถือว่าเกิดไม่ทำงานถือว่าดับเมื่อแล้วก็พิจารณาให้สูงขึ้นไปอีกนะให้พิจารณาเป็นอนิจจังนะอะไรที่เป็นอนิจจังที่เราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอยู่ไม่เดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยและเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนี่ก็คืออนิจจังเห็นแน่ให้หมดในตัวเราเนี่ยเห็นให้หมดมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมั่งนะเกิดขึ้นแล้วดับไปมั่งไปอะไรไปเดี๋ยวอนิจจังมั่งนะ
อ๋อขนผมเล็บฟันหนังก็อนิจจังกายแล้วก็นิจจังนะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเหมือนร่างกายเราแต่เป็นเด็กก็เปลี่ยนไหลไปเรื่อยนิจจังไปเรื่อยจนเราโตเป็นป่านนี้แล้วเนี่ยเป็นอนิจจังก็จะอนิจจังไม่มีที่สุดต่อไปเรื่อยๆจนตายเลยล่ะอะไรที่ผมพุ่งตั้งนะอนิจจังหมดแล้วล่ะจงเป็นนิพพานนะไม่ใช่ไม่ผสมพุ่งตั้งนะอะไรที่ไม่เที่ยงเห็นมันแน่หมดนะไม่ต้องมีนิมิตมันไม่ต้องมีนิมิตหมายว่าเป็นนั่นเป็นนี่หรอกนะไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยอ่ะไม่มีอะไรหมายเอาได้เลยอ่ะนะแล้วไม่อยู่ในบังคับด้วยไปตามกฎของมันอ่ะอย่าแก่ได้ไหมอย่าเจ็บได้ไหมอย่าตายได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะนะแล้วเราจะจบแค่นี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะให้มันต่อไปอีกให้เห็นเป็นทุกขังก็ได้จริงเห็นอนิจจังแล้วความสภาวะแห่งทุกข์มันก็จะเห็นเองอนัตตาก็จะเห็นเองนั่นแหละแต่ถ้าจะให้พิจารณาต่อก็ได้ก็เห็นเป็นสภาวะแห่งทุกข์ทุกข์มันทนยากที่มันอยู่คงแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะหรือทุกข์ลักษณะที่ว่าเข้าไปยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ดีก็ทุกข์ไม่ดีก็ทุกข์ไม่มีอะไรที่ไม่ทุกข์ถ้ายังไม่อยู่ตรงกลางยังปรุงแต่งอยู่ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละแล้วเห็นเป็นหน้าตาไม่ให้ตัวตนของเราที่ตรงไหนล้นเหลาไม่มีตัวตนนั่นเป็นธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งการทำให้เกิดทุกข์นั่นแหละคือกฎของธรรมชาติไอ้จังทุกขังหน้าตาพยายามพิจารณาให้เห็นจริงให้เห็นแจ้งด้วยอนิจจังทุกขังหน้าตาเนี่ยนะพยายามทำได้อย่างนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่ามันมีญาณญาณคือความรู้นะญาณนะเขาเรียกว่าธรรมะทิฏฐิญาณญาณเนื่องด้วยธรรมชาติลมเข้าใจลมมีความรู้เรื่องธรรมชาติแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะเมื่อมีโยมมีอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตคนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดหรือในอัตโนมัติในเรื่องของวิราคะเพราะจิตมันอบรมแล้วเนี่ยเกิดญาณรู้ขึ้นมาความตั้งอยู่ของธรรมชาติแล้วเนี่ยนะจิตก็เริ่มเอ็นไปทางปัญญาแล้วนะทางวิราคะเริ่มคลายแล้วว่าเห็นจริงคือต้องอบรมจิตให้จิตมันเห็นจริงๆอ่ะว่าไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะอบรมมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าก็จิตก็คลายไปเองไงล่ะจะเกิดวิราคะคลายไปเรื่อยล่ะนะคลายนะคลายตัวตนคลายความยึดมั่นถือมั่นตายตัวตนของตนออกนะอะไรที่มันคลายมันดับได้ง่ายๆก็ดับไปก่อนดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรที่ดับได้นิโรธได้มันก็จะคืนธรรมชาติไปคืนธรรมชาติไปความว่าง

ของตัวตนก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะตัวตนก็น้อยลงน้อยลงนะเนี่ยทำอย่างเงี้ยแหละพออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพอเกิดวิราคะนี้ว่าเกิดญาณอย่างใกล้เกิดเขาจะมีญาณเนี่ยเรียกว่าญาณนิพพานเนี่ยพอความโลภความโกรธความหลงมันเบาบางแล้วเพราะเรามีสติปัญญากั้นแล้วนะมันก็เริ่มขุดออกเริ่มมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจะเริ่มเข้าสู่นิพพานญาณญาณชั่วคราวก่อนนะอันนี้โยมก็จะมีศรัทธามากขึ้นจะโหจะมีเห็นทางมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการปฏิบัติเพราะโยมมีเป้าหมายแล้วโยมเห็นด้วยจิตของโยมเองแล้วมันมีความพ้นทุกข์ได้จริงนะแต่ทำถึงขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้เลยอ่ะถ้าทำมากกว่านี้ล่ะจะมีความสุขมากกว่านี้เหรอจะมีเรียกนิพพานญาณเนี่ยนะทำให้จนถึงนิพพานถึงที่สุดเลยนิพพานคำนี้เนี่ยเข้าใจนิดนึงนะนิพพานในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเป็นนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกนะนะเป็นสันทิฏฐิโกคือต้องอยู่ด้วยความรู้สึกนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะนะไม่ใช่ตายแล้วจะได้นะมันต้องมันเป็นความรู้สึกนะเป็นสภาวะจิตที่มันเปลี่ยนใหม่นะพอไม่ปรุงแต่งมากเนี่ยมันก็มีความพอใจเยอะอะเหมือนเราอ่ะมาวัดเนี่ยนะเรามีความสบายใจใช่ไหมล่ะเพราะวัดเนี่ยเราไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากนี่ใช่ป่ะต้นไม้มันเยอะจิตใจเราก็ไม่ผสมปรุงแต่งอะไรมากอ่ะนะแล้วมีความสุขของเราล่ะนะการไม่ปรุงแต่งอันดีที่สุดแล้วนะปรุงแต่งแต่ในสิ่งที่ควรปรุงแต่งพี่ปรุงแต่งแล้วมันเลยเถิดอ่ะดีทำอะไรเลยเถิดปรุงแต่งมากเกินไปแค่ธรรมการอย่างเงี้ยนะมันก็คือจะมีสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันนะโยมก็ทำได้อย่างงี้นะมันจะมีจะสมบูรณ์แบบหมดเลยล่ะนะจะมีผลออกมาผลออกมาตรงๆของมันก็คือโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาก็คือมีอริยมรรคมีองค์8นะนะมีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยโดยตรงผลโดยตรงมันเลยจะมีเลยฮะเพราะอะไรเพราะโยมตั้งใจรวบรวมกำลังกายกำลังใจทำเนี่ยก็เรียกว่ามีศีลสำรวมระวังเนี่ยนะก็เรียกว่ามีศีลนะแล้วมีประมาทที่ตรงไหนแล้วการกำหนดอยู่เนี่ยนะตั้งจิตกำหนดอยู่เนี่ยนะกำหนดอยู่เรียกว่าเป็นสมาธิแล้วปัญญาอยู่ที่ไหนล่ะไอ้จิตที่ทำให้เป็นสมาธิเนี่ยคือมีปัญญาเป็นเบื้องต้นเล็กน้อยแล้วนะแล้วที่โยมเห็นว่ามันไม่มีตัวตนเนี่ยนั่นแหละคือปัญญาของจริงเลยอ่ะปัญญาจริงๆเลยอ่ะนะว่าไม่มีตัวตนจริงๆอ่ะแต่ผลโดยตรงมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงของมันเองนะเดี๋ยวจะได้หมดเลยทำตามแบบนั่งสมาธิหรือทุกเอียบทในการยืนนั่งนอนก็ได้ทำได้ทุกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาน่ะไม่อย่าเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งตามแบบรูปแบบอย่างเดียวมันไม่ใช่เราทำเพื่อยึดออกนะทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติทำให้กลมกลืนกับคนอื่นนะนะความยึดมั่นเอาความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันทำเก่งฉันทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยพยายามอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวฉันไม่มีตัวผู้เดินด้วยมีแต่การไหลวิถไหลคืออนิจจังเนี่ยกระแสแห่งการไหลเนี่ยแล้วไม่หยุดน่ะใช่ป่ะล่ะพออียบทนี้อยู่นานๆก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอียบทใหม่แล้วนั่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็เป็นเดินบ้างอะไรเงี้ยนี่คือมันไหลไงเป็นอนิจจังไม่มีอยู่ที่หรอกนะมันไหลไปเรื่อยล่ะเวลาก็ไหลไปเรื่อยอ่ะไปไหลไปเรื่อยอ่ะไปตามการเคลื่อนไหวของดินน้ำไฟลมอ่ะเวลาเนี่ยโดนควบคุมดินน้ำไฟลมควบคุมอยู่นะยิ่งโยมเห็นอนิจจังแล้วเนี่ยบางทีเพ่งเป็นศีลสมาธิปัญญาในอนิจจังแล้วมันมีทุกขั้นตอนละยาไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะนะยาไม่มีทุกขั้นตอนผลไม่มีทุกขั้นตอนเลยอ่ะแต่ยกตัวอย่าง

ขั้นตอนน่ะเห็นอาการนิจังก็ได้นะแล้วกำหนดเนี่ยนะกำหนดในการทำเนี่ยก็เป็นศีลแล้วกำหนดลักษณะมันหนักเพ่งมันหนักนะกำหนดไปที่อนิจจังนั่นคือสมาธินะแล้วเห็นในฟ้าเป็นอนิจจังเห็นแจ้งเห็นประจักษ์ชัดก็เป็นปัญญานะนะผลเลยตรงมันเป็นอย่างนั้นนะผลเลยอ้อมันหลามผมเลยอ้อมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะโพชงเจ็ดโยมก็มีอ่ะโพธิปักยธรรมโยมก็มีไม่ไปไหนเลยอ่ะพอมันสมบูรณ์แบบมันทำแบบเนี่ยมันก็ได้หมดล่ะนะอย่างที่อามาบอกโพชงเนี่ยสติมีไหมโยมก็มีสติโยมปลูกสติกระทำอยู่นั่นล่ะนะมีธรรมวิจยะมั้ยโยมก็มีธรรมวิจยะอยู่โยมเลือกเฟ้นธรรมอยู่ใครควรธรรมอยู่พิจารณาธรรมอยู่ว่าเป็นอรูปเป็นนามเป็นขันธ์5เป็นความเกิดดับเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานั่นคือการใครควรธรรมนั่นล่ะมีวิทยามากยังก็มีความภาคเพียรในการกระทำอยู่อ่ะในการเดินอยู่ในการกำหนดลมหายใจอยู่ในท่าเดินอยู่ในท่านั่งในท่านอนก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วปิติมีไหมเรามีความพอใจฝึกว่าทำฝึกมีความฝึกมีความพอใจนั่งมาที่ได้นานอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีความสงบมาแต่ที่สามารถชงผมก็มีอยู่ไม่มีอยู่ในตัวเองทั้งหมดเลยอ่ะสมาธิมีมาก็มีอ่ะอุเบกขาผมชงมาก็มีอยู่อ่ะใช่ปะแล้วเพราะเรากำลังดูฝังกำลังทำอุเบกขาคือควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่อ่ะนะควบคุมสติปัญญาที่จะดูตัดกิเลสอยู่อ่ะที่คลายความยึดมั่นถือมั่นน่ะทำอยู่อ่ะผมพ่อชมมันก็มีอ่ะนะโพธิปัญญาธรรม37ประการ7หมวดมันก็มีอยู่อ่ะประธาน4ก็มีอิทธิบาท4ก็มีทำฤทธิ์ทำให้เกิดความสำเร็จสมาประธาน4ความภาคเพียร4มันก็มีอยู่แหละนะแล้วก็มีอินทรีย์5พละ5อินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็มีอยู่แล้วในตัวเองทำอยู่แล้วว่าทำทุกหมวดมันก็มาลงตรงนี้ทำแบบเดียวได้ทุกแบบเลยอ่ะทำทุกหมวดก็ลงมาผลอันเดียวกันคือเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะละตัวตนของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะนะพยายามเอาตัวตนเอาของตนออกจากความรู้สึกของเราอ่ะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่อุปทานนะแต่เราใช้คำว่าสมาทานแทนถือไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะเราจะไม่ใช้คำว่าอุปทานนะว่ามันยึดมั่นด้วยกิเลสตัณหาเราใช้คำว่าสมาทานแทนแล้วกันนะมันมีหมดเลยอ่ะใช่มันก็สมบูรณ์แบบนะแล้วก็มีอะไรล่ะมรรคองค์โพชฌงค์7ก็มีที่พูดถึงไปแล้วก็มรรคองค์8ก็มีอยู่นะก็ทำอยู่มรรคองค์8ได้ฝีมาที่ปัญญาก็ผลด้วยตรงมันเองนั่นแหละเห็นแปลว่าทำแบบเนี้ยนะกำหนดโครงสร้างแบบเนี้ยหลักแบบเนี้ยมันก็มีหมดเลยอ่ะที่แบบก็คือต้องคือปัญญาสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาหลักเรียกว่าอรันตริยสมาธิสมาธิจะมีความรู้สึกอยู่แล้วเพ่งปัญญาเข้าไปพร้อมๆกันทําให้เห็นปัญญาสมาธิปัญญาพร้อมๆกันทําพร้อมทั้งสติสมาธิปัญญาเลยอ่ะพร้อมกันไปเลยอ่ะใช่มั้ยล่ะด้วยอาการแบบเนี้ยใช่มั้ยไม่ได้เพ่งเอาความสงบอย่างเดียวความสงบอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่เกิดไม่เห็นปัญญาไม่เพ่งลักษณะไม่เพ่งปัญญามันก็ไม่คลายเจ็บมันก็ไม่คลายเฟกพอโยมออกมาเจอโรคภายนอกแล้วเนี่ยจิตมันก็เข้ารูปแบบเดิมเฟกมันไม่เห็นมันไม่คลายมันไม่เข็ดอ่ะนะจิตมันไม่เห็นอ่ะนะแล้วผมบอกว่าเราทำจริงให้จิตเห็นจริงถ้าไม่ทำไม่จริงเนี่ยจิตมันก็ยังเป็นแบบเดิมอ่ะยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อีกเป็นตัวเราของเราอ่ะใช่ไหมนะให้เห็นว่าเป็นธรรมะไม่มีตัวตนยืนพื้นเอาไว้นะว่ายึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแต่แล้วก็คิดไว้ในใจฝันฝึกเสมอว่าเราจะถือไว้ด้วยสมาทานแทนด้วยสติปัญญานะเราจะมีความเห็นนิธิ
ไปข้างหน้าว่าเป็นเพื่อความดับทุกข์นั้นความปรารถนาความต้องการของสัมมาสังกัปปะก็ไปเพื่อความดับทุกข์การพูดการจาก็เป็นไปเพื่อหนุนเพื่อการดับทุกข์นะทางการกายในการทำการงานเนี่ยก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทุกอย่างก็ไปทางตามนั้นหมดนั่นแหละแนวทางเดียวกันหมดทำตามเนี่ยน่ะก็ลองไปดูสินะเพราะว่าถ้าเอาแต่ฟาสงบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ศาสนาไหนมันก็มีอ่ะนะแล้วก็มันไม่ได้ทางดับทุกข์ทางดับทุกข์มันต้องเห็นในจังทุกขังนัตตาแล้วคลายไปค่อยๆคลายไปแล้วใจมันก็จะไปเข้านิพพานไปเรื่อยนิพพานไปเรื่อยพอยอมทำได้อย่างเงี้ยพอกระทำเนี่ยเพื่อจะตัดกิเลสเนี่ยพอตัดแล้วมันได้ก็เกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานขึ้นมาจะเกิดผลทุกข์ขึ้นมานะทำฝีสมาธิปัญญาเนี่ยให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมามรรคก็คือทางเดินน่ะนะเดินเข้ามาเดินเข้ามากระแสแห่งโลกุตระแล้วมรรคผลเนี่ยนิพพานเนี่ยนะหรือพระอริยะเนี่ยนะพระอริยะเนี่ยฝีทางนี้เนี่ยที่เรียกว่าทางเดินอันประเสริฐ8ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าถ้ามีทางเนี่ยศาสนานั้นก็จะมีสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4ก็คือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะจิตดวงนี้มันไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายเลยนะนะจิตดวงนี้มันไม่แยกไปเป็นหญิงไม่เป็นชายหรอกแต่ธรรมชาติมันสร้างมาว่าให้เป็นธรรมชาติว่าเป็นหญิงเป็นชายอ่ะนะจิตนี้ไม่มีหญิงมันไม่มีชายละเหมือนว่าพระนางสิริมหามายาบรรดาของเจ้าชายเวทาพอสวรรคตแล้วก็เกิดเป็นเทพบุตรใช่ไหมล่ะบนสวรรค์ท่านดูเฟดอ่ะนะเป็นเทพบุตรใช่ไหมจิตนี้ไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายหรอกนะมันอยู่ที่ว่าเรากรรมอะไรให้เราแยกให้เป็นหญิงเป็นชายอยู่ที่กรรมนั้นนะกรรมจำแนกประเภทของสัตว์ก็คือถ้ามีทางนี่ก็มีสมณะทั้ง4นั่นล่ะนะถ้าศาสนาเอ่ยเขาก็มีทางของเขาอ่ะนะไม่ได้มีเราทางเดียวแต่เขาจะเหมือนเราเปล่าก็ไม่เหมือนนะมีเราศาสนาเดียวที่มีมากองค์8แบบเนี้ยนะได้มานะเพราะว่าพระเจ้าท่านก็ตรัสรู้มาท่านก็ให้ควรนะเป็นเหตุเป็นผลและนะมีสมาธินะศีลสมาธิปัญญาเพราะธรรมชาติก็มีอยู่แล้วแต่แล้วพัฒนาให้มากขึ้นเพราะว่าประการงานทุกอย่างมันต้องการศีลสมาธิปัญญานะไม่มีไม่ได้หรอกแล้วเราจะวัดกันได้ยังไงล่ะสัญโยชน์เนี่ยนะสัญโยชน์ผูกใจเนี่ยนะรู้จักสัญโยชน์10มั้ยล่ะเราจะวัดกันที่สัญโยชน์การตัดกิเลสเนี่ยจะวัดกันที่การตัดสัญโยชน์ตัวเนี้ยนะสัญโยชน์สัญโยชน์10เนี่ยนี้1เนี่ยสักกายทิฏฐินะแล้วก็2วิกิกิจฉา3ศีลภัตตปามาส4กามราคะ5ปฏิอะไรอ่ะลืมกามราคะปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทความโมโหเนี่ยปฏิฆะแล้วก็มีรูปราคะติดใจในรูปอรูปราคะมานะอุทธัจจกุกุจจะอวิชชาสัญโยชน์10เนี่ยนะเขาจะไว้วัดความเป็น อริยบุคคลนะอันดับแรกนะฟังไว้ก็ดีนะแต่จริงไม่ต้องไปอะไรมากหรอกเรื่องพวกเนี้ยนะเอาควบคุมความรู้สึกของเราก็ได้ล่ะนะควบคุมความรู้สึกว่าเรามีความโลภความโกรธความหนองน้อยลงแล้วเริ่มมีความสุขมากขึ้นดูเอานั้นก็พอและเห็นตรงนั้นก็พอแล้วที่สั่งไว้ได้ประดับความรู้ก็พอนะแล้วไม่ได้จำอะไรมันมากอะนะ
จำว่าทำไงให้มันทุกข์มันเกิดขึ้นยังไงจะดับไปยังไงงั้นก็พอแล้วนะไอ้เรื่องผลเรื่องไอ้พระนุ่นนี่พระโพธิบาลพระอรหันต์อะไรเงี้ยแค่อับประดับความรู้ก็พอนะนะอันดับแรกกสกายทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันก็ต้องละสัญโยชน์สามให้ได้ละดังเด็ดขาดพระกิทาคามีก็ละดังเด็ดขาดแต่พระกิทาคามีเนี่ยทำให้ทำความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางได้มากขึ้นจากโสดาบันแต่ละสัญโยชน์สามได้เด็ดขาดเหมือนกันนะอันดับแรกก็สักกายทิฏฐินะในความคิดเห็นว่ามีตัวมีตนนะนะมีความยึดมั่นถือมั่นตัวตนนะสักกายทิฏฐินะความคิดมั่นถือมั่นตัวตนแบบหยาบๆนะยังไม่ละเอียดมากๆยังไม่ละเอียดมากๆอ่ะแต่ยังหยาบอยู่ก็ละได้อ่ะนะแต่หยาบยังละได้ถ้าสองวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยว่าชีวิตนี้คืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถามให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ยสงสัยอยู่อะไรเงี้ยปักหลักให้มั่นไปเลยว่าเราเกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงนะพระพุทธคือจิตที่เป็นพระพุทธะไม่ลังเลแล้วมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงเพราะเป็นทางที่เราปฏิบัติแล้วเห็นจริงแล้วหรือว่าไปบัตรได้ไปบัตรพ้นทุกข์ได้สามศีลและปัปปามาคือการกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะในการประพฤติปฏิบัติก็ได้ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติเรื่องของศีลเรื่องของคำหนดทันเวียนประเพณีคือการกระทำพวกนี้ไม่มีปัญญานำหน้าเรียกว่างมงายไม่มีปัญญานำหน้าอะไรที่ไม่มีปัญญานำหน้าหรือทำบุญทำทานแล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็ถือว่าเป็นศีลปัตตปามาสหมดอะถ้ามีปัญญานำหน้าน่ะนะศีลต้องมีปัญญานำหน้าถ้ายอมถือศีล8ให้เข้มงวดขึ้นอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไร

นี่คือละความหลงนะละความโมหะนะสามตัวแรกเนี่ยผมว่าเป็นโมหะเป็นความหลงอยู่พวกละโมหะสามตัวแรกถือว่าเป็นประเภทโมหะพวกยังความหลงอยู่หลงไม่รู้ความเป็นจริงอ่ะยังงมงายอยู่นะและตัวที่ห้าและตัวที่สี่นะละสามตัวละสามตัวนี้ได้เนี่ยนะก็จะเป็นโสดาบันกับสกิทาคามีมันต้องละความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงไปฝ่าโสดาบันอีกนะแล้วก็มีสัญโยตัวที่4จะกับตัวที่5เนี่ยจะละด้วยอนาคามีนะคือกามราคะความติดใจในกามนะในกามนะกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะกามราคะพูดถึงคำว่าราคะก่อนราคะคือความติดใจยินดีในกามนะการติดใจยินดีในกามนี่ยังแต่ละได้ก็เมื่อเป็นโสดาบันยังละไม่ได้นะกามราคะเนี่ยนะพวกกามยังละไม่ได้นะจะละได้ก็คืออนาคามีนั่นแหละนะสกิทาคามียังละไม่ได้เรื่องกามมันละเอียดมันติดใจมันติดพันเยอะนะมันลึกกามราคะเราพูดถึงราคะคือความติดใจยินดีไอ้ที่อะไรโยมติดใจยินดีที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยเราเห็นนู่นเนี่ยพอใจชอบมันก็คือเป็นราคะทั้งนั้นน่ะนะพอเรามีราคาเนี่ยต้องมีเงินไปจ่ายมันใช่ไหมล่ะซื้อหามันมาแล้วก็อันหนึ่งก็คือปฏิฆะการกระทบกระทั่งใจในเรื่องของความไม่พอใจความโกรธเรียกปฏิฆะนะเกี่ยวกับเรื่องความโกรธนะในเรื่องกามเรื่องความโลภความโกรธแล้วใช่ไหมจะละได้ด้วยอนาคามีนะแล้วก็อีก5ตัวสุดท้ายเนี่ยรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจกุจจะอวิชชาเนี่ยโยมจะละได้ก็เมื่อเป็นพระอรหันต์น่ะรูปราคะก็คือยังมีราคะความติดใจพอใจในยินดีในรูปบริสุทธิ์นะที่เป็นรูปนะนะหรือไม่ก็ยอมติดใจในการมีความสุขในทำสมาธิและยังชอบสมาธิยังติดใจในสมาธิใช่ไหมอยู่ในฌานแล้วยังติดใจในฌานถือว่าเป็นรูปราคะนะคือมันไม่ใช่กามมันคนละอย่างกันมันพ้นกามไปแล้วอะแล้วมันไม่ใช่กามมันคนละตัวกันนะมันคนละตัวกันมันเป็นเพราะกามเราละไปได้อนาคามีละนะกามราคะปฏิฆะเนี่ยมันรูปราคะเนี่ยมันไม่ใช่กามมันคนละตัวกันนะมันเป็นอะไรที่ละเอียดฝากามคือไม่สนใจกามแหละเหมือนวัยรุ่นน่ะสนใจแต่เรื่องกามใช่ไหมล่ะนะเรื่องกามนะเรื่องเพศตรงข้ามเนี่ยส่วนมากเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามหรือการมาราคาในเรื่องเพศตรงข้ามพอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หน่อยตามนี่ไม่ค่อยสนละสนใจแต่สะสมพักเครื่องใช่ไหมล่ะใช่ไหมสนใจแต่ของสะสมละนะสนใจบุคคลไม่ค่อยสนใจละสนใจแต่ของสะสมและพักเครื่องมากอะไรมากพอโตพออายุมากขึ้นมาอีกหน่อยสนใจอะไรล่ะพักเครื่องหรือของสะสมก็ไม่ค่อยสนใจแล้วสะสมใจอะไรล่ะชื่อเสียงเกียรติยศเห็นไหมชื่อเสียงเกียรติยศนะส่วนมากจะสนใจไปตามลำดับเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกันนั่นล่ะแล้วมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะกามนี่ไม่เอาแล้วไม่ติดใจแล้วแต่ไปติดตรงรูปราคะอรูปราคะคือความติดใจยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปจะเป็นเกียรติยศชื่อเสียงก็แล้วแต่เนี่ยนั่นแหละคือไม่มีรูปมันละเอียดกว่ามันละได้ด้วยอนะอรหันต์มานะคือตัวตนแบบละเอียดอ่ะนะมีการตีค่า

ตาเสมอมีการมีระดับของตัวตนว่าเราเสมอเขาเราดีกว่าเขาเราไม่ดีกว่าเขาเราแย่กว่าเขาอะไรเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบนะเกี่ยวเรื่องตัวตนมันละเอียดแล้วก็อุทธัจจกุกุจจะคือใจมันก็เพิ่มมันมีกระเพื่อมได้ใจมันไม่นิ่งอ่ะนะฝืนฝืนไข้ฟางสนใจฝืนดูดใจอะไรเงี้ยนะมีอะไรเข้ามาปุ๊บฝืนว่าพุ่งขึ้นมาพอใจอะไรเงี้ยฝืนว่ายินดีอะไรเงี้ยมันกระเพื่อมได้มันสนใจอ่ะมันไม่นิ่งอ่ะจะละได้ก็คืออรหันต์อาหารก็จะนิ่งอะไรเข้ามาก็คือไม่ผสมวงแต่งเงี้ยจิตนี้มันดับแบบนะมันเจอถ้าทำถึงจุดหนึ่งแล้วมันดับการปรุงแต่งแล้วก็อีกตัวสุดท้ายวิชาคือความไม่รู้ในความเป็นจริงเป็นเรื่องของธรรมะและที่รู้หมดแหละแจ่มแจ้งหมดละเอียดหมดตอบคำถามทุกอย่างได้หมดนี่คือฝันยอดเสร็จนะแล้วเขาไว้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดความเป็นอริยะของบุคคลนะก็ฟังไว้แล้วกันนะฟังไว้แล้วกันว่าเราเนี่ยเห็นตัวตนยังเห็นตัวตนยังฝึกการไม่มีตัวตนไหมถ้าเป็นระดับหยาบได้ก็โอเคนะพยายามมองตัวเองแล้วกันนะอยากถ้าอยากจะรู้ก็ว่าเรามีเรามีการกระทำด้วยการมีปัญญานำหน้าไหมถือขังไหมถือความยึดมั่นถือมั่นถือขังไหมอะไรเงี้ยบางคนถือขังอะถือแบบว่าถือแบบไม่มีปัญญาเนี่ยนะถือแบบไม่มีปัญญาอำนาจเนี่ยว่าเราจะกระทำหรือไม่กระทำนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะนะเหมือนกับไสยศาสตร์เนี่ยยึดมั่นมันไม่รู้อะไรอะแต่ไปยึดมันไว้ก่อนแล้วไม่รู้ว่ามีเฝนไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคนมีนะยึดมั่นในศีลเนี่ยนะโอ้ไม่ได้หรอกเงี้ยวันนี้ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ไม่มีปัญญาบางครั้งมันเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานำหน้านะเหมือนกับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอย่างเมียเขาใส่เครื่องประดับเยอะใส่เสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยแต่ไปงานหรืออะไรว่าไม่รู้นะก็มีลำธารเนี่ยว่าจะข้ามเขาก็ไม่กล้าข้ามกลัวเปิดก็มีพระอยู่สองรูปนะก็เดินผ่านมานะแล้วมีพระองค์หนึ่งเนี่ยเขาก็อุ้มผู้หญิงเนี่ยนะข้ามน้ำแล้วเขาก็กลับวัดแล้วพระหนุ่มองค์นั้นเขาคิดว่าไม่พระพี่เนี่ยทำไมถึงทำอย่างนั้นเนี่ยว่าผิดศีลงนอย่างเงี้ยนี่ใช่ป่ะแล้วตั้งหลายวันก็คุ้นคิดเพราะวันนึงเขาก็เลยถามว่าวันนั้นน่ะท่านน่ะองค์ผู้หญิงข้ามน้ำเนี่ยผิดวินัยนะพระองค์นั้นก็บอกว่าอ่ะท่านยังมาคิดอีกเหรอมันจบไปแล้วนะเขาทิ้งไปแล้วเขาอุ้มฝึกเขาทิ้งไปแล้วไม่ได้คิดหรอกนี่คือการยึดมั่นถือมั่นบางทีเมื่อคนใกล้จมน้ำจะตายอ่ะแล้วเราจะช่วยไหมล่ะนะเราจะช่วยไหมถ้าผู้หญิงอย่างพระเนี่ยผู้หญิงจมน้ำเนี่ยไม่ให้พระช่วยเนี่ยถ้าผู้หญิงตายไปได้ไงล่ะใช่ป่ะบางครั้งต้องมีปัญญาแหละว่าควรไม่ควรใช่ป่ะเอาไม้เขาถือก็ได้เดินเข้ามาก็ได้ใช่ป่ะล่ะไม่ได้ปล่อยเดินหนีหายไปเลยก็ไม่ถูกนะบางทีปล่อยปากละเลยก็ไม่ได้อ่ะนะใช่ป่ะล่ะอย่างเราบางทีเรารักษาศีลอย่างเงี้ยนะบางทีไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปอะไรเงี้ยกลายเป็นศิลปะปามาไปหมดไม่ได้มีปัญญาว่าบางทีมันควรไม่ควรอ่ะนะจนชนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอ่ะนะหรือกระทำอะไรก็แต่ที่บ้านแล้วแต่เนี่ยไปยึดอะไรมากๆเนี่ยตรงนั่นหลักศิลปะปามาหมดอ่ะบางคนก็ทำบุญเนี่ยทำบุญโดยไม่มีปัญญาเลยทำเพื่ออะไรเพื่อละตัวตนหรือไปเพื่อสวรรค์แต่ไปเพื่อสวรรค์เพื่อไปใช้ชั้นอะไรเพื่อสวรรค์เพื่อนู่นเพื่อนี่อะไรมันก็เข้าแล้วเข้าพงไปหมดนั่นแหละใช่ไหมจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลของมันเองนะใช้ปัญญา
นะมันอยู่ที่จิตนั่นแหละหัดปล่อยวางนะไม่เป็นคนโกรธง่ายอ่ะนะไม่เป็นคนโกรธง่ายก็พอแล้วความโกรธมันละยากหน่อยไม่เป็นคนโกรธง่ายพอทำอย่างเงี้ยมันก็ได้หมดแล้วล่ะนะก็ว่ากันที่ตรงเนี้ยนะมรรคผลนิพพานที่ตัวเราก็มีหมดแล้วล่ะนะมรรคผลก็อยู่ที่ตัวเราเลยล่ะทำให้มันมีขึ้นมันก็เป็นขึ้นเหมือนโอวาทปาปิโมกข์อ่ะคือจุดหลักใหญ่จุดมุ่งหมายจริงๆเนี่ยก็คือละตัวตนความยึดมั่นความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราเนี่ยละมันให้ออกให้หมดแล้วเหมือนพระโอวาทปาติโมกข์อ่ะบอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมทำการทำจิตให้ขาวรอบเนี่ยความหมายก็คือตามระดับชั้นก็ค่อยละตัวตนทีระดับทีระดับการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการที่จะให้ตัวตนเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่มีบาปแล้วใช่ปะแต่ให้เป็นตัวตนที่มีความดีและทำกุศลให้ถึงพร้อมพอเราเป็นตัวคนที่มีความดีแล้วเนี่ยเราตัวเราเนี่ยเป็นที่มีความดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีความพอใจมีการเพื่อปฏิบัติได้มากขึ้นหรือได้ความฝึกในการปฏิบัติได้มากขึ้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ทำสมถะวิปัสสนาเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยนะจนกระทั่งละคนตัวตนที่ทำความดีก็ค่อยละออกละออกดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาให้อยู่ตรงกลางเหมือนกับเราไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะต้องใช้เรือใช่ไหมล่ะเรือนั้นเราเปรียบเสมือนว่าเป็นความดีอ่ะนะพอเหมือนเป็นความดีพอเรือถึงฝั่งแล้วเราก็ต้องทิ้งเรือใช่ไหมล่ะไม่ต้องใช้มันถ้าเราไม่ทำความดีถ้าความชั่วไม่ทำความดีเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนอ่ะใช่ป่ะไม่มีที่เกาะเกี่ยวละใช่ป่ะเพราะมีแต่โทษอ่ะนะมันไม่มีความสบายใจไม่มีความสงบอ่ะนะถ้าเราทำถึงจุดนั้นได้คือถ้าเราทำสิ่งที่ดีสุดเนี่ยคือถ้าตัวเราจะได้นะรักษาความดีเอาไว้เนี่ยจนเราสามารถที่จะคนอื่นตำหนิเราไม่ได้ตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้อ่ะก็คือเราว่าตัวเองได้เราเป็นคนดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พาชันถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่มีผู้ดีไม่แจกสิ่งที่ทำสิ่งที่ดีให้คนอื่นเขานะความดีก็ทิ้งไม่ติดใจไม่หลงในความดีอะไรเงี้ยนะทำเพื่อหน้าที่อ่ะนะมีหน้าที่ที่ควรทำเพราะคนเราต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมล่ะนะหน้าที่บีบังคีก็บังคับเราต้องกินข้าวใช่ไหมล่ะเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นเราต้องกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติไม่ทำก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เหมือนกันแล้วอยู่ในสังคมแล้วทำหน้าที่ตามหน้าที่ของเราทำให้ดีที่สุดอะจะแบบไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นมันในหน้าที่เป็นลูกจ้างนายจ้างมีหน้าที่เป็นสามีภรรยาอะไรก็ทำหน้าที่ดีที่สุดนั่นแหละนะเป็นนักเรียนนักศึกษาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันแต่ทำด้วยสมาทานไม่ยึดมั่นนะก็เหมือนกับว่าสังกัปปะเนี่ยความต้องการกับตัณหาแล้วก็ความต้องการเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนจากความต้องการเป็นสัมมาสังกัปปะแทนซะต้องการชอบนะต้องการอะไรได้มาก็ไม่ดีใจไม่ต้องหัวเราะถึงขนาดอะไรมันมากมายใช่ป่ะเพราะเราคิดว่าเราทำปัจจัยให้มันพร้อมแล้วมันก็ต้องได้เมื่อปัจจัยมันพร้อมมันต้องได้ตามที่เราต้องการนั่นแหละนะเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยนะไม่ได้ปล่อยตัวให้ล้าหลังมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเราต้องมีปัญญานั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเราก็ยึดมั่นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเรามาเข้าวัดเราจะต้องเป็นคนที่ไม่เอาอะไรนั่นก็เป็นศิลปะปามาเบิกก็เป็นผูกใจให้ตัวเองทุกร้อนอึดอัดใช่ไหมล่ะเออมันก็ไม่ถูกมันก็กลายเป็นแบบว่าอัตตกิเดมฐานุโยกทำตัวพ้นให้ตัว
ลำบากอ่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะชุ่มก็ไม่เอาเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะครับพอดีพอดีก็พอก็คือสมาทานถือเอาด้วยดีอยากมีอะไรอยากหาเงินอะไรแล้วแต่เนี่ยก็ทำด้วยสติปัญญานะใช้ชีวิตมันดีขึ้นอ่ะไม่ใช่พอเราไปยึดมาถึงมันว่าเป็นเข้าวัดแล้วต้องทำคนให้เป็นคนหัวโบราณอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอามีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรมีเงินพอก็ซื้อแต่ไม่เป็นหนี้หรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยมีของแบบนี้ยังไม่มีเงินพอที่จะซื้อใหม่ก็ใช้ของเก่าได้ก็ใช้ไปก่อนได้สมาทานด้วยดีไม่เดือดร้อนนะแต่ไม่ติดไม่เสียใจไม่ต้องมองใครว่าใครจะว่าเราเรื่องไงแล้วมองตัวเองก็พอแล้วเราดีพอแล้วแค่นั้นนะเพราะเราจะห้ามฟังพี่คนอื่นเขาไม่ได้หรอกนะจะไม่ให้ใครมันดินทาเราก็ไม่ได้หรอกเราต้องรู้ตัวเองอะว่าเราเป็นทองหรือเปล่าล่ะเป็นทองแท้หรือเปล่าล่ะถ้าทองแท้เนี่ยเหมือนอยู่ในน้ำคำน้ำเหม็นแค่ไหนมีใครมากไม่ต้องการใช่ไหมล่ะเหมือนเงินพันบาทเนี่ยเงินพันบาทเนี่ยขยำให้ขยำแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยใครเห็นใครก็หยิบใช่จริงๆไหมล่ะใครก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะขยำให้มันเละยังไงคนก็ยังต้องการอยู่ใช่ไหมล่ะเพราะคุณค่าหรือมูลค่ามันเต็มร้อยเต็มพันอ่ะมันไม่ลดคุณค่ามันอ่ะเหมือนกับเราอ่ะเราเป็นทองแล้วก็พอเราต้องมั่นใจตัวเราเป็นทองสิเพราะเราไปแคร์ใครที่พูดกับเราแล้วว่าทำดีที่สุดแล้วนะเราทำด้วยความด้วยปัญญาอ่ะนะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ทำให้อื่นเดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนก็พอแล้วนะชีวิตนี้มีความสุขอะไรไม่ทำให้จิตใจเราไปกระทบกระเทือนได้ทำจิตใจเราก็เป็นเหมือนใบบัวที่อาตมาบอกพยายามทำให้จิตใจเป็นเหมือนใบบัวนะอยู่ในโลกสังคมได้อย่างเงี้ยนะประยุกต์ตัวเองให้เข้าสังคมสังคมมีโลกจริงโลกเสมือนแล้วก็ทำโลกจริงโลกเสมือนให้โดยมีธรรมะเนี่ยให้มันสอดคล้องให้ประยุกต์ใช้มันให้ได้ให้เกิดประโยชน์นะเขาอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตทำโลกเสมือนจริงให้มีตัวตนแล้วก็ทำตัวตนให้โลกเสมือนจริงสิจริงไหมล่ะอยากจะทำอะไรออนไลน์ก็ทำสิอยากจะสร้างคอนเทนต์อะไรก็สร้างไปสิใช่ไหมล่ะถ้าเกิดประโยชน์ไม่ใช่เวลาหลังมันก็ไม่ถูกอีกละใช่ไหมล่ะคือเรื่องคือว่าเราจะไปยึดมั่นว่าตัวเราของเรานั่นเองอ่ะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นแต่อยู่ด้วยสติปัญญานั่นแหละใช่ไหมล่ะยุคใหม่นี้เขาให้ใช้มาหุงข้าวไฟฟ้าแล้วอ่ะเขายอมจะใช้เฟืองอยู่อีกเหรอจะไม่ประยุกต์ใช้มาไฟฟ้ามากจะใช้เฟืองอยู่ตลอดเวลาก็มันก็ไม่ใช่อีกอ่ะชีวิตคือเหมือนกันเมื่อเรามีชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วเราจะมาไปบัตรธรรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องล้าหลังมันหลอกมีอะไรให้ใช้ก็ใช้อะไรเงี้ยแต่ใช้เพื่อปัญญานะก็ไม่ไปอบายมุขไม่ทำผิดไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะแล้วก็ไม่ไปสร้างหนี้จนเกินเหตุจนไปสร้างหนี้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เอาอ่ะใช่ไหมล่ะก็ใช้ปัญญาและการชีวิตนี้เป็นชีวิตของเราเราก็เลือกได้ที่จะทำตัวเองยังไงล่ะใช่ไหมล่ะแล้วก็นะมือถือเราก็รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ดูว่าเราใช้ด้วยสติปัญญาหรือใช้ด้วยตัณหาล่ะก็ที่เราใช้อีกอ่ะถ้าเราได้อย่างนี้นะเราสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราสามารถควบคุมวัตถุข้างนอกได้น่ะเราเป็นผู้อยู่เหนือวัตถุอ่ะใช่ป่ะวัตถุพวกนี้ไม่ทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์กับความรู้สึกของมันน่ะใช่ป่ะนะไม่พาเราให้เราเพลินกับอารมณ์ที่เราไปใช้เทคโนโลยีพวกนี้มากๆโดยไม่มีสติปัญญานะมันเป็นให้เราหลงไปกับมันมากเร็วมากขึ้นอ่ะใช่ป่ะมันเป็นดาบสองคมจริงจริงเนี่ยเป็นดาบสองคมนะจริงเราจะใจส่วนมากก็ใจเราอ่อนแอกับวัตถุดิ้งมือถือด้วยนะอายุ70-80ยังทัชสกรีนอยู่เลยลืดปึ๊ดทั้งวันทั้งคืนที่ก็ไม่ใช่ใช่เวลาที่เหลือเนี่ย
นักวิชา

ุดท้ายวิชาให้พ้นทุกข์เนี่ยวิใช้วิชาเนี่ยให้เกิดประโยชน์ตัวเองนะเอาอย่างอื่นเนี่ยเป็นปัจจัยรองซะแต่ปัจจัยหลักของชีวิตเนี่ยคือทำให้เราพ้นทุกข์ซะนะลองคิดเสมอเมื่อก่อนไม่มีมือถือเรายังอยู่ได้เลยถ้าเรามีแล้วโอ้โหเราสะดวกสบายขึ้นนะเราไม่ลำบากนะเออแต่ไม่ได้ติดมันถึงขนาดนั้นบางคนทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยก็ไม่ใช่ไหมล่ะอย่าประมาทอย่ามัวเมาแล้วมัทะความมัวเมาเพ้อเพลินมัวเมาถ้าเพ้อเพลินมัวเมานะเครียดมัทะแต่ถ้ามันประมาทถ้ามัวเมามากขึ้นจนเอาไม่อยู่เรียกว่าประมาทนะประมาททำตามเนี่ยล่ะนะทำให้เกิดมรรคมีองค์8นะให้เป็นสมัตตา8จนทำให้เป็นสมัตตา10นะก็จะสมบูรณ์แบบนะพุทธเจ้าท่านบอกทางนี้ทางเดียวเอเสวะมรรคโณทัญโยทัสสะนัสสวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปทัฏฐะมรสเสตาปโมหานังทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นนะเป็นไปเที่ยวตามบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะความเห็นอันบริสุทธิ์ความพิจารณาเห็นแบบความพิจารณาเห็นเนี่ยความไม่เห็นได้ถูกต้องกระดุมเม็ดแรกพวกเธอจงมาทางนี้เถิดมารหมู่มารมักหลงทางคือมองไม่เห็นทางนี้ใครเดินทางเนี่ยมารทั้งหลายที่จะเอาเราไปเกิดคู่กับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเราเพราะเราอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกตัดอีกว่าถ้าได้สมัตตาเสร็จครบแล้วเนี่ยนะก็จะได้เหมือนไปมีพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณิมิตคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาคนที่มีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดามีความกรรมเป็นของตนเป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อได้พระองค์เป็นกัลยาณิมิตแล้วเนี่ยคนที่ความเกิดได้พ้นจากความเกิดความแก่ได้พ้นจากความแก่คนที่มีความตายก็พ้นจากความตายก็เหมือนกับแล้วก็บอกว่าเหมือนกับมียาถ่ายวิเรจนะยาถ่ายความทุกข์ถ่ายกิเลสถ่ายตัณหาถ่ายตัวตนถ่ายออกหมดเลยเหมือนยาถ่ายเคยมากินยาถ่ายหรือใครเคยถ่ายท้องมาถ่ายหมดเลยจนเพียเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยทำอย่างเงี้ยไอ้ที่มาอยู่ในท้องถ่ายออกหมดเลยที่ไม่ดีถ่ายออกหมดเลยนะมันจะเพียไปเองนะหรือเหมือนกับว่าหรือไม่สำลอกอ่ะเรากินอะไรไปเข้าไปเนี่ยแล้วสำลอกออกหมดเลยใช่ไหมล่ะไม่เหลืออะไรท้องแฟบเลยอ่ะนั่นแหละทำอย่างเงี้ยจะได้มีวามนะการสำลอกกิเลสสำลอกตัณหาออกเนี่ยผลออกมาเป็นอย่างนั้นนะแต่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะอย่างเงี้ยล่ะนะอย่าประมาทและการชีวิตเพราะว่ามันชีวิตไม่รู้จะตายเมื่อไหร่อ่ะไม่กี่ปีแป๊บเดียวเองเนี่ยปีแป๊บเดียวเองนะเดือนนึงเนี่ยเดือนนึงแล้ว2เดือนเดือนจะเดือนครึ่งไปแล้วพรุ่งนี้วันนี้ใช่มั้ยวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ใช่มั้ยล่ะเห็นป่ะผ่านไปทีละวันแหละไวน่ะแต่อย่าประมาทละกันพยายามให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสงบอยู่ภายในมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นฝึกเราโลภน้อยลงฝึกเอ้ยเราไม่ค่อยโลภแล้วเราเริ่มที่จะไม่ไร้สาระกับชีวิตและเริ่มไม่ฟื้นสิ่งที่เป็นสิ่งไร้สาระและเริ่มไม่ค่อยมีราคาและพอไม่มีราคาและไอ้ราคาที่จะต้องจ่ายเลยไม่ค่อยมีถ้ามีราคามากราคามันก็ไม่ต้องมีเยอะมันต้องเงินก็ไม่พอใช้หรอกราคามันจะคู่กับราคาจำไว้นะรู้จักราคานะความจิตใจยินดีพอใจเห็นแล้วก็ชอบใจเห็นแล้วก็ชอบใจไปหมดเต็มบ้านไปหมดเอาทิ้งมั่งก็ได้ใช่ไหมนั่งเงินทั้งนั้นไหนบ้างล่ะอะไรที่เราไม่ใช้เราคิดดูไปสำรวจที่พักตัวเองละกันไอ้ที่เราไม่ใช้จริงๆอ่ะมันมีเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่มีราคามากก็เห็นแล้วก็ดีไปหมดชอบไปหมดมีราคาก็ไม่ได้ต้องมีราคาที่จ่ายไปอยู่เรื่อยละนะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเพราะมันไม่บอกแล้วมันดิ้นรนเนี่ยมันชอบมีความต้องการอยู่เรื่อยละต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้

ชีวิตพยายามแยกให้ออกแล้วกันนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยเขาจะแยกไม่ออกหรอกว่าชีวิตกายกับใจความทุกข์กิเลสตัณหาเนี่ยเขารวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยเขาแยกไม่ออกเลยอ่ะนะก็จะมีโดนแยกไม่ออกก็จะเป็นชีวิตแบบนั้นน่ะนะแต่คนที่มาเพื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วชีวิตก็ชีวิตกายกับจิตแยกกันได้ทุกข์ไม่มีแล้วเพราะทุกข์ชีวิตคือทุกข์เมื่อทุกข์สามารถจะควบคุมมันได้ชีวิตก็คือชีวิตใช่ไหมล่ะนะชีวิตก็พ้นน่ะใช่ไหมล่ะลองคิดทวนชีวิตเราเมื่อช่วงเวลาที่เราไม่วุ่นวายกับความคิดเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นความสงบนะนะเมื่อเราไปเที่ยวอ่ะนะไปเที่ยวนู่นเที่ยวเนี่ยเนี่ยแล้วใจมันปล่อยไปแล้วมันฝึกไม่ความสบายใจอะไรเงี้ยนะหินแบกมันก็หนักหินมีราคาไหมล่ะแบกมันก็หนักใช่ไหมล่ะเพชรเหมือนกันนะเพชรมีราคาไหมมีนะไอหินไม่มีราคาเพชรมีราคาถ้าไปแบกหินก็หนักแบกเพชรก็หนักไม่แบกมันเลยอ่ะไม่หนักมีก็มีอ่ะมีก็ใช้ตามสังคมอ่ะใช่ป่ะมีเพชรมีพลอะไรอยากมีก็มีไปสิเพื่อสังคมแต่ไม่ได้เพื่อยึดใช่ป่ะไม่ได้เพื่อยึดยึดอะไรก็เป็นทุกข์หมดอ่ะมีราคาไม่มีราคาก็ยึดเป็นทุกข์หมดอ่ะนะอันดับก็รวมหมดอ่ะทำทุกอย่างที่จะมาพูดเนี่ยรวมหมดเลยอ่ะอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยยำละความยึดมั่นที่เป็นตัวเราของเราซะยึดมั่นคืออุปทานที่มันใกล้ความทุกข์ที่สุดมีอุปทานเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เปลี่ยนจากอุปทานเป็นสมาทานแทนสมาทานคือถือเอาไว้ด้วยดีมีเอาไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญานะและความต้องการอีกเมื่อมันมีชีวิตคือการดิ้นรนด้วยกิเลสด้วยตัณหาคือด้วยความต้องการเนี่ยก็เปลี่ยนจากความต้องการด้วยกิเลสตัณหาก็เป็นความต้องการความปรารถนาด้วยสติปัญญาซะนะด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปโปซะนะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะได้มาก็ไม่ดีใจไม่ได้ก็ไม่เสียใจแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราทำปัจจัยเหตุและปัจจัยไม่พอแล้วสร้างเหตุและปัจจัยให้พอว่าผลไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยใช่ป่ะล่ะนั้นผลไม่เกิดแปลว่าปัจจัยมันไม่เกิดเหมือนเราเนี่ยเราทําเหตุปัจจัยอวิชชาไม่ให้เกิดในสภาวะธรรมที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ให้มันใช้อวิชชาไปให้เกิดทุกข์แล้วเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนปัจจัยสร้างมันใหม่สร้างสติปัญญากั้นเอาไว้ซะสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่เหมือนน้ำที่ไหลไปตามกระแสเนี่ยให้มันไหลไปมันก็ทำความเสียหายแล้วก็บังคับมาให้มาทางนี้ซะให้เกิดประโยชน์ซะก็เหมือนกันน่ะนะเมื่อมีผัสสะจะไปทางนู้นมันเกิดทุกข์อ่ะแล้วก็เปลี่ยนมาทางนี้สิโดยใช้สติปัญญาเปลี่ยนมาทางนี้ซะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะแล้วของใหม่ก็ไม่เติมของเก่าก็โดนขูดอีกต่างหากนี่คือกฎของธรรมชาติอ่ะเราต้องรู้จักกฎที่ใช้กฎของธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่จะไม่ต้องไปเป็นทุกข์นะแล้วสุดท้ายก็ทิ้งมันไปเลยไม่มีตัวตนก่อนตายอีกไม่กี่วินาทีก่อนตายก็จำไว้เลยกันนะเพราะทุกคนเราต้องตายก่อนจะตายวินาทีสุดท้ายเนี่ยอีกไม่กี่วินาทีก่อนที่จะหายใจสุดท้ายเนี่ยทิ้งตัวตนออกไปซะยิ้มกับความตายนะเราคืนแล้วทำถึงที่สุดแล้วเราต้องไปแล้วเราคืนธรรมชาติไปคืนไปว่าไม่มีตัวของเราจิตนี้ก็ไม่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยคืนธรรมชาติหมดนะอาจจะสำเร็จตรงนั้นก็เลยกระดาษนะตอนนั้นเลยกระดาษนะที่จะไม่ต้องมาเกิดอีกนะจบมันตรงนั้นเลยก็ได้จิตสุดท้ายแต่ละขนาดจิตนะพยายามแยกกายให้แยกจิตให้ออกแล้วกันเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้ตอนใกล้ตายที่มันทรมานถ้ามีสติมีปัญญาพอจะคุมมันได้อยู่เนี่ยนะแยกเวทนาคือเวทนาให้แยกเหมือนห้องผ่าตัดอ่ะนะพยายามแยกมันให้ได้บางทีใกล้ตายจะได้เป็นทรมาน
พอทรมานก็หวังได้ละนะเรื่องสุดท้ายคืออนาคตชาติหน้ามีไม่มีเราไม่รู้อ่ะแต่ถ้าชาตินี้เราก็ได้กำไรได้ประโยชน์อ่ะใช่ป่ะไม่เสียหายนี่ใช่ป่ะแต่ถ้ามันมีจริงเราก็กำไรอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เหม่อตัวแต่ถ้ามันมีเราได้กำไรอ่ะนะชาตินี้เราก็ได้อ่ะเราได้ซึ่งชาติปัจจุบันนี้ก็ได้ชาติหน้าก็ได้อ่ะนะได้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยการทำจิตภาวนาเนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันมีความสุขได้เมื่อไหร่ก็ได้ชาติหน้าก็ได้นะจนถึงทำถึงประโยชน์ถึงที่สุดเลยฟินอาภาวะนะแต่ฟินกิเลสฟินตัณหาจิตสงบเย็นเยือกเย็นแล้วนะก็โอเคนะก็สมควรแก่เวลานะก็ขอให้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วกันนะตั้งใจปฏิบัติและการฝึกสติให้ได้นะมีสติจับอารมณ์ให้ได้เป็นจิตเป็นสมาธิรวมกำลังจิตเข้ามานะจะได้เกิดปัญญาเอาปัญญาเนี่ยเอาไปอบรมจิตปัญญาน่ะนะกับจิตมันคนละแบบกันนะต้องเอาปัญญาอบรมจิตให้จิตมันเห็นให้จิตมันปล่อยให้จิตมันปล่อยเพราะเรายึดมันเยอะแล้วนะสาธุทะยมนะ

กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปและทีมงานวัดสังฆทานทุกคนดิฉันอยากจะขอบคุณวัดสังฆทานที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันดีขึ้นจากการป่วยทั้งกายและใจพ่อของดิฉันป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองแต่ตอนนี้ได้ผ่าตัดแล้วขอย้อนความไปก่อนหน้าที่จะป่วยคือคุณพ่อเป็นคนสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่แต่มีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อชอบบ่นว่าปวดหัวตามองไม่ค่อยชัดและมักจะง่วงนอนตอนบ่ายซึ่งก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอแต่ละคนก็วิเคราะห์ตามทางของตนหมอตาก็บอกว่าสายตายาวหมอปวดหัวก็บอกว่าเครียดจึงให้ยาคลายเครียดก็รักษาผิดทางประมาณ1ปีจนอาการเริ่มชัดคือเดินคอเอียงหูอื้อปวดหัวมากอ่อนแรงด้านซ้ายจึงไปตรวจสมองก็พบว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่แกนสมองขนาดใหญ่มากจนกระทั่งคุณหมอประจำจังหวัดไม่กล้าผ่าจึงส่งไปให้คุณหมอใหญ่ที่กรุงเทพจนทำการผ่าเสร็จพอคุณพ่อตื่นขึ้นมาจากการผ่าตัดก็รับตัวเองไม่ได้คือท่านพูดไม่ชัดจนคนฟังฟังไม่รู้เรื่องร่างกายขยับไม่ได้ตามองเห็นภาพเป็นภาพซ้อนด้วยอาการทั้งหมดนี้ทำให้คุณพ่อหงุดหงิดเป็นอย่างมากวันหนึ่งถอนหายใจวันละหลายรอบดิฉันเห็นภาพก็รู้สึกสงสารคุณพ่อมากเพราะท่านมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากแต่วันนี้ท่านกลับเป็นแบบนี้ซึ่งปกติก่อนผ่าตัดคุณพ่อเป็นคนตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลและมีน้ำใจและหลังจากผ่าตัดดิฉันรู้สึกว่าคุณพ่อเปลี่ยนเป็นคนละคนคือหงุดหงิดง่ายไม่พูดโมโหไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองชอบใช้อารมณ์ทำให้ทุกคนในบ้านเป็นทุกข์อย่างมากจนกระทั่งคุณอาของดิฉันแนะนำให้ฟังวิทยุสังฆทานธรรมคุณพ่อของดิฉันก็ฟังและชอบจนกระทั่งเรียกว่าติดเลยก็ได้คือจะฟังทั้งวันทั้งคืนท่านชอบทุกพระอาจารย์ที่เทศโดยเฉพาะพระอาจารย์สนองคุณแม่ฝากบอกว่าท่านชอบพระอาจารย์สมภพมากจนทำให้ตอนนี้ซึ่งฟังได้ประมาณ6เดือนแล้วคุณพ่อของดิฉันกลับไปเป็นคนเดิมคือตลกพูดเก่งใจดีมีเหตุผลมีน้ำใจและที่เพิ่มกว่านั้นคือเป็นคนปรงกับชีวิตอยากแต่จะทำบุญอยากไปวัดและที่สำคัญท่านพยายามที่จะระงับความรักโลภโกรธหลงในตัวมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นมีความสุขสบายใจซึ่งทั้งหมดนี้ดิฉันและคุณแม่และพี่น้องอยากจะยกความดีให้วิทยุสังฆทานธรรมและขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ทำให้คุณพ่อของดิฉันหายป่วยเป็นโรคทางใจและก็หวังว่าการฟังธรรมะนี้จะเป็นบุญกุศลที่เป็นยาทำให้คุณพ่อหายป่วยทางกายด้วยเช่นกันขอบคุณมากๆค่ะ

วันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2550บ้านเลขที่1073-1074หมู่24ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาส

ให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งพอระมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะและวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับ

ตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบ

คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นให้บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี่ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรก

ไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราถ้าพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์ก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับๆแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

ยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งพยายามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัว

ขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลนึกคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนึกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: ตาติยามปิไม่ย่างพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกะ

0: มี
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโพกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังสิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุตรกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อถาวรอนุตโรหลวงพ่อป๊อกสำนักสงฆ์มูลนิธิหลวงปู่หลุยกิโลเมตร27กรุงเทพมหานครพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานพระอาจารย์ณรงค์ฐานิสาสาโรวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดพระราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สำริดทิตาสิทธิพระอาจารย์เขียววัดถ้ำจุนโทจังหวัดตากพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื่อใจศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชวชิระวิมลหลวงพ่อสุริยาสุเมโทวัดราชภาติการามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนหลังโรงพยาบาลภูมิพลในวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240
2: ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา8นาฬิการ่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา11นาฬิกาพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา12นาฬิกาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา8นาฬิกาวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา11นาฬิกาทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี

0: ำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดมมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายพอมีโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวเบ้าตาลูกตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกาย

สงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายๆไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโธลมออก

โทพุทลมเข้าโทลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพุทลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายๆอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้ลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัมปชัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยวเล่นการพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างเองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลยแล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุแลแต่ความสุขสงบก็ตามไปเพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปฟังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเรียกความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่น

ดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปควางโน่นควางนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแหมวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเครื่องวัดใจเราเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวันเอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่ได้มีใครเอามาใส่ให้เราเราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปควังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามาชมเอาเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปีติตาปลื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายถ้าคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเล่นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เลยเรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมาย
แต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนั้นคนนี้มากสับไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นรนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวันกินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นท่านจะเกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นอยู่ทุกที่บ้าใบวิกลจริตธนาที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้ว่านี่ในความโกรธนะนี่ความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเอง
ทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมาวัดก็ดีอยู่บ้านก็ดีพยายามฝึกตนเองว่าทำยังไงจะให้มีความสุขสงบทำไงจะไม่ให้วุ่นวายทำไงจะต้องไม่เป็นคนเครียดมากคิดมากทุกข์มากเมื่อมหัดละวายวางเป็นแล้วนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วเราก็จะภูมิใจดีใจว่าโอ้มีโอกาสดีแล้วเนาะที่เรามาเข้าวัดจะต้องยังหนุ่มยังสาวมาเข้าวัดจึงยังหูดีตาดีกายใจดีมาทำดีตั้งแต่ยังมีสติปัญญาถ้าไปรอไข้รอตายแล้วเราคงก็ไม่เจอหลักธรรมคงไม่เจอที่พึ่งไม่เจอแสงสว่างเสียแล้วไม่พลาดโอกาสเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่หลงลืมก็จงพยายามประพฤติปฏิบัติศีลทานภาวนาให้มีในใจของเราให้มากขึ้นเถอะก็จะเป็นนิสัยเป็นปัจจัยมนุษย์สมบัติมากสวรรค์สมบัติมากนิพพานสมบัติมากก็จะเกิดในใจของเราทุกคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลต่อชีวิตของเราจงประกอบทำไปเถอะอย่างน้อยก็ได้รับความสุขสงบในตัวของเราก็จะเห็นผลในปัจจุบันที่เราได้ภาคเพียรทำกันทุกคนปีนี้โยมปีนี้ปีอะไรรู้ไหมปีวอกปีวอกไม่หลอกใครนะปีวอกก็คือปีนี้คือปีแห่งเกียร์คือปีมีปัญญาไม่ใช่ลิงปัญญาอ่อนนะโยมนะไม่ใช่ปีลิงปัญญาอ่อนปีนี้หมายถึงว่าปีแห่งดวงปัญญาลิงนี่ก็เรียกว่าตัวปัญญาเช่นพระตังกำจังเนี่ยท่านเดินทางไปเอาพระไตรปิฎกท่านเดินทางไปจากเมืองจีนไปเอาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็เดินทางไปเอาพระไตรปิฎกก็มีใครไปบ้างอ่ะฮะพระตังมีใครไปบ้างไอ้เฮงเกียร์ไอ้ตือเปยไก่สัวเจ๋งถ้าพระถังคำจังไปคนเดียวไปไม่ถึงพระถังคำจังนี่คือตัวจิตนะฮะพระถังคำจังนี่คือตัวจิตเฮงเกียร์คือตัวปัญญาเฮงเกียร์นี่คือตัวปัญญาแล้วก็ไอตือเปยไก่นี่คือตัวความโลภไอ้ซัวเจ๋งคือตัวความหลงใช่ไหมแต่นี่คนเราเนี่ยก็เหมือนพระถังกำจังนั่นแหละถ้ามีปัญญาแล้วเนี่ยมันก็คิดเข้าวัดเข้าวาหาธรรมหาศีลหาภาวนาแต่ถ้ามันไม่มีปัญญาแล้วก็พาพระถังกำจังไปหลงกลไปเจอโน่นไปเจอหอยแมลงอะไรพี่ศาสตร์หอยแมลงผู้บ้างมันก็แต่งตัวสวยๆหลอกเอาไปเอาพระตังกับจังไปไอ้เฮงเกียร์ทะเลาะกันไม่ชอบใจพระตังกับจังไม่เชื่อเราก็ปล่อยถูกจับเข้าไปทำไงเพราะไอ้เฮงเกียร์มันไปแล้วมันหนีเข้าไปแล้วมันไปแล้วมันปล่อยให้สัวเจ๋งกับไอ้ตือเปอร์กายอยู่ก็ไอ้นั่นก็กินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวช่วยเราพระถังกำจังไม่ได้เลยพอพิศาจมาก็ไปกับพิศาจพระถังกำจังถูกพิศาจจับไปพอเฮงเกียร์กลับมาเฮงเกียร์มันมีฤทธิ์มีปัญญาเนี่ยมันก็เอาพระถังกำจังกลับคืนมาจับพิศาจมันได้พิศาจแล้วก็กลายจากคนสวยกลายเป็นพิศาจไปพระถังกำจังบอกไม่รู้เพิ่งรู้นี่เองว่ามันเป็นยักษ์อ้าวไอ้จื้อใบไก่กับไอ้สัวเจ๋งก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเพิ่งใบมัวหลงกินอยู่โอ้ไม่ได้เฮงเกียร์เราตายแน่
พระตังกัมจังก็ไม่ได้ไปไตไม่ได้เอาพระไตรปิฎกเมื่อมีแห่งเกียร์สักอย่างแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกเปราะไปเลยพระตังกัมจังก็ไปทีไรเกิดปัญหาทีไรก็ต้องให้แห่งเกียร์แก้คือตัวปัญญาเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแต่ตัวโลภเนี่ยมันปัญหามากเลยกินแล้วก็นอนปัญญาไม่เกิดไอ้นั่นก็คอยจะเชื่ออย่างเดียวหลงพระถังคำจังคือตัวจิตตลาดจิตดวงเนี้ยที่มีปัญญาก็พยายามไม่เชื่อพอมาเชื่อเฮงเจียทีไรพอเกิดปัญญาทีไรก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนถึงเมืองอินเดียไปเรียนพระไตรปิฎกตั้ง10ปีแปลภาษามกฏภาษาฮินดีมาเป็นภาษาจีนรวบรวมพระไตรปิฎกลงเรือสำเภามาเอาอะไรเอาของสวยๆมาเมืองอินเดียมีไปถึงเมืองนะพระตังกัมจังได้เป็นคนรูปงามเป็นคนรูปงามไปถึงเจ้าเมืองไหนก็จะเอาทำลูกเขยทุกเมืองเลยฝากคนฉลาดอย่างนี้ไม่น่าไปเป็นพระหรอกศึกมาของเมืองเลยจะยกลูกสาวให้พระตังกัมจังก็ได้แห่งเจียก็ผ่ารอดทุกทีถ้าตื้อเป้ไกลกับไอ้เจ้าเจ๋งบอกอยู่ที่นี่สบายดีมีที่กินที่นอนดีจะไปเลยผลที่สุดถ้าเฮงเกียมาก็ไม่ได้ต้องไปเอาพระไตรปิฎกให้ได้ก็พาพระจังพระคำจังไปไปถึงเมืองอินเดียไปเจอเจ้าเมืองแขกก็ย่ายกลูกสาวให้อีกทางคำจังบอกไม่ได้ต้องเอาพระไตรปิฎกกลับเมืองจีนให้ได้เพราะเมืองจีนเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกเลยอย่างนี้สูญหายหมดคนเมืองจีนเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินชาวบ้านเนี่ยไม่มีพระไตรปิฎกอ่านไม่รู้หลักธรรมเบื้องต้นว่าเป็นยังไงท่ามกลางไงที่สุดไงก็ถ้าไม่ได้พระตังกัมจังรับราชองค์การมาแล้วต้องเอาไปให้ได้ก็เลยเรียนภาษาอินเดียต้อง10ปีแปลได้หมดเลยไปโตวาทีนะโตวาทีชนะเขาหมดอ่ะทุกวันนี้กุฏิพระตังกัมจังยังอยู่ที่นารันธาเขายังสร้างไปอนุสรณ์อยู่ทุกวันยังมีอยู่แล้วก็เอาพระไตรปิฎกลงมาเมืองจีนเอามาต้องเยอะสำเภาทั้งเลยสำเภามันล่มโยมเหลือไป3คัมภีร์ก็เลยได้ไป3คัมภีร์ก็ยังดีก็ไม่ได้เลยนี่ถือว่าตัวปัญญาตัวเนี้ยโยมก็คือแห่งเกียร์โยมแต่เรื่องนิทานทั้งหมดเนี่ยที่จริงก็พระจังก็จังองค์เดียวนะโยมไอ้แห่งเกียร์ตือป้อยไก่เนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติฐานตัวจริงๆมันไม่มีหรอกคือตัวปัญญาแต่เขาแต่งนิยายเป็นเรื่องเป็นราวสนุกน่าดูเลยโยมถ้าจะเล่าแต่เรื่องมาตั้งอย่างเดียวคนก็ไม่อยากอ่านนะโยมแต่พอเอาโลภกดหลงมาแต่งตัวเป็นตัวบุคคลเขาเนี่ยเรื่องเลยพิสดารนะโยมนะตัวเลยพิสดารแต่ที่จริงมาตั้งจากเนี่ยไปลำบากมากเลยตายยังคนที่ติดตามไปเนี่ยไม่มีใครเหลือแต่ตัวคนเดียวเดินเท้าเปล่าก้ามขี่มาไหลไปนะไปจนถิ่นกันดานสมัยก่อนนะต้องเดินด้วยเท้านะจากเมืองจีนไปยันเมืองอินเดียนะขากลับย้อนกลับไม่ได้โยมตายไม่ได้กลับแม่แบกข้อตะวิดกไม่ไหวทางเจ้าไปดินเมืองอินเดียก็ทำสำเภาให้ร่องกลับแผ่พระไตรปิฎกฉะนั้นจึงว่าลิงเนี่ยเปรียบมันตัวปัญญานะตัวปัญญาหมูนี่เปรียบเป็นความโลภนะไอ้นั่นอะไรไอ้ตัวนั้นตัวเจ๋งก็เหมือนความหลงคนเรานี่มีตัวนี้อยู่ในตัวทุกคนโยมมีทั้งลิงมีทั้งหมูมีทั้งไอ้ตื้อป้อยไก่นะพระตังกัมจังก็มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวที่เราเข้าถึงศีลธรรมนี่เหมือนพระตังกัมจังที่จะเรียนรู้พระไตรปิฎกเมื่อเรามาวัดนะโยมถ้าที่ไอ้ตื้อป้อยไก่กับไอ้เทวเจ๋งก็นอนอยู่บ้านนะไม่มาหรอกกินแล้วนอนดีกว่าวันนี้เมื่อยยังวันอาทิตย์พักผ่อนดีกว่าไอ้ตัวเจ๋งไอ้ชื่อเพื่อไก่บอกนอนอู๊ดหรือไม่ก็ไปเที่ยวที่อื่นดีกว่าไอ้เฮงเคียบอกไปวัดได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างไปวัดถ้าเชื่อไอ้ตัวเพื่อไก่กับไอ้ตัวเจ๋งก็เรียบร้อยไม่มารู้จักสังฆทานเนาะขอเชื่อเฮงเคียเข้ามาพอพระถังกับจังในดวงจิตของท่านเนี่ยเป็นบุญกุศลอยู่แล้วฮะแต่ใครจะนำพาไปไงก็ไปง่ายเพราะเป็นผู้สอนง่ายเนี่ยอะไรเข้ามาท่านก็รับแต่ว่าเมื่อมีปัญญาก็ตัดปัญหาไปไม่เชื่อตามอันนั้น
ไอ้นั่นก็ตามหลังไปซื้อไปไก่ก็ไอ้เช่านั่นก็คอยเช่าตามตัวเองอยู่ด้วยฮะไอ้โลภโกรธหลงมันคอยตามเราใช่ไหมฮะ

ปัญญานำหน้าถ้าเจอปัญญาตามหลังเรียบร้อยเลยแต่ทีใดถ้าไอ้เฮงเกียร์หายซะนะไอ้ตื้อโบกไก่กับไอ้โชเจ๋งนำแล้วเรียบร้อยกินนั่นนอนเที่ยวเล่นใช้เงินใช้ทองเปื้อนเปลือกหมดไม่ได้อะไรเลยไปไม่เอาพระไตรปิฎกเลยโยมจำโน่นจะไปหาพิศาจหอยแมลงภู่นะจะไปหากับแก้มนู่นนะจะลงทะเลแล้วนะใช่ไหมไปทะเลเถอะนี่ไปพัทคารเถอะไงไปเซนท่านไปดูตลาดไปช้อปปิ้งไอ้ตือเปยไก่กับไอ้โชเจ๋งผ่าไปโน่นมรยมไปหาเข้าวัดหรอกเนี่ยเรียกว่าปีแห่งปัญญาก็ต้องนำตัวเองเข้าหาสู่ธรรมะจึงจะสมกับคำว่าปีวอกฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็เหมือนอย่างนั้นนะฉะนั้นแล้วก็ที่เข้าใจว่าปีนี้คงจะฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจทุกอย่างจะต้องพัฒนาต้องประหยัดแล้วก็ต้องพยายามเอาตัวเองให้มีความสุขสงบในชีวิตถ้าไม่งั้นแล้วคนเราก็เป็นทาสมันหมดใช่ไหมราชการที่5ปล่อยทาสแล้วพวกเรายังมีทาสอยู่ใช่ไหมราชการที่5ท่านปลดทาสมาหลายปีแต่พวกเรายังมีทาสทาสคือทาสที่บ้านเราเขาไม่ให้ไปไหนเขาให้รับใช้เขาตลอดไปทาสที่บ้านเราเป็นทาสกันทุกวันใช่ไหมเพราะเขาบอกช่องอยู่ที่บ้านนี้ต้องรับใช้เช้าเย็นทำอะไรต้องทำไปทำอื่นไม่ได้ต้องทำไปตามหน้าที่ก็เราก็ยังเป็นทาสตัวเองอยู่แล้วก็เป็นทาสของการงานของครอบครัวอยู่บางคนก็เป็นทาสลูกโหทาสอย่างใหญ่เลยลูกมันใช้ทุกวันเลยบางคนก็เป็นทาสสามีไปไหนก็ไม่ได้สามีบังคับต้องทำตามภรรยาบางคนก็เป็นทาสของภรรยาไม่ทำตามก็ไม่ได้แต่ที่จริงเราควรจะเลิกทาสกันมั่งนะวันเสาร์วันอาทิตย์เราควรจะเลิกทาสมั่งมาวัดยังมาวัดนี่เลิกทาสนะโยมใช่ไหมโยมถูกปล่อยทาสมาวัด

ข้าวไม่หาข้าวแม่ทำไมไม่เอาเงินให้หนูเลยวันนี้เคยให้เท่านี้ต้องให้เท่านี้นะให้น้อยไม่ได้เพราะเรียนสูงก็แล้วเนี่ยทาสเจ้านายเราบอกให้ทาสใช้หนี้ให้พอไม่งั้นแม่อย่ากระทืบเท้าออกไปเลยเดี๋ยวไปผูกคอตายเดี๋ยวไปไม่กลับบ้านเนี่ยโหก็เรียกกับมาใหม่มาเอาให้พอให้มากกว่าเก่าอีกไงกำลังทาสได้ใจกันนายได้ใจกันนี่เอามากกว่านั้นอีกไม่ยอมเลิกทาสโยมพวกโยมนี่ไม่มีวันเลิกทาสแต่ยังโชคดีที่ว่าถ้ามีปัญญาก็เลิกทาสสักวันเสาร์อาทิตย์นี่เลิกทาสได้หน่อยวันนี้วันปล่อยทาสมาวัดกลับไปก็ไปเป็นทาสดังเดิมใช่ไหมโยมเลิกทาสกันหรือยังวันนี้เลิกทาสใช่ไหมได้วันเดียวได้กลับไปเป็นทาสดังเดิมถูกเขาใช้ตัวเองใจอดจะหิวไม่ว่าขอให้ได้ทำให้เขาสบายใจแหละรัชกาลที่5ท่านเลิกทาสมานานแล้วแต่พวกเราไม่ยอมเลิกกันเองใช่ไหมเข้าใจไหมเนี่ยใครเป็นทาสบ้างยกมือขึ้นใครเลิกทาสได้วันนี้ยกมือขึ้นเลิกทาสได้วันเดียวยังดีเนาะแต่เขามันเป็นทาสกรรมทาสเวรโยมทาสอันนี้มันเป็นทาสลึกลับนะทาสที่ไม่สามารถจะหนีไปพ้นเลยนายคนนี้ให้โยมใช้ตลอดชีวิตเลยใช้ยันตายเลยบางคนบอกขอให้เกิดมาใหม่อย่าได้รับใช้ต่อถ้าเมียมีเมียดีก็ใช้เมียยันตายเลยถ้ามีผัวดีก็ใช้ยันตายเลยถ้ามีลูกมีพ่อแม่ดีก็ใช้ยันตายเลยโยมถ้าไม่ดีก็แยกกันไปใช้ไม่ได้นี่มันดื้อฉะนั้นเรียกว่าพวกเราก็เป็นธาตุชีวิตเป็นธาตุในเรือนเบี้ยใช่ไหมเป็นธาตุในเรือนเบี้ยเนี่ยเขาเรียกธาตุในเรือนเบี้ยคือพ่อแม่พี่น้องสายเลือดในธาตุในเรือนเบี้ยไปไหนไม่รอดโยมธาตุกรรมธาตุเวรทำกันมาแต่อดีตแล้วทำให้เขาเกิดแล้วทำไงต้องรับใช้เขาตลอดไปอยากทำให้ฉันเกิดนี่ต้องใช้ไปสินั่นเรียกว่าธาตุนี่น่ากลัวใช้ไม่เลิกสักทีแล้วใช้ไม่ต้องเสียอะไรด้วยนะโยมให้เงินแล้วยังโดนดุอีกด้วยเอาข้าวกินยังโดนดุอีกด้วยทำไม่อร่อยทำไม่ดีโดนดุอีกด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาก็โดนบังคับอย่างเงี้ยดีก็ไปตี้ก็ไปจ้างเข้ามาเป็นทาสโยมนะทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยรุนแรงมากก็เรียกไฟเย็นเป็นทาสกรรมทาสเวรมาเจอเขาเนี่ยก็หนีเขาไม่พ้นนะโยมดูเถอะอย่างผู้หญิงผู้ชายอ่ะอยู่กันที่ไหนก็ไม่รู้ยอมไปเป็นทาสเขานะพ่อแม่ตัวเองไม่ยอมเป็นทาสเลยไปเป็นทาสเขาไปมาก็วิ่งตามไปเป็นทาสเขาขอให้เขาใช้ยันตายก็เอาเนี่ยใช่ไหมเป็นแปลกๆนะเป็นแปลกทาสนี่แปลกประหลาดเราคิดได้ดีโยมทำไม่ได้ถ้ากูไม่ได้เป็นทาสกูจะตายชัดนี่ไม่ยอมอยู่หรอกคิดแล้วก็เป็นทาสกรรมทาสเวรก็ต้องใช้ปัญญาโยมก็จะเลิกทาสได้วันหนึ่งคืนหนึ่งพระเจ้าท่านจึงได้บอกให้เลิกทาสนะวัน8ค่ำ15ค่ำก็เลิกทาสมาอยู่วัดหัวเมียได้หยุดการใช้ได้หยุดกรรมหยุดเวรกันไม่งั้นก็ใช้กันโกรธกันทะเลาะกันโดยอำนาจกรรมนี่ก็พอวันอุโบสถก็หยุดทะเลาะกันหยุดคุยกันจำศีลสวดมนต์ภาวนาก็หยุดกรรมเลิกทาสกันได้วันหนึ่งสว่างแล้วก็ไปทำกรรมต่อไปถ้าเรามีปัญญาเราก็มองเห็นทางที่จะสร้างบุญได้วันหนึ่งวันหนึ่งถ้าไม่งั้นแล้วเราก็ตกเป็นทาสในเรือนเบี้ยตลอดชีวิตโยมยันตายก็ยังไม่จบเลยนะผู้หญิงก็ต้องทำงานมากกับผู้ชายสมัยนี้นะต้องทำทั้งนอกบ้านในบ้านทาสทั้งนอกบ้านในบ้านด้วยฉะนั้นบางทีก็ต้องฉลาดนะโยมต้องคิดโอ้ไปไหนไปวัดบอกไปฉันจะเลิกทาสฉันจะเลิกทาสไม่เป็นทาสใครแล้ววันนี้ขออิสระสักวันหนึ่งเป็นไทยสักวันหนึ่งวันนี้
ลับบ้านไปง่ายไปเป็นทาสต่อถูกก็ใช้ต่อมานี่เป็นทั้งไทยเป็นทั้งพุทธโยมนะฟังรู้เรื่องไหมโยมขายทาสมากทาสน้อยเนี่ยนะบางคนมาไม่ได้นะสามีก็ไม่ยอมให้ภรรยามาภรรยาก็ไม่ยอมให้สามีมาโหเป็นทาสตลอดชีวิตเลยอย่างนั้นยิ่งหนักใหญ่ระยมมาไม่ได้เลยหมดโอกาสไปเจอทาสไปเจอนายร้ายเขาแย่เลยโยมไม่ได้สร้างบารมีเลยจะตักบาตรทำบุญก็ควรจะได้เสียเปรียบจะทำบุญทำกุศลก็ไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีโอกาสจะชำระกรรมเก่าเลยคนนี้กรรมดีก็ไม่ได้สร้างไว้อีกเลยไม่ได้อะไรขาดทุนเกิดมาเจอคนดีก็โชคดีไปคนไม่ดีก็หมดโอกาสเจอคนดีเขามีปัญญาก็ส่งเสริมไปเถอะไปดีไปวัดไม่ได้ไปทะเลาะกับใครไปวัดไม่ได้ไปเสียเงินเสียทองไปวัดไปสงบกายวาจาใจดีก็ไปเล่นไพ่ดีก็ไปกินเหล้าดีก็ไปทางอื่นมาวัดดีๆแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรากลับมาก็ยิ้มกว่าเก่าดีกว่าเก่าเงี้ยอย่างไปเล่นไพ่เสียก็มาสยบหานคนในบ้านหนึ่งแล้ว อย่างคนไปเที่ยวเนี่ยอย่างผู้ชายเนี่ยคิดนอกใจภรรยาเนี่ยหาเรื่องกับภรรยาแล้วเป็นคนอื่นดีกว่าตัวเองซะแล้วเอาแล้วไหนอารวาสเลยคนนี้หาทางจะให้เราออกจากบ้านวันออกจากคืนดีไม่ดีก็แช่งเราให้ตายวันตายคืนแต่นี่ถ้าเรามีศีลมีธรรมด้วยกันก็สงสารเมตตาโอ้อยากจะอยู่กันนานๆอยากจะทำความดีกันนานๆก็ไม่อยากให้เราเป็นโน่นเป็นนี่ก็สงสารเมตตาเนี่ยมีนายที่ดีมีทาสที่ดีเราก็เป็นทาสที่ซื่อสัตย์เขาก็เป็นนายที่ซื่อสัตย์มันก็ค่อนชั่วหน่อยโยมแต่เป็นนายที่ใช้เอาข้างเดียวได้เปรียบข้างเดียวทาสก็แย่เลยคนนี้เบาก็แย่เลยใช้ไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้ทั้งวันทั้งคืนเจ็บก็ไม่รักษาดีก็ใช้เจ็บไม่รักษานายที่ดียามเจ็บก็ดูแลรักษายามไข้ก็ดูแลรักษายามดีก็ใช้ให้รางวัลเมื่อทำความดีเป็นบ่าวที่ดีก็ซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตอนหน้าก็เคารพกับหลังก็เคารพเป็นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายเป็นงั้นไหมโยมแม่เนี่ยไงตื่นก่อนลูกทำงานลูกยังนอนหลับแล้วแม่ก็ยังทำอยู่เนี่ยนายที่ดีลูกเบาที่ดีอ่ะเบาที่ดีก็หาที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าเลยพ่อแม่ลูกยังไม่ตื่นเลยฮะเบาตื่นแล้วนายยังนอนหลับสบายเนี่ยทีนี้เบาก็ไปเรียกนายมากินข้าวลูกกินข้าวลูกไปโรงเรียนเนี่ยเบาคนใช้ที่ดีเอาข้าวมาให้แล้วลูกกินนะเนี่ยเบาที่ดีคือพ่อแม่ก็นายตื่นมาแล้วคนนี้หาโน่นหานี่ให้นายก็นั่งกินสบายคนนี้ไปโรงเรียนกลับมาเสื้อผ้าก็ซักให้ทุกอย่างทำให้หมดเบาที่ดีคือแม่เนี่ยเบาชั้นหนึ่งตื่นก่อนนายเลิกหลับที่หลังนายกินที่หลังนายอีกนายต้องกินก่อนนายต้องกินดีกว่าเสื้อผ้าก็ซักให้เสร็จอะไรก็ดูแลเสร็จเจ็บใครได้ป่วยก็ไปนั่งเฝ้านั่นเนี่ยโอ้ยทำอะไรไม่ได้เราขอให้หายอย่างเดียวท่านไหนป่วยมากให้ร้องไห้อยู่ข้างเตียงนั่นแหละมีเท่าไรจะขายบ้านขายช่องขายไร่ใครนารักษาก็เอาขอให้เบาให้นายหายนายเบาที่ซื่อสัตย์นี่ดีมากนะโยมนะก็เป็นคงคำคงเกลียนโยมพอเรามีลูกเราก็ไปรับใช้ลูกไอ้ลูกเราไม่รับใช้เรามันก็ไปรับใช้ลูกของมันต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันก็มีนายเข้ามาเรื่อยไปเป็นกองกรรมกองเกวียนเราไม่ยอมไล่ใช้ช่องพ่อแม่แม่เราก็ไม่หมดกรรมก็ไม่หมดเพราะเราไปดื้อกับพ่อแม่แล้วก็มีลูกมันก็ทำกับเราอีก
ไอ้ลูกไม่ทำกับเรามันก็ไปใช้ลูกมันต่อไม่จบสักทีเพราะมันเป็นกงกรรมกงเกวียนแต่ถ้าเราตามใจที่เราคิดได้ก็ย้อนกลับมาคิดถึงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกไม่คิดว่าเป็นบ่าวของเราคิดว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกก็จะดูแลรักษาจนหมดลมหายใจในอ้อมอกของลูกนั่นเรียกว่าหมดกรรมหมดเวรไม่ต้องใช้วันใช้เวรใช้กรรมกันต่อไป หมดกรรมเป็นเบาเป็นนายกันอิสระก่อนเบาคนนี้ดีนี่โยมดุเลยยังไม่เถียงเพียงนะเถียงเดี๋ยวก็ยอมแพ้เข้าใจไหมเดี๋ยวกลับบ้านไปเป็นบ่าวดังเดิมเดี๋ยวไปรับใช้เป็นท่านดังเดิมนะที่ตอนนี้มาเป็นไทยอยู่พักหนึ่งไม่ไปก็ไม่ได้ไปทางไหนก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาเลิกท่าเขาเอาตวนออกใช่ไหมฮะปล่อยโซ่ปล่อยตวนออกอันนี้ไม่ต้องติดโซ่ตวนโซ่ตวนก็นี่ผูกไว้ที่คอผูกไว้ที่ข้อมือผูกไว้ที่ข้อเท้าแล้วเขาเรียกว่าโซ่ทองคำโยมบ่าวคนนี้มาโซ่ทองคำผูกคอแล้วนะนะเอาโซ่ทองคำผูกสมัยก่อนเอาโซ่เหล็กผูกแต่บ่าวคนนี้นายคนนี้เขาเอาโซ่ทองคำผูกเลยโยมไม่อยากตัดหรอกอยากจะมีเส้นใหญ่ๆเก่าอีกเส้นหนึ่งไม่พอเอาสองเส้นสามเส้นเอาให้หนาหนักๆเอาให้

ไม่ขึ้นเลยให้เดินไม่ออกอะไรเงี้ยเอาไปเฝ้าบ้านเอาไปทำให้เขาลูกคือโซ่เส้นหนึ่งสามีคือโซ่เส้นหนึ่งเส้นทองคำภรรยาคือโซ่เส้นหนึ่งคือทองคำบ้านเรือนทรัพย์สมบัติคือโซ่ทองคำเส้นใหญ่ตีกลวนไว้แน่นเลยโยมกุญแจนี่ไขไม่ออกเลยโยมเราจะตัดขาดเดี๋ยวแม่ก็ต้องมีกุญแจวิเศษคือทำคือปัญญานะจึงจะมักองแปดนะจึงจะไขออกใครๆก็ไม่อยากตัดทิ้งเพราะโซ่ทองคำเนี่ยมันสวยดีนะไปไหนปั๊บเป็นที่ยังกลับมาติดดังเดิมกลัวโซ่จะขาดต้องรักษาไว้ให้ดีโซ่ทองคำตัวทองคำนี่เบาที่ซื่อสัตย์คือตัวเราเองนะยังรักมากห่วงมากผูกพันมากโหเส้นเบลเลอร์เลยนะรักมากห่วงมากคิดถึงมากเสียสละมากเลยโซ่เส้นใหญ่ไม่ยอมตัดเลยนะมีทุกคนใช่ไหมคนไม่มีก็วิ่งไปติดให้หมดไปใส่ให้หมดบางคนไม่มีที่คอก็พยายามไปให้มีที่คอบางคนไม่มีที่มือก็พยายามให้ไปติดที่ข้อมือบางคนไม่มีที่ข้อเท้าก็พยายามไปใส่จนติดแน่นเลยจนเครียดเนี่ย เข้าใจให้เปล่าโยมธาตุที่ดีจำไว้นะจะกลับไปบ้านก็ไปเล่าเลยฉันเป็นธาตุเธอนะ ฉันกลับมาแล้วรายงานตัวแล้วนะจะใช้อะไรต่อไปก็ใช้ไปเถอะแต่ว่าวันพระขอกลับวัดทิ้งเลิกธาตุทิ้ง

กรรมดีก็มีอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือกายกรรมคือสำรวมกายอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมสำรวมวาจาไม่พูดจาก็เรียกว่าวจีกรรมกรรมดีด้วยกายวาจาสงบเรียกว่ากรรมดีแล้วก็ใจสงบก็เรียกว่ากรรมดีมโนกรรมเมื่อครบหลักสามประการกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีที่สะสมเหมือนกับคนไปหาเงินนั่นแหละ เมื่อหาครบแล้วกำหนดวันหนึ่งก็ดีหรือกำหนดเดือนหนึ่งก็ดีก็จะต้องได้เงินก้อนหนึ่งหรือเงินส่วนหนึ่งซึ่งเป็นมูลค่าเป็นก้อนเป็นส่วนหนึ่งตามแต่ที่เราจะหานั้นมากน้อยอย่างใดการที่เราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เหมือนกับเรามาได้บุญกุศลจำนวนหนึ่งเรียกว่าได้สะสมได้ก้อนหนึ่งจำนวนหนึ่งเงินเราก็นับได้ว่าได้เท่านั้นหมื่นเท่านี้ล้านแต่บุญนั้นนับไม่ได้ก็เพราะทำไมจึงนับไม่ได้ก็บุญนั้นหาประมาณหาค่าไม่ได้มันมีค่ามากกว่าเงินกว่าทองเงินทองนับได้แต่บุญนั้นนับไม่ได้เพราะมันมีมากกว่าสุดที่จะนับได้ ฉะนั้นการทำความดีก็สุดที่เราจะนับได้ว่าเราทำดีมากแค่ไหนฉะนั้นก็พยายามทำไปสะสมไปไม่มีประมาณบุญไม่มีประมาณบุญมีค่ามากกว่าเงินทองเพราะอะไรเพราะคนมีเงินเพราะคนมีเงินก็ยังมีความทุกข์ใจมีความเดือดร้อนใจไม่สามารถจะเอาเงินไปแก้ความทุกข์ได้ทุกอย่างถ้ามีเงินแล้วถ้ามีสุขก็ไม่จำเป็นต้องมาทำบุญถือว่ามีเงินแล้วก็สบายใจมีเงินแล้วก็ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่ไม่ตายก็ถือว่าเงินนั้นมีค่ามากแต่ว่าเงินนั้นมีค่าแต่เพียงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อความสะดวกสบายเช่นเราร้อนเราก็เงินไปซื้อพัดลมมาติดด้วยเราร้อนเราก็เอาเงินไปซื้อแอร์มาติดด้วยเราเดินทางไม่สะดวก